0: เดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: เธอพูดจาไม่ให้เกียรติเพื่อนเลยค่ะ
8: เกลียดอ่ะเน
7: า
8: ะ
7: โอเคเปิดไมค์ก่อนเปิดหน้าก่อนบอกว่าเสียงเบาฉันกัดหางไปพร้อมยัง3-2-1ไป
8: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
8: นิวิธามเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าค่ะ
7: เช้าวันนี้เช้าวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569อยู่กับเรา2คนผมดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิสรจันทรวัฒน์ครับ
8: และดีเจนุ่นค่ะว่าที่เรือโทหญิงออนอุมาปราการสมุทรค่ะ ทำมาเป็นหัวเราะ
7: ทำไมอ่ะเธออ้าวเธอรู้เปล่าหวยออกอะไร
8: ไม่รู้ไม่ได้ซื้อ
7: เอาความจริง
8: จริง
7: เธออย่าโกหก
8: ไม่ซื้อไม่เคยซื้อเลย
7: เดี๋ยวเธอลองเซิร์ชดิอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วเน็ตเป็นอะไรไม่รู้ฉันก็ทุ่มเครื่องอยู่เอาเธอฉันให้เธอเซิร์ชสลากกินแบ่งเธออย่าไปพูดคำว่าหวยพอเขาพูดคำว่าหวยปุ๊บเนี่ยฉันเนี่ยหัวใจตกตะตุ่มเลย คือรัฐบาลเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่าอย่าเล่นหวยให้เล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่คำแบบที่ทุกคนเข้าใจก็คือหวยนะอ้าว
8: ดีเจสอนถูกรางวัลที่หนึ่งเหรอ
7: นุ่นเอาความจริงนะถ้ากูอยู่ถูกรางวัลที่1กูไม่มาจัดรายการแล้วเลิกแล้วเอาเลขที่ออกได้แก่ตึ๊ด
8: ๆรางวัลที่1เหรอ
7: เอารางวัลที่1
8: 004615
7: ไม่มีอันนี้ไม่มีเลขท้าย2ตัวงวดประจำวันที่16สิงหาคม2569ได้แก
8: ่เลขที่ออก
7: เดี๋ยวก่อนทำไมเสียงคนออกอ่ะออกมันดัดจริตจังอ่ะ
8: เขาต้องเสียงแบบอย่างนี้ถูกแล้ว
7: เอาใหม่นะพูดประจำวันที่เธอฉันเนี่ยเอาจริงนะไม่โอเคเลยกับคนที่ประกาศรางว
8: ั
7: ล
8: คนรอฟังหัวใจวายแล้วไม่ประกาศสักที
7: รางวัลเลขท้าย2ตัวงวดประจำวันที่16สิงหาคมอ่ะ

0: เรื่องเนี้ยคือมันเป็นเรื่องที่จันเนี่ยรักทุกอย่างน่ะเอาความจริงแล้วฉันไปขอพรมา
1: หรอไปขอที่ไหนเนี่ยบอกมาสิใส่มู
0: คือคุณผู้ฟังดีเจสอนน่ะไปขายทุเรียนทอดที่ปทุมแล้วเนี่ยฉันซื้อที่ปทุมเลยนะที่ตลาดแห่งหนึ่งอ่ะ
1: คนมันจะถูกเนาะเอาจริง
0: ๆมันไม่เกี่ยวคนจะถูกกว่าเธอฉันเข้ามาเป็น2ปีแล้วยังไม่ออกเลยเพิ่งออกรอบนี้ฉันเสียมือเท่าไหร่แล้ว
1: เอาเอาเอายิ่งดังเขาไม่ใหญ
0: ่เจอฉันอะไปเจอแมว3สี
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับ53ล่ะ
0: อ้าวเธอฟังกันดิเดี๋ยวฟังกันดิ
1: 5ตัวเหรออ
0: ะไรนะ
1: แมว3สี5ตัวเหรอ
0: ไม่ตัวเดียวฉันก็เห็นว่ามันอะนั่งอยู่ตรงศาลพระภูมิเหมือนนั่งเลยเนาะฉันก็ไปรูปหัวมันฉันก็บอกว่าแมว3สีจงบอกข้าเถิดงวดนี้เลขออกอะไรมันบอกว่าเหงาเหงาแล้วบอกว่าอีกทีสิเหงาเหงา
1: ไม่เอา
0: แล้วบอกว่าอีกทีสิเหงามันฉันนับได้5ครั้งค่ะแล้วแมวมี3สีฉันจัด53เลยค่ะ
1: เนี่ยแหละจะบอกว่าคนที่ถูกหวยอ่ะเวลาถูกเขาเรียกขิง ถูกแล้วเนี่ยจะเอามาเล่าอย่างนั้นอย่างนี้คนมันถูกไงแต่ไอคนที่ไม่ถูกอ่ะพลาดไปนิดเดียวเกือบแล้วเนี่ยเกือบแล้วเนี่ยเลขนิดเดียวเนี่ยให้ช้ำใจคนมันจะไม่ถูกเนาะ
0: คือจังหวะคือเธอมีไหมเวลาแบบเธอซื้อหวยแล้วจะบอกว่าฉันว่าแล้วจะซื้อแล้วเชียว
1: ที่บ้านฉันนี่แหละ
0: จริงเหรออ
1: ย่างเงี้ยตลอดทุกงวดอ่ะ
0: แม่เล่นไหม
1: แม่ก็เล่นบ้างแม่เขาจะบอกว่า
0: ว่า
1: เวลาคนเราเนี่ยมีบุญวาสนาแต่ว่าไม่รู้จะไปออกทางไหนต้องซื้อไว้บ้าง
0: จริงเหรอ
1: เทวดาเขาอยากจะให้แต่ว่าไม่มีทางจะออกต้องซื้อติดเอาไว้บ้างใบสองใบเขาว่าอย่างนั้น
0: โอ้ อันนี้เรื่องจริงนะอ้าวสำหรับคนที่ไม่ถูกหวยก็ไม่เป็นไรนุ่นเวลาเจอไม่ถูกหวยเธอจะรู้สึกยังไงบ้าง
1: รู้สึกเฉยๆเพราะเป็นเรื่องปกติไอ้ที่ถูกเนี่ยสิแปลก
0: เอาก็ถือว่าอุดหนุนสลักกิมอย่างเนี้ยคือบอกว่าถูกนะอย่างเนี้ยคือเราต้องส่งเสริมให้ซื้อเพราะว่าเนี่ยคือซื้ออย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าหวยใต้ดินน่ะ
1: เธอก็อุดหนุนนี
0: ่นุ่นเลยจะพูดโอ้ยนุ่นเราเป็นนักจัดรายการวิทยุอันดับหนึ่งของประเทศนะ
1: พูดเรื่องจริง
0: อย่าไปพูดอย่างนั้นนุ่นเราต้องส่งเสริมไม่ให้เล่นหวยใต้ดิน
1: แต่ถามว่าเล่นไหม
0: นิดนึง
1: จะได้รู้ไงจะได้รู้จะเอาได้เอามาเล่าต่อว่าไม่ดี
0: เดี๋ยวกูว่าโดนตรวจสอบกันหมดแหละนะคุณผู้ฟังนะอยากจะซื้อหวยก็อย่าลืมซื้อตามสลากกินแบ่งรัฐบาลนะเลขนี้ฉันตามมานานละประมาณ2ปีอย่าเพิ่งถูก
1: จริงปะเนี่ย
0: จริงนี่เรื่องจริงเป็นเลขรุ่นฉัน
1: แล้วตามมา2ปีกว่าจะถูก
0: ไม่เคยถูกเลยฉันก็ไม่รู้คิดยังไงซื้อนะเออเอา
1: ก็คิดแต่ตอนนี้ก็คิดถูกแล้วไงถึงได้ซื้อไง
0: ฉันเครียดอย
1: ู่2ปีนี่ที่ซื้อมาเนี่ยได้ทุนคืนยัง
0: ยังเลย ซื้องวดถึงเป็นพันเลยอะนะและอีกอย่างนึงเมื่อวานพี่วัชศิริเนี่ยเขาดูสิอ๋อนี่มาแล้วเมื่อวานน่ะพี่คนเนี้ยพี่วัชศิริอะแกไปอุดหนุนฉันที่ทุเรียนทอดเขาบอกว่าเขามาที่โต๊ะฉันแล้วเอ้านี่ดีเจสอนใช่ไหมครับบอกใช่ครับเขาก็บอกว่าผมอะฟังรายการแล้วผมอยากจะมาเจอตัวจริงแล้วผมบอกเป็นไงบ้างครับบอกผมต่อไปผมจะไม่มาแล้ว
1: ฟันแตกไปแล้วเรียบร้อย
0: เออนะเอ้าคุณผู้ฟังครับเช้าวันนี้เช้าวันจันทร์ใครฟังรายการเราอยู่ทางวิทยุ FM 93นะครับเข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือกดมาใน Facebook แล้วพิมพ์คำว่าเสียงจากทหารเรือรายงานการจราจรรายงานสภาพอากาศรายงานหัวใจกันหน่อยครับมีใครมาบ้างดีเจนุ่นทักทายหน่อยสิ
1: คุณเชอรี่นี่ต้องอ่านเลยก็บอกว่าลูกสาวนะอยากเป็นทหารเรือเพราะว่าฟังรายการตอนเช้าตอนนี้ซื้อหนังสือติวเข้าดุริยางทหารเรือเรียบร้อยแล้วค่ะรอเปิดรับสมัคร
0: จริงเหรอ
1: สมัครปุ๊บเลยเขาบอกงี้ใช่
0: เป็นนักเรียนดุริยางเลยเหรอ
1: ก็เป็นกำลังใจให้ลูกสาวด้วยนะคะขอให้สำเร็จค่ะ
0: นะครับ
1: คุณวิริยาศรีสวัสดิ์บอกว่าสวัสดียามเช้าดีเจนุ่นดีเจสอนและทุกคนค่ะ
0: จ้านะ
1: คุณสายญาติบอกสวัสดีครับคุณรัตนาแซ่โซนะคะบอกเริ่มเลยนะคะ
0: คุณเชอรี่จารุเหรอบอกว่าสวัสดีค่ะนอกใจไป3วันไปแข่งกีฬามาคิดถึงเสียงดีเจสอนดีเจนุ่นมากๆเลยค่ะ
1: นี่คุณคมกริตเขาเป็นเพื่อนเธอแน่เลยเขา

0: บอกว่าเลขรุ่นดีเจสอน
1: โอ้ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่นะเออใช่เลขรุ่นฉันเองเนี่ยรุ่นดีเจสอนเนี่ยนะคุณปุ้มสุภาพประกุลสวัสดีครับดีเจนุ่นดีเจสอนวันนี้แยกบางนารถแน่นมากๆเลยจ้า
0: คุณน้องวินนะคะผู้ช่วยยุ่งเขาบอกว่าอย่างนี้ต้องเลี้ยงฉลองให้กับแฟนเพจทุกคนแล้วนะคะดีเจสอน
1: ไม่
0: ตามอยู่2ปีค่ะ
1: เอาความจริงแล้วเวลาคนถูกหวยเนี่ยเธอจะถ้าเธอถูกรางวัลที่1เธอจะบอกไหมบอกคนไหม
0: ไม่บอก
1: เก็บไว้เนาะเงียบๆเนาะ
0: ยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าถูกไม่ได้ถูกเยอะนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: อ้าวถูกเยอะถูกใบหนึ่งมันก็ถูกกี่ล้าน
1: นี่เหรอวันนี้เธอดูหน้าตึงๆนะเธอไปฉีดโบมาหรือเปล่า
0: ไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดอะไรเลย
1: จริงเหรอ
0: จริง
1: ความจริง
0: อาจจะนอนน้อยหรือเปล่า
1: ไม่ได้ฉีดโบใช่ไหม
0: ไม่ได้ฉีดเลย
1: โอเคโอเคนึกว่าฉีดน้องโบรู้สึกหน้าตึง
0: ตอนนี้โบไม่น่าช่วยแล้วน่าจะฟอร์มาลีแล้วแหละ
1: ทำไม
0: ตึงไม่พอแล้วล่ะโบน่ะ
1: ได้อยู่คุณรณชัยบอกว่าสวัสดีเช้าวันจันทร์ครับดีเจนุ่นดีเจสอนถ้าโชคดีแต่เช้าเลยอย่างนี้ต้องส่งทุเรียนแผ่นมาลองชิมแล้วครับนะมีใครบ้างเธอ
0: คุณชาติชัยเขาบอกว่าทะเบียนรถเขาเลยนะ53เต็มๆแต่ว่าไม่ได้ซื้
1: อ
0: เนี่ยเนี่ยเราเป็นอย่างนี้แหละพอไม่ได้ถูกไงจะต้องโทษนั่นโทษนี่แหละโอ้มันไม่ได้ซื้อ
1: คุณกรัตนาบอกว่าวันจันทร์ทีไรต้องพูดว่า I love my jobยังไงอ่ะ
0: น้องโมเน่ไง
1: ไอ้เลิฟไม่จ๊อบอย่างเงี้ยไอ้รู้สึกพลังเหรอ
0: ปลุกตัวเองก่อนไอ้เลิฟไม่จ๊อบ
1: คือมันแบบมันหมดไฟเหรอ
0: มันเป็นงานที่ฉันรัก
1: แต่เอาจริงๆนะอันนี้คือเรื่องจริงเวลาวันจันทร์ทีไรเราจะรู้สึกว่าพลังเราหมดเนาะแต่ถ้าหากวันอังคารก็เริ่มมีชาร์จพลังขึ้นมาวันพุธอ่ะโอเควันแบบกลางๆหน่อยแต่วันศุกร์เนี่ยรู้สึกว่าอยากทำงานมากๆเลยไม่รู้เป็นอะไร
0: วันจันทร์ก็ไม่อยากตื่นวันศุกร์ก็จะกลับเร็ว
1: จริงทหารเขามีคำพูดอยู่นะอะไรนะวันอาทิตย์นอนจันทร์ถอนอะไรอังคารลาอะไรสักอย่างหนึ่งเธอได้ยินคำนี้นะ
0: เคยได้ยินเขาบอกว่าศุกร์เมาเสาร์นอน
1: เ
0: สาร์ถอนไออาทิตย์ถอนจันทร์ลา
1: จันทร์ลาทำอังคารถึงพระรหัสเฉยๆอ่ะ
0: เคยได้ยินไหมคุณผู้ฟัง
1: คุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมภาษาทหารที่ท่านพูดสุกเมา
0: เสาร์นอน
1: เสาร์นอนอาทิตย์ถอนจันลาเนี่ยจะพูดกันอย่างนี้นะเป็นสายแบบสายดื่มสายดิ้ง
0: เพราะว่าเพิ่งทำไมถึงพูดรู้ไหมเพราะเพิ่งเกิดกับที่บ้าน
1: ทำไมอ่ะ
0: ที่บ้านเนี่ยรีโนเวทห้องนอนห้องน้ำช่างเนี่ยเป็นแบบนี้จริง
1: ๆ
0: วันศุกร์เนี่ยตื่นไม่ไหววันศุกร์กว่าจะมาต้องมากินตั้งแต่วันศุกร์ไม่รู้กินตอนช่วงไหนนะเขาเป็นคนชอบกินเหล้าพอวันศุกร์เนี่ยเอาละมาเที่ยงวันเสาร์มาไม่ไหวบอกว่าติดงานที่อื่นวันอาทิตย์นัดไว้ไม่มาวันจันทร์ลาแบบไม่บอกโอ้ยโทรไปตอนเย็นๆนะเสียงแบบงุมงำงุมงำเสียงแบบลิ้นพันแหละ
1: รอถอนนั่นดิคุณณัฐภูบอกว่าสวัสดีค่ะโพ3ต้นรถเยอะเหมือนเดิมใกล้ๆเราตรงนี้ดิโพ3ต้น
0: ใกล้ๆเราน
1: ะครับอ้าวคุณผู้ฟังวันนี้เป็นไงกันบ้างครับการจราจรว่าอย่างไรอย่าลืมทักทายพูดคุยกับเราเข้ามาได้นะครับผ่านทางรายการในวิถีเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้านะจ๊ะอันนี้เจนุ่นเมื่อวันศุกร์อ่ะฉันน่ะให้ดีเจกาแฟไปฉันน่ะโกรธมากเนี่ยคือเพื่อนสาวฉันเองไอ้ที่ดัมเบลเยอร์แล้วไม้ไปขึ้นเสาไฟเธอดูยัง
0: ยัง
1: จริงเหรอ
0: เพื่อนสาวเธอไม่สอนเลยนะ
1: คือฉันโกรธ
0: แล้วทำไมเขาไม่บอกว่าเป็นไม้แก้วอ่ะลงมาแล้วไง
1: ก็บอกแล้วว่าให้เป็นไม้แก้วนางไม่สันทัดเลยน่ะฉันโกรธนาง
0: โยนสิโยนสิ
1: คือจังหวะแต๊กแต๊กตึงแต๊กตึงแต๊กตึงแต๊กแต๊กตึงแต๊กตึงแต๊กตึงพอจังหวะโยนเนี่ยอ้าวทุกคนจะต้องมองที่ฉันแบบฉันจะจัดโยนนะฉันก็อ้าปุ๊บฉันเคยทำไม้พลาด
0: เอ้ยไม้ตกแล้วไม้ตกแล้วเออ
1: จับลำต่อ
0: เห็นไหมเกือบโดนฟาดหัวแล้วนะไม้แก้วเนี่ยโยนไปแล้วต้องรับด้วยนะ
1: ส่วนเพื่อนสาวฉันคนนี้ฉันโกรธมากเลยคือต้องไม่ใช่บอกว่าเพื่อนสาวเป็นลูกสาวฉันก็บอกแล้วว่าเวลาโยนไม้เนี่ยถ้าหากไม้รับไม่ได้ไม้แก้วเราต้องมาต่อเลยแต่นางยืนงงแต่ถามว่านางก็พบนะจังหวะนางขาอะไรได้หมดลองไปดูกันคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุเข้ามาดูได้นะจ๊ะในเพจเสียงจากทหารเรืออ้าไปเห็นไหมเดี๋ยวจะวันนี้อ้าเนี่ยเออเหรอยับอ้าเออเอออ้าเยี่ยมมากลูกเออโอเคหมุนยับอันนี้เป็นการหมุนแก้ขึ้น ไปต่ออ่ะโอเคไม้แก้วอยู่ตรงไหนลูกไม้แก้วไม้แก้วเรามือลูกเนี่ยคือฉันต้องไปสอนนางอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อย่างเงี้ยได้เห็นไหมถือว่านาง
0: หมุนไปหมุนไป10รอบแล้วยังไม่ลงมาเลย
1: คือนางใช้วิธีการไม้แก้วยังไม่ถูกต้องแต่ฉันก็ได้สอนนางมาแล้วว่าวิธีการน่ะมันเป็นยังไงนางก็ทำได้ดีก็นี่ก็ต้องชื่นชมนางนะ
0: แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
1: ใช่แต่การแต่งหน้านางยังไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่เลย
0: นึกว่าเอลซ่า
1: ดูยัง
0: ยัง
1: ตำรวจลำโนรา
0: แล้วเมื่อไหร่ทหารจะลำบ้างล่ะ
1: ถ้าฉันลำฉันน่าจะโดนเข้าคุกเลยคุณผู้ฟังดีเจนุ่นยังไม่เห็นเนาะ
0: ยังไม่เห็น
1: คือจะเล่าไปแล้วมวลสุขที่แล้วแต่ไม่รู้ว่าเผื่อคุณผู้ฟังเนี่ยไม่เห็นคือท่านตำรวจท่านเนี้ยเป็นนายดาบนะยศท่านเนี่ยคือนายดาบเป็นนายดาบตำรวจปกติในตำรวจเนี่ยเขาจะตำรวจเดี๋ยวนี้ทำการแสดงเยอะนะไปเป็นแดนซ์ซ่งแดนเซอร์มั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยเนาะเหมือนกับทหารเรือทหารบกทหารอากาศเลยเราที่สร้างความสุขให้กับประชาชนอ่ะ
0: ก็เป็นจุดขายจุดใหม่นะเอาจริงๆสร้างความสุขให้กับประชาชน
1: แต่ฉันน่ะงงตรงว่าตำรวจคนเนี้ยลำโนลาได้สวยอย่างแท้จริงสวยกว่าหญิงแท้อีก
0: จริงหรือเปล่า
1: จริงกางฉันน่ะลุ้นอยู่ว่ากางเกงจะแตกหรือเปล่า
0: เออเมื่อกี้ฉันเห็นแบบฉันเป็นห่วงกางเกงเขาเหมือนกัน
1: คือตำรวจอะเราต้องยอมรับก่อนว่าคุณตำรวจอะ
0: เขาจะต้องใส่ชุด
1: ฟิตอยู่แล้ว
0: ฟิตเปรี้ยนะตำรวจเนี่ย
1: แต่จังหวะเนี้ยถ้าแตกขึ้นมาเธอว่าเกิดอะไรขึ้น
0: ได้กรี๊ดแหละ
1: ได้กรี๊ดอะ ไม่ใช่ว่าเขาใส่อยู่ข้างในสีแดงอันตรายมากเลยนะ คุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุอ้าวมาดูท่านตำรวจท่านนี้กันหน่อยรำโนราแบบอ่อนช้อยอ่อนช้อยงดงามจริงๆมาดูกัน
2: มีชื่อเสียงชายหาสวยดูสิครับตำรวจหลายโนราหาดีลูกติดลูกวันติดตึงต้องทำไม่ได้และต้องทำให้เป็นให้ข้าวซี่พันเราบอกให้ข้าวซี
1: ่โอ้โหฉันปวดกันเกลียดแต
2: ่ดูการตั้งวงดูวานสิครับเด้งไม่ต้องใจน้ำหมู

0: ขาเรียกว่าตำรวจวัฒนธรรม
1: ก็จริงๆถามว่าเป็นเรื่องดีนะก็น่าชื่นชมเพราะว่า
0: ชื่นชม
1: นอกจากใส่เครื่องแบบแล้วเนี่ยก็ยังมีความสามารถด้วย
0: ใช่คุณผู้ฟังนะดีเจสอนจะบอกว่าเรื่องอย่างเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากหลายคนอาจจะมองว่าโอ้ยแต่งชุดตำรวจแล้วมาลำท่งท่งเท่งเท่งประชาชนที่ไหนจะมากลัวเจอทีไรก็กลัวตลอดเลยค่ะตำรวจน่ะเรากลัวตำรวจค่ะทุกคน
1: จริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้กลัวที่ตำรวจนะเขาให้เกียรติเครื่องแบบ
0: จริงอ่ะฉันกลัวว่ะ เอาจริงอ่ะเวลาฉันเจอตำรวจอ่ะตำรวจอ่ะชอบจับฉันชอบจับบอกว่าน้องลงรถมา
1: แสดงว่าเราทำความผิดไงอยู่ดีๆตำรวจที่ไหนเขาจะมาจับเธอ
0: ตำรวจชอบโบกนี้แล้วฉันก็จะบอกว่าตำรวจคะมีอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยท่านบอกงี
1: ้หน้าก็ผิดระเบียบแล้ว ไปเลยตรวจฉี
0: ่เ นี่ยคือตำรวจนะเอาเธอมุมมองเธอว่ายังไงบ้างคนตำรวจวัฒนธรรมคนนี้ที่ดำโน
1: ฉันมองว่าดีนะจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นทหารตำรวจเนี่ยไม่ใช่แค่จับคนร้ายหรือว่าเนี่ยที่อย่างที่ดีเจสอนแจกใบปลิวใบสั่งเนาะแต่ว่าการเป็นตำรวจเนี่ยถือว่าเป็นการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนด้วยเดี๋ยวนี้ก็มีตำรวจหลายคนนะที่เขาทำแบบเนี้ยเห็นเขาทำคลิปจับเจอเด็กเนี่ยเขาก็แจกเงินเด็กแต่ก็แอบแกล้งแอบแซว
0: ทำไม
1: อ้าวเวลาเด็กทำความผิดเด็กไม่ไปโรงเรียนตกปลาอยู่ข้างถนนจอดรถในที่สาธารณะเงี้ยเขาก็มีการแซวทำยังไงเลยหนูไหนมาที่ตำรวจจับร้องไห้เลยร้องจริง ฉันชอบดู
0: คลิปแบบตำรวจแกล้งเด็กเหรอ
1: แต่ว่าก็ต้องสอนเด็กนั่นแหละว่าทำไมไม่ไปโรงเรียนมาจับปลาอยู่ตรงนี้ทำไมสุดท้ายก็แจกตังค
0: ์แต่ตำรวจเอาจริงนะตำรวจกับทหารเนี่ยเราแบบเปรียบเสมือนเป็นพี่น้องเป็นน้องกันเลยนะ
1: พี่น้องใกล้ชิดกัน
0: คือเวลาฉันโดนตำรวจเรียกทีไรนะฉันจะบอกว่าฉันจะทำหน้าเศร้าโง่พี่ครับผมอะเป็นทหารเงินเดือนน้อยครับพี่ไปเลยไปเลยอย่างนี้แล้วเออทำไมอะเขาก็บอกว่าเออเหมือนกัน
1: ไม่เหมือนไม่เหมือนของหน้าที่ทำงานฉันเลย
0: ว่า
1: โดนล็อกเหรอไปจ่ายอย่างเดียว
0: จริงเหรอ
1: จริง
0: โอ้นั่นแต่เขาก็ทำตามระเบียบตามกฎนะคุณตำรวจแล้วเป็นกำลังใจให้นะนะครับคุณผู้ฟังอยากจะบอกว่าทุกอาชีพเราเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะอ้าวเดี๋ยววันนี้จะมีการซ้อมพายเรือนะเธอแจ้งไปน้องประชาชนกันหน่อยนะฮะทางกองทัพเรือจะมีการซ้อมย่อยเรือพระราชพิธีนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะฮะคนที่จะข้ามฝั่งไปมานะครับทั้งสองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็อาจจะต้องมีการติดขัดกันสักหน่อยนะครับหรืออาจจะต้องเขาเรียกอะไรอ่ะอาจจะไม่ได้อำนวยความสะดวกต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางนะฮะวันนี้จะมีการซ้อมย่อยนะคุณผู้ฟังนะอยู่ดีเรือจะไปวิ่งผ่านเรือได้ไปทีเนี่ยมันก็ไม่ได้นะเพราะเรือทุกคนเนี่ยเขาจัดมาเป็นระเบียบวันนี้มีการซ้อมย่อยเลยฮะ17 สิงหาคมวันนี้ดีเจสอนเข้าไปอยู่ตรงหอทุ่งนึงนะเธออยู่ตรงไหนวันนี
1: ้ยังไม่รู้เลย
0: จริงอ่ะฉันรู้แล้วเธอต้องเอาชูชีพคล้องคอ
1: ทำไมอ่ะเป็นมนุษย์กบลงไปถ่ายข้างล่างเหรอ
0: ใช
1: ่พักอยู่น้ำอย่างเงี้ย
0: ใช่นะ
1: พักบนบกมีแล้ว
0: ไม่ได้
1: พ
0: ัก
1: บนน้ำมีหรือยังจ๊ะ
0: ไม่ได้เหรอได
1: ้เทไปเนาะ
0: ฉันเชื่อเธอว่าเธอทำได้ดีเจนุ่น
1: แล้วไงมือก็คาบโทรศัพท์ไว้อย่างเงี้ยเหรอ
0: เออนะอ้าวไปดูข่าวกันหน่อยเดี๋ยวก็จะหาว่าเราไม่อ่านข่าวจริงป่ะยังไม่มีคนว่าเราเรื่องการอ่านข่าวเนาะ
1: ไม่มีเขามีแต่บอกคิดถึงฉันอยู่ตอนเนี้ย
0: จริงเหรอ
1: ไม่มาหลายวันเนี่ย
0: ทำไมมีแต่คนบอกดีเจนุ่นสวยดีเจสอนไม่สวยอ่ะ
1: เขาเบื่อหน้าดีเจสอนหรือเปล่า
0: คุณทะจุ๋มจิ๋มเดี๋ยวฉันจะจัดการเธอนะมาว่าฉันสวยนั้นไม่สวยเออตกลงบ้านเสร็จหรือยังคะดีเจนุ่น
1: ยังไม่เสร็จเลยค่ะ ช่างไม่มาสักทีทะเลาะกันไม่รู
0: ้
1: หลายรอบแล้ว
0: บอกว่าเธอสวยอ่ะทำไมอ่ะ
1: อาจจะชอบแบบปรุงจืดหรือเปล่าดีเจสอนบอกว่าดีเจนุ่นหน้าแปลกนะวันนี้
0: เดี๋ยววันนี้นางเออเธอเลือกรวบผมได้ตึงเป๊ะมากเลยอ่ะ
1: เปล่าไม่ได้สระผม
0: จริงปะ ผมมันเอ้าไปดูเรื่องแรกกันหน่อยนุ่นฉันถามเธอก่อนเราในฐานะสองคนเรียนจบสายสามัญมาเอาความจริงอย่างแท้จริงเลยคุณผู้ฟังอย่าโกรธนะแล้วถามจากใจคุณผู้ฟังคิดอย่างไรกับการเรียนอาชีวศึกษาเธออ่ะ
1: ถามว่าถ้าเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าการเรียนสามัญเนี่ย บางคนก็มองว่าเป็นเรื่องของวิชาการแต่ถ้าไม่มีในเรื่องของสายสับสายอาชีพนะจะไม่มีโลกเราเนี่ยจะไม่สามารถเดินไปได้
0: เ
1: พราะว่าสายอาชีพเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพที่เวลาเราจะทำงานไม่ว่างานช่างนะก็ต้องใช้สายอาชีพเพราะฉะนั้นคือต้องควบคู่กันไป
0: สรุปแล้วว่าสามัญก็ต้องเรียน
1: ก็ต้องเรียน
0: สาย
1: ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับความชอบไปดีกว่าบางคนเนี่ยไม่ได้คิดว่ามาทางสายสามัญแล้วก็จะไปได้ด้วยดีบางคนเนี่ยไปทางนี้ไปทางสายอาชีพเนี่ยเก่งนะมีความสามารถนะ
0: คือครูฟังฮะข่าวเนี้ยก็แอบเห็นอยู่เหมือนกันเพราะว่าคนเนี่ยเลือกเรียนสายสามัญเนี่ยเหมือนจะว่าน้อยลงกว่าสายอาชีพนะ
1: บางคนบอกว่าจบมาสายสามัญหางานยากแต่สายอาชีพจบมามีงานทำเลยบางคนเขาคิดแบบนี
0: ้เหรอ
1: จริงๆก็ถือว่าเป็นความจริงไหมก็เป็นความจริงนะเพราะว่าสายอาชีพเหมือนว่าเป็นมีอาชีพติดตัวเลย
0: ฉันจะมีไมโครชิปตัวนึงที่ฝังในหัวแล้วก็มีคนเพียนบอกว่าถ้าหากว่าเรียนโง่นักเรียนไม่ได้เรื่องก็ไปนู่นไปเรียนเทคนิค
1: ไม่จริงฉันมองว่าไม่จริงนะจริงๆสายอาชีวะหรือว่าสายอาชีพเนี่ยต้องบอกว่าเด็กเก่งๆเยอะแล้วต้องเป็นเด็กที่มีความสามารถนะเขาถึงจะสามารถเรียนสายนี้ได
0: ้เธอฉันฟังแบบเนี้ยฉันกลัวมากเลยนะฉันก็เลยเป็นคนหนึ่งที่กลัวในการเรียนสายอาชีพมาก
1: แต่ก็จะมีอีกจำพวกหนึ่งไงที่ไปเรียนสายอาชีพหรือว่าสายอาชีวะแล้วไปทำเขาเสียน่ะพวกเกเรน่ะคนก็เลยมอง
0: คือภาพลักษณ์ของคนที่ไปเรียนสายอาชีวะคนไปมองว่าโอ้มือต้องตีกันน่ะต้องเป็นเด็กไม่ดี
1: ก็เป็นส
0: ่
1: วนหนึ่งที่ทำให้เสียนั่นแหละแต่ว่าส่วนดีๆน้ำดีมีเยอะค่ะ
0: ก็อย่างที่ฉันบอกอะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาฉันก็บอกว่าพอฉันเอาเงินเดือนฉันเนี่ยไปเปรียบเทียบกับเพื่อนที่จบปวสแล้วทำงานอยู่บริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งชื่อดังเลยตอนนี้เพื่อนฉันก็ลองถามเพื่อนนะซึ่งปกติมันไม่บอกนะมันบอกฉันว่าตอนนี้มันรับอยู่ 50,000 กว่าบาทกูทั้งปียังจะไม่ได้เลยเ นี่ยคือการแตกต่างระหว่างอาชีวะศึกษากับสายสามัญที่แตกต่างกันแบบโยดเลยเพราะว่ามันตรงอ่ะมันตรงสาขาการเรียนอ่ะดีเจนูน
1: ก็บางคนเขาก็เลือกอยู่แล้วว่าเขาชอบมาทางนี้ ไปได้ดีนะคุณชาคริตเขาเปิดมาในโดนตีนะเขาบอกว่าเปิดมาเจอสาระตกใจเลยโน้ตผิดรายการ
0: เธอเชื่อไหมว่าบ้านหลังใหม่อ่ะของพี่ชายฉันน่ะคนที่จะไปจ้างเดินไฟอ่ะก็ต้องจบช่างไฟมา
1: อยู่ดีๆบอกว่าเบ้จะไปเสียบไฟเองไฟช็อตนะคะ
0: แล้วคือเงินเดือนดีมากเลยนะเธอเ
1: งินทำเองไม่ได้ไง
0: มันทำเองไม่ได้มันใช้ทักษะจริงๆอ่ะฮะคุณรู้ฟังคือเรื่องนี้รัฐบาลเนี่ยนะครับได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับอาชีวศึกษาของไทยโดยมุ่งผลักดันระบบการเรียนรู้ในเชื่อมโยงกับโลกการทำงานสร้างแรงงานที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมรัฐบาลมีการเดินหน้าปรับโครงสร้างสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวะแล้วก็สายสามัญให้เข้าใกล้กับตัวเลข45:55คือจำนวนผู้เรียนสายสามัญอยู่ที
1: ่ 45% ค่ะและสายอาชีวะอาชีพนะคะอยู่ที่ 55% ค่ะ
0: จากเดิมเป็นสัดส่วนอยู่ที
1: ่70:30ค่ะ
0: ขออภัย 70% นี่คือสามัญนะตอนนี้นะแต่
1: เขาบอกว่าจากเด
0: ิ
1: มจากเดิมเนี่ยคือสายสามัญ 70%
0: คือคนก็ไปเรียนอยู่ที่
1: คนเรียนสายสามัญเยอะกว่าในสมัยก่อนแต่ในปัจจุบันเนี่ยเขาอยากจะปรับโครงสร้างใหม่ค่ะ
0: ให้มันเท่าเทียมกันเนาะ
1: ให้มันใกล้เคียงกันนั่นแหละคืออยากจะให้เป็นสายอาชีวะนะคะอยู่45และสายสามัญอยู่55เพื่อจะได้ใกล้เคียงกันเนาะจากสมัยก่อนเนี่ยต่างกันเยอะคือ70-30ตอนนี้อยากจะให้เปลี่ยนมาเป็น55:45
0: คุณเก๋กลานาบอกว่าถ้าแนวทางจะไปต่อมหาลัยก็ต้องเรียนสายสามัญค่ะแต่จบสายอาชีพจะมีงานทำหาเงินได้เร็วค่ะ
1: จริงเดี๋ยวนี้คนเรียนต่อสายมหาวิทยาลัยจบงานจบมาหางานทำไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าเรียนสายอาชีพดีกว่าอย่างน้อยออกมามีงานทำเลยหาเงินได้เร็วกว่า
0: จริงเหรอ
1: จริงฉันก็เป็นแบบนี้จริงๆนะฉันเห็นมีหลายคนจบมาน้องฉันก็เป็นรุ่นหนึ่งที่จบมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยต้นปีเนี่ยกำลังเพิ่งรับก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีงานนะหลายคนจบมาก็ยังว่างอยู่ก็ยังไม่รู้จะไปทำอะไรเพราะว่าคนจบมาปีนึงเยอะเหมือนกันมหาวิทยาลัย
0: อันนี้ที่คือจบมหาลัยนะแต่เราไม่ได้มานั่งดูแคลนหรือว่ามานั่งว่าคุณจะจบมหาลัยแล้วคุณจะไม่มีงานทำนะ แต่ก็ยากจริงว่ะ
1: หางานยากตอนนี้
0: หางานยาก
1: เขาต้องบอกว่าคนที่มีงานอยู่อย่างพี่ป๋อเขาบอกไงสัปดาห์ก่อนเขาบอกว่า คนไหนที่มีงานอยู่คิดว่าจะออกจากงานคิดดีๆคิดอีกทีเพราะว่ามีงานเนี่ยที่คนที่มีงานประจำเนี่ยให้กอดงานเอาไว้พี่ป๋อเขาบอกเพราะว่ายุคทุกวันนี้พี่ป๋อเขาเป็นเจ้าของธุรกิจนะระดับไหนเขายังบอกเลยว่างานเนี่ยหายากจริงๆให้กอดงานเอาไว้แน่นๆอย่าเพิ่งเบื่อวันจันทร์แล้วอย่าเพิ่งเบื่อวันจันทร์เพราะว่าเรายังมีงานอยู
0: ่จริงๆนะคุณผู้ฟังอ้าวคือเรื่องนี้ก็คงจะมารวบรวมนะให้มีความใกล้ชิดกันไม่โดดเด่นจนเกินไปเอาความจริงนิดนึงนะขออนุญาตยกตัวอย่างที่บ้านฉันหน่อยที่จังหวัดตราดบ้านฉันเนี่ยมีวิทยาลัยอยู่ที่นึงชื่อวิทยาลัยเทคนิคตราดเมื่อก่อนน่ะต้องมี2ที่เลยนะปัจจุบันเนี้ยยุบมาเหลือที่เดียวเพราะมันจะมีสาขาเหมือนสาขาช่างไฟก็ต้องไปอีกที่นึงถ้าเรียนบัญชีเรื่องเครื่องยนต์ต้องมาเรียนอีกที่นึงเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี้ยเด็กไม่เรียนอาชีวะกันเลยอะแล้วโรงเรียนอาชีวะเริ่มล้างแล้ว
1: อย่างที่บอกว่าหลายคนก็มองว่าไปเรียนอาชีวะแล้วเดี๋ยวลูกเรียนไม่จบเดี๋ยวจะไปโดนตีเดี๋ยวจะไปโดนแทงอะไรอย่างงี้ไงบางคนเขาก็เลยอาจจะกลัวแต่ในเรื่องของความเป็นจริงในเรื่องของการหารายได้หรือว่าการสร้างอาชีพเนี่ยสายอาชีวะฉันก็ยังมองว่ายังไปต่อได้อีกไกลเด็กที่เขาเก่งในเรื่องของสายอาชีพเนี่ยไปประสบความสำเร็จไปแข่งหลายที่นะได้รับรางวัลมาทั้งนั้นเลยก็อีกเยอะ
0: นี่คุณทิติการบอกว่าสายอาชีพได้วุฒิเพิ่มได้ทั้งปวช.แล้วก็ปวส.แล้วก็ปริญญาตรีสายอาชีพก็สามารถไปต่อปริญญาได้เช่นกันนะอ๋อมีคนที่จบชุดพวกวิศวะอะไรเงี้ยเขาก็จบแบบสายอาชีพมาก่อนนะแล้วไปต่อปวส.2 ปี 3 ปีอะไรงี้ป่ะ
1: ที่บ้านฉันก็เรียนปวช.มาแล้วก็ไปต่อปวส.แล้วสุดท้ายก็เปลี่ยนมาเป็นปตรี ก็แล้วแต่ความชอบน่ะ
0: ใช่ไหม
1: ก็สามารถทำได
0: ้นะแล้วคือหลายคนก็แอบกังวลไงการเรียนอาชีวะจะไม่ได้มาเป็นราชการคนคงจะกลัวแบบนี้นะเธอเนาะคือพ่อแม่ชอบเอาไมโครชิปฝังหัวว่าลูกจะต้องเป็นข้าราชการลูกจะต้องเป็นอย่างนั้นลูกจะต้องเป็นอย่างนี้
1: แต่ว่าความเป็นพ่อแม่สุดท้ายเราก็เลือกทางที่ดีที่สุดให้ลูกนั่นแหละบางคนเรียนไม่ไหวจริงๆเรียนสายอาชีพแล้วมองว่ามาไปไม่ไหวก็อาจจะเลือกเรียนสายเรียนสายสามัญไปไม่ไหวก็อาจจะเลือกเรียนสายอาชีพเพราะมองว่าเป็นงานที่สามารถลงมือทำได้เลยก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับเด็กตัวเด็กเองด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะ
0: แต่กองทัพเรือไม่ต้องห่วงนะคุณผู้ฟังนะกองทัพเรือของเราเนี่ยทั้งสายสามัญสายอาชีพเรารับหมดขอให้คุณเข้ามาจอยกับทหารเรือ
1: มีไหมคุณผู้ฟังมีใคร ที่เรียนสายอาชีพเรียนสายอาชีวะไหมเชื่อว่ามีเยอะนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจบมามีงานทำหางานหารายได้ได้เยอะกว่าสายอาชีพสายสามัญซะด้วยซ้ำ
0: นี่คุณพาดาเหมือนเขาจะอึดอัดนะเขาบอกการเรียนสายอาชีพต้องดูว่าอยากทำงานอะไรเช่นถ้าอยากทำงานช่างอยู่แล้วก็ไปเรียนสายอาชีพดีกว่าค่ะเพราะว่าปวช.ได้จับงานจริงเลยซึ่งม.6ยังไม่ได้จับแต่ถ้าหากเรียนบัญชีปวช.สามารถเป็นเสมียนได้แล้วมีทักษะแล้วเช่นการพิมพ์ดีดสามารถทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้ต้องศึกษาว่าจะเรียนเป็นอาชีพอะไรแล้วเรียนไปทางนั้นไม่ใช่เรียนตามเพื่อนต่างต้องวางแผนอนาคตค่ะจากใจคุณครูที่เคยเรียนปวช.มาก่อน
1: ขอบคุณคุณครูด้วยนะคะก็ถือว่าเหมือนเป็นการแนะแนวหลายคนที่คุณพ่อคุณแม่ฟังอยู่ทางวิทยุหรือว่าเป็นรุ่นพี่ที่เรียนสายอาชีพก็ดีหรือว่าจะเรียนสายสามัญก็ดีนะเนี่ยถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่ดีนะช่วย
0: ดีมาก
1: ช่วยแนะแนวให้กับน้องๆที่กำลังคิดอยู่ว่าจะเลือกแบบไหนดีเราเป็นเด็กในวัยนั้นน่ะเราก็ต้องเลือกเหมือนกันเหมือนเป็นทางแยกนะว่าอยากเรียนแบบไหนต้องคิดดีๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตที่จะต่อยอดไป
0: แต่ฉันขอติครูได้ไหม
1: ทำไม
0: ครูแต่งหน้าเบาไปหน่อยอ่ะยังจัดในโปรไฟล์ยังไม่ค่อยจัดจ้านเลยอ่ะนะครูแต่งจัด
1: เนี่ย
0: จัดจ้านหน่อย
1: คุณขวัญใช่ไหมเขาบอกว่าเรียนจบสายอาชีพมารับราชการได้ค่ะเราเป็นคนหนึ่งที่เรียนจบสายอาชีพและต่อปรตีปัจจุบันเนี่ยจบปโทแล้วรับราชการนะคะ
0: โอ้โหขิงอีกเนาะลำคาญ
1: ไม่ธรรมดานะ
0: คุณพูนสั่งว่าผมก็จบปวช.สาขาช่างยนต์นะครับมาตอนนี้เกษียณเรียบร้อยแล้วครับผมก็เป็นอาชีพที่มั่นคงในตัวเองเหมือนกันทำงานบริษัทก็โอเคเดือนก็สูงเงินเดือนก็สูงอยู่นะครับ
1: คุณเดอจุ๋มจิ๋มเขาบอกว่าสายอาชีพเก่งค่ะปฏิบัติแต่สายสามัญก็เก่งทฤษฎี
0: คือผมก็ต้องยอมรับเลยว่าสายอาชีพเขาเก่งจริง ในจังหวะที่เวลาเราแบบรถเสียรถอะไรกันเนาะเราก็จะนึกถึงเพื่อนที่เรียนเทคนิคมาก่อนนะเพราะว่าเพื่อนกลุ่มเนี้ยก็จะเก่งมากๆอ่ะนะ
1: เขาได้ลงมือทำไงอย่างที่คุณครูเขาบอกไงว่าสายอาชีพเนี่ยได้ลงมือทำปฏิบัติจริงแต่ว่าในเทียบขณะที่ม.6เนี่ยยังไม่เคยได้จับเครื่องมือยังไม่เคยได้ลงมือทำจริงๆเลย
0: นะ
1: เพราะฉะนั้นก็คือแตกต่างกันนะคะ
0: คุณภาริศบอกว่าผมคนหนึ่งครับที่เรียนสายอาชีพอยู่ที่ตัวบุคคลไม่ใช่อยู่ที่วิทยาลัยอันนี้เป็นคำพูดที่ถูกต้องแล้วก็ถูกใจที่สุด
1: เรื่องจริงนะบางทีอ่ะคนมองว่าวิทยาลัยนี้โอ้เด็กตีกันช้ำแต่ถ้าเราเป็นคนหนึ่งในนั้นที่เรียนอยู่แต่ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นก็สามารถเป็นได้ก็สามารถเรียนจบได้ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่สถาบันขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลจริง
0: ๆถ้าเข้ากองทัพอากาศสายอาชีพยศจะเลื่อนวัยกว่าสายสามัญครับ
1: เลิศนะ
0: ปังอยู่นะกองทัพเรือไม่มีค่ะกองทัพเรือเนี่ยสอบสู้กันตายไปเลยสู้กันตายเลยส่วนสู้อ้าว7:36 เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเจอกันต่อเนื่องกับเนวิธามเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าช่วงหน้ามากับพี่ปอหน่อยเห็นว่าเขาจะไปพาไปดูสอนรามน้ำเพชร
1: จริงเหรอพี่ปอเนี่ยนะ
0: จริงแต่เหมือนกับว่าจะอยู่แถวหน้าเลยนะถ้าคนซื้อผลิตภัณฑ์ของเขาอะเดี๋ยวให้เขามาบอกหน่อยแต่วันนี้เดี๋ยวเรื่องสุขภาพเดี๋ยวมาจอยกันพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเจอกันต่อเนื่องกับเนวิธามเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าครับ

0: แป้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบรนด์ก็ยังดูเด็กใหม่บูเน่วิซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำบูเน่วิซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์แบรนด์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบนก็ยังดูเด็กใหม่บูเน่วิซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำบูเน่วิซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้น

0: ไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: 7:39 นะครับเช้าวันจันทร์แบบนี้มาเจอกับรายการในวิถีธรรมแล้วก็แน่นอนฮะช่วงครึ่งสองเนี่ยเราก็จะมาฟังเรื่องราวดีเกี่ยวกับสุขภาพ
2: เรียกได้ว่ารอเลยนะฉันตั้งตารอฉันตั้งตาเจอผู้ชายคนนี้เพราะว่าเขามาให้ความรู้ทุกสัปดาห
1: ์คือหลายคนบอกโอ๊ยขายของขายฉันยังไม่เคย
2: ฉันยังไม่เคยเห็นเขาขายของเลยบางทีฉันก็อยากจะบอกว่าพี่ป๋อพูดผลิตภัณฑ์บ้าง ขายของเลยค่ะพี่ คือเขาไม่เคยพูดขายของเลยจริงๆแล้วในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยก็ต้องยอมรับนะของสุภาพโอสถเนี่ยเขาแบบตัวจริง
1: แต่ปีนี้เท่าไหร่นะ75
2: แต่ว่าไม่เคยพูดเลย
1: เอาจริงคนอายุ75เนี่ยคือแทบจะเข้าโรงแล้วนะ
2: ไม่จริงจ้ะทุกวันนี้คนอายุ75เนี่ยก็ยังเดินปล่อเลยเพราะว่าในเรื่องของสุขภาพอย่างที่พี่บอกเขาเล่าให้ฟังคนเราเดี๋ยวนี้อายุยืนกว่าสมัยก่อนค่ะ
1: แล้ว75ปีของสุขภาพโอสถอะยุคเริ่มแรกแล้วเนาะอากงอาม่าเลยนะนั่นน่ะเออเอ้าไปต้อนรับพี่ป๋อกันหน่อยแล้วกันนะครับเช้าวันนี้ดูซิจะมีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังบ้างครับสวัสดีครับพี่ป๋อ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องสุขภาพทางการเงินกันนะครับสุขภาพกายเนี่ยผมให้โจทย์ไปหลายโจทย์แล้ว
1: เ
3: รื่องสุขภาพทางการเงินแล้วก็เรื่องตั้งแต่เรื่องอาชีพเนอะว่าเราอยากทำอาชีพสายอาชีพสายสามัญหรือว่าเป็นวิชาชีพนะครับ
1: พี่ป๋อขอ
3: หรือว่าเป็นอาช
1: ีพพี่ป๋อขออนุญาตนิดนึง
3: ครับผม
1: ที่โรงงานสุภาพโอสถของพี่ป๋ออ่ะพี่ป๋อได้แบบจำกัดไหมว่าต้องสายสามัญหรือสายอาชีพอย่างเนี้ย
3: ไม่มีแล้วแต่เนื้องานครับแล้วจริงๆสายสามัญสายอาชีพเนี่ยอย่างง่ายๆถ้าเป็นเรื่องช่างเรื่องคนที่ทำงานอยู่ข้างในโรงงานใส่เสื้อช็อปใส่เสื้อกราวเดินไปเดินมาเนี่ยครับสายอาชีพจะเก่งซึ่งอีกอันนึงที่เป็นสายออนไลน์สายขายของทั้งหลายนะครับกลายเป็นว่าคนที่มีประสบการณ์บางคนลูกน้องผมอะคนที่เดินตามผมบ่อยๆเนี่ยนะครับไม่ได้จบม.6 ด้วยซ้ำนะครับผมก็รับนะครับเพราะว่าเขาอะทำออนไลน์มาก่อนนะครับบางคนเป็นเจ้าของกิจการบางคนเปิดร้านเล็กๆนะครับก็มีเอามาเป็นผู้ช่วยเหมือนกันเพราะว่าพวกเนี้ยมีความสามารถในการต่อสู้นะครับต่อสู้เรื่องราวต่างๆได้เมื่อกี้เด็กจบใหม่อาจจะโดยเฉพาะเจนนี้นะครับก็ขออนุญาตใช้คำว่าหยิบโยงนิดนึงนะครับบางทีเราก็เอาคนที่แบบอึดๆถึกๆมาดีกว่าสั่งให้ไปเลยนะครับไม่ได้ถามเรื่องวันนี้กลับกี่โมงวันนี้จะวันอาทิตย์วันเสาร์ต้องไปไหมหนูติดนู่นนี่นั่นแต่ก็มีปนกันหลายๆเจนนะครับเอาเฉพาะเลขาผมเนี่ยผมมีเลขาอยู่4คนนะครับคนนึงเป็นเด็กจบใหม่นะครับก็จะดูเรื่องออนไลน์ดูเรื่องไอเดียใหม่ๆนะครับก็ยังเด็กอยู่แต่ว่าเราก็ได้รีเฟรชเรื่องอะไรใหม่ๆอีกคนนึงก็เลขาก็อายุประมาณเกือบ40นะครับก็จัดการระบบระเบียบจัดการชีวิตเจ้านายได้ดีนะครับวันๆผมต้องทำอะไรนะครับเขาจะวางแผนวางตารางเวลาดีลกับผู้ใหญ่ดีลคนอื่นๆดีลกับออร์แกไนเซอร์เนี่ยก็ต้องใช้น้องที่มีประสบการณ์เยอะหน่อยนะครับอีกคนนึงก็คือจบอินเตอร์มาเลยนะครับก็จะเป็นการใช้งานแบบนึงเพราะนั้นถ้างานลุยๆงานลงพื้นที่ผมก็ใช้น้องที่ไม่จบม.6 นี่แหละนะครับแล้วก็ใช้คนให้เหมาะกับความสามารถเหมาะกับสิ่งที่พัฒนาเวลาพนักงานมาทำงานกับผมโดยเฉพาะคนติดตัวเนี่ยผมมาถามคำถามที่อยากถามทุกคนเนี่ยแหละว่าหนูโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรนะครับถ้าอยากเป็นพนักงานอยากเป็นลูกจ้างอยากเป็นผู้บริหารมืออาชีพอยู่ต้องฝึกสกิลแบบนึงนะครับแต่ถ้าอยู่อยากเป็นเจ้าของกิจการอยากไปเป็นเท่าแก่เราก็จะฝึกให้แบบนึงนะครับเพราะนั้นลูกน้องบอกว่าโตขึ้นอยากเป็นเท่าแก่นะครับอยากเป็นเจ้าของกิจการผมก็จะยัดประสบการณ์ทุกอย่างให้เลยนะครับจะนั่งร้องโหมร้องไห้ผมก็ยัดประสบการณ์ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดบูธไปรับลูกค้าพาลูกค้าไปเอนเตอร์เทนนะครับทำงานตอนเช้าผมไปบรรยายตามไปทุกที่ผมไม่อบรมต้องตามไปรับใช้นะครับประสบการณ์เขาจะเยอะนะครับอะไรลองผิดลองถูกใจก็ทำแต่เขาบอกว่าอยากเป็นพนักงานมืออาชีพไต่เต้าตามสายงานซึ่งสายงานจริงๆแล้วก็มีนะการเรียนกับการกำหนดสายงานมันบอกได้เลยนะครับอย่างเช่นท่านทำงานเริ่มต้นเราจะเป็นโอเปอเรเตอร์หรือออฟฟิเซอร์นะครับก็คือผู้ปฏิบัติงานคนทำงานแล้วพอเราทำงานเชี่ยวชาญมากขึ้นนะครับเราสอนน้องๆได้แล้วก็จะเป็นซูเปอร์ไวเซอร์นะครับซูเปอร์ไวเซอร์คืออะไรครับเราซูเปอร์ไวแนะนำคนอื่นได้บางคนอยากบอกว่าเป็นพนักงานมา 4-5 ปีละหนูอยากปรับตำแหน่งนะครับแต่เราเห็นว่าเขายังสอนคนอื่นไม่ได้ยังซูเปอร์ไวส์คนอื่นไม่ได้นะครับอยู่ก็เป็นออฟฟิเซอร์ต่อไปนะครับจนกว่าทำได้พอคนทำงานมาเรื่อยๆครับอยากเติบโต ถ้าเป็นเอกชนก็บอกว่าอยากเป็นระดับผู้จัดการนะครับถ้าเป็นระดับราชการก็บอกว่าอยากจะเป็นระดับผู้ชำนาญการผู้ชำนาญงานนะครับถามว่าผู้จัดการแปลว่าอะไรครับคุณมีหน้าที่จัดการทุกอย่างที่เจ้านายสั่งให้เรียบร้อยไม่ใช่อยู่เป็นผู้จัดการแล้วผมบอกว่าผมอยากไปจัดเอาสุภาพโอสถไปเปิดบูธขายของเปิดตลาดออนไลน์พี่ป๋อทำยังไงอ่ะพี่ป๋อต้องเริ่มยังไงอย่างเงี้ยอยู่เป็นผู้จัดการไม่ได้นะครับชื่อบอกอยู่แล้วนะครับเริ่มจากผู้ปฏิบัติงานออฟฟิเซอร์โอเปอเรเตอร์อยากเป็นซูเปอร์วิเซอร์อยู่ต้องสอนคนให้เป็นก่อนแต่อยู่ต้องจัดการงานทุกอย่างให้เรียบร้อยคุณถึงเป็นผู้จัดการได้ถ้าคนอยากเป็นผู้มันจะมีก่อนหน้าผู้จัดการคือเป็นผู้ช่วยผู้จัดการนะครับหรือว่าเป็นผู้จัดการแก่แล้วแต่ว่าเพิ่มตำแหน่งไม่ได้ก็จะเป็นผู้จัดการอาวุโสนะครับถามว่าโตขึ้นหลังจากผู้จัดการเป็นอะไรอันนี้จะเริ่มเป็นสกิลสายที่เป็นพนักงานสายการเติบโตสายอยู่องค์กรแล้วนะครับโตขึ้นจากผู้จัดการก็คือผู้อำนวยการครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าดีเรคเตอร์ตามชื่อเลยดีเรคเตอร์แปลว่าอะไรครับแปลว่าผู้กำหนดดีเรคชั่นตอนผู้กำหนดดีเรคชั่นก็คืออย่างผมเนี่ยทำธุรกิจเรากำหนดดีเรคชั่นนะครับว่าเราจะไปออนไลน์หรือเราจะไปร้านค้าหรือผมจะขายผ่านทีวีหรือผมได้รับจ้างผลิตหรือผมจะไปตลาดต่างประเทศดีเรคเตอร์ Director, เป็นผู้กำหนดดีเรคชั่นคืออะไรเราต้องมีองค์ความรู้นอกจากบริษัทเราเยอะแยะเลยว่าตอนนี้ตลาดในประเทศไทยตลาดต่างประเทศคู่แข่งเป็นยังไงเราถึงกำหนดทิศทางได้ถ้าเรากำหนดทิศทางผิดล่มนะองค์กรแล้วถ้าดีเรคเตอร์มีหน้าที่กำหนดทิศทางให้ใครทำครับผู้จัดการงานนี้เอาไปทำเอาผู้จัดการฝ่ายบัญชีผู้จัดการฝ่ายการเงินผู้จัดการฝ่ายขายผู้จัดการฝ่ายผลิตผู้จัดการฝ่ายโรงงานผู้จัดการฝ่ายบุคคลเอาไปตามดิเรกชันตามทิศทางที่จะต้องไปนะครับแล้วถ้าอยากเป็นโตกว่าดิเรกเตอร์โตผู้อำนวยการอยากเป็นระดับ CEO หรือว่าเทียบก็เป็นระดับผู้บัญชาการหรือเปล่านะครับถ้าเป็นระดับ CEO เรามีหน้าที่บัญชาการครับเรามีหน้าที่กำหนดกลยุทธ์นะครับถ้าเป็นผู้บัญชาการอาจจะกำหนดกลยุทธ์ว่าลบหรือไม่ลบนะครับจะยืดหรือจะถอยหรือจะบุกนะครับแล้วเราก็ส่งให้ผู้จัดการนี่แหละเตรียมสบงเตรียมเสบียงเตรียมงบประมาณเตรียมฝึกเตรียมอะไรหรือว่าช่วงนี้สงบบอกว่าเอาเรื่องมวลชนเยอะๆหน่อยนะครับทีนี้หน้าที่ของ CEO นะครับหรือผู้บริหารระดับสูงก็คือกำหนดกลยุทธ์ครับเราก็กำหนดกลยุทธ์นะครับ CEO มีหน้าที่กำหนดกลยุทธ์ให้ดีเรคเตอร์นะครับหรือผู้อำนวยการเอาไปชี้ทิศทางให้เป็นตามที่เราต้องการแล้วเขาก็สั่งการไปกับผู้จัดการต่างๆทีนี้อันนี้คือเวลาเราเลือกว่าสายสามัญปริญญาโทถึงจำเป็นถ้าเราจะมาสายอยู่องค์กรนะครับแต่ถ้าเราจะมาเป็นเท่าแก่หนูโตขึ้นหนูอยากจะเปิดร้านสมัยก่อนบอกว่าอยากเปิดร้านกาแฟตอนนี้เป็นไงสมัย10ปีที่แล้วบอกว่าอยากเปิดร้านชานมไข่มุกตอนนี้เป็นยังไงก่อนหน้านั้นตอนผมเรียนบอกว่าอยากเปิดร้านคาเฟ่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่เปิดร้านคอมพิวเตอร์ตอนนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่ระดับดีเรคเตอร์กับคนกำหนดกลยุทธ์จะเห็นนะครับแต่ว่าการที่อยากเป็นเจ้าของกิจการไม่ผิดแต่ถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของกิจการลูกน้องผมบอกว่าอยากเป็นเจ้าของกิจการผมมีสกิลเรียบร้อยนะเรื่องคนอยู่ต้องรู้เรื่องปกครองหัวหน้าอยู่ต้องรู้รับคนได้ไล่คนออกนะครับสอนคนเป็นคุณต้องรู้เรื่องการเงินเรื่องบัญชีเรื่องการตลาดเรื่องการขายคุณต้องรู้ผมจะส่งเขาไปเปิดบูธผมจะส่งเขาไปทำออนไลน์พอรู้ทุกอย่างเนี่ยอยู่กับผมประมาณถึงอายุหนึ่งผมก็บอกว่าอยู่จะอยู่ต่อหรืออยู่จะออกไปทำข้างนอกออกไปทำข้างนอกแล้วก็โมทนาสนับสนุนให้ด้วยเรามีถ้ามันอยู่กับเจ้านายแล้วมันดีนะเรามีคอนเนคชั่นเรามีเครือข่ายเรามีเน็ตเวิร์กเรามีทุนให้เกี่ยวกับสุภาพบุรุษผมออกทุนให้ไปทำเลยนะนะครับถ้ามีเครือข่ายผมฝากงานให้ถ้าอยากได้ของถูกผมช่วยดีลให้ด้วยซ้ำนะครับสำหรับคนที่บอกว่าพี่ป๋อผมอยากฝากตัวเป็นลูกศิษย์ผมอยากเติบโตผมอยากเป็นเจ้าของกิจการนะครับซึ่งสกิลจะแตกต่างกันแล้วบางคนบอกว่าอยากจะอยู่กิจการเนี่ยอยากจะรู้ลึกแต่โง่กว้างนะครับอย่างเช่นสายบัญชีนะครับเห็นหน้าก็รู้แล้วมีออร่าบัญชีมาแต่ไกลนะครับมีพลังบัญชีนะครับเวลาคุยกันเนี่ยทะเลาะกันเรื่องบาท2 บาท ออกบินไม่ออกบินนะครับบินเก่าบินใหม่ก็ไม่ผิดนะครับอันนี้เรียกว่าสายวิชาชีพคุณก็ลงเชิงลึกไปเลยไปได้ใบ CPA ได้ใบบัญชีสอบใบการเงินสอบใบบัญชีนะครับเรื่องอื่นจะไม่รู้เรื่องบอกว่าบัญชีทำไมไม่รู้เรื่องการตลาดบ้างเข้าไปถึงไหนแล้วไม่รู้ไม่ใช่เรื่องของฉัน ทำไมไม่รู้เรื่องการขายบ้างเข้าไปถึงไหนไม่รู้ไม่ได้เรื่องของฉันก็ไม่ผิดนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นสายบัญชีสายหมอสายวิศวะสายอะไรนะครับอย่างถ้าเป็นสายหมอเนี่ยบอกว่าหมอรู้ทุกอย่างเลยนะครับหมอเนี่ยตอนกลางวันก็เป็นหมอตอนเย็นไปร้านขายของตอนกลางคืนไปขับแก๊ปเราเชื่อไหมไม่เชื
1: ่อ
3: สายหมอต้องตายอย่างเดียวนะครับอันนี้คือสายวิชาชีพเพราะนั้นการที่จะเลือกเรียนไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพสายสามัญสายวิชาชีพนะครับเราจะรู้ลึกโง่กว้างหรือจะรู้กว้างโง่ลึกเราอยากเป็นเจ้าของเป็นเท่าเก๋ในการถ้าเรากำหนดชีวิตเราได้เราจะเลือกถูกทางแล้วเราจะทำงานอย่างมีความสุขกลับมาเรื่องเดิมครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราอยากจะเป็นอะไรอยากจะไปทางไหน
1: เอออ
3: ิคิไกครับกลับมาเรื่องเดิมคืออิคิไกนะครับอิคิไก4ข้อนะครับถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เราชอบทำเราทำได้ดีด้วยนะครับบางทีเนี่ยผมชอบปลูกต้นไม้ปลูกอะไรตายทุกทีผมชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาไปจุดจักรซื้อทุกอย่างมาเลี้ยงตายทุกทีนะครับอันนี้ผมชอบแต่ผมทำไม่ได้ดีนะครับแต่บางอย่างเนี่ยผมทำได้ดีอย่างเช่นผมไปบรรยายผมไปพูดนะครับแต่จริงๆผมไม่ชอบนะครับไปบรรยายไปพูดไปสอนเนี่ยบางทีไม่ได้ชอบทำอย่างอื่นนะครับ
2: ได้ดี
3: แต่ทำได้ดีคนเชิญไปบ่อยเราก็รู้สึกว่าตัวเรามีค่าสกิลเรามีค่าประสบการณ์ทั้งหลายเรามีค่าผมก็หาจุดดีมันแล้วก็พยายามเริ่มชอบมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วเป็นสิ่งที่โลกต้องการไหมเป็นสิ่งที่คนยอมจ่ายเงินไหมถ้า4อย่างเราทำได้ดีด้วยโอ้เราชอบทำด้วยโลกต้องการด้วยแล้วมีคนจ่ายด้วยรวมทั้งหมดเราก็ทำงานทุกงานอย่างมีความสุขคืออิชิไกแต่เหมือนเดิมครับเราจะทำงานอย่างมีความสุขนะครับผมชอบผลิตยาผมชอบดูแลเรื่องสุขภาพแต่ผมจะมาสายนักธุรกิจหรือผมจะมาสายหมอหรือผมจะไปประกอบอาชีพผมชอบรักษาคนชอบดูแลเหมือนกันนะแต่ผมจะเป็นแพทย์แผนไทยอยู่ที่โรงพยาบาลหรือจะผมจะเป็นแพทย์แผนไทยทำคอนเทนต์ออนไลน์หรือผมจะเป็นนักธุรกิจที่ทำเรื่องแพทย์แผนไทยนะครับหรือผมจะไปสอนน้องๆแพทย์แผนไทยโดยไม่รักษาคนเลยแต่ผมสอนลูกศิษย์เป็นเรื่องแพทย์แผนไทยเป็นเรื่องเดียวกันไหมคำตอบคือเป็นเรื่องเดียวกันแต่เวหรือว่าทางในการขยับขยายต่างกันไหมทางต่างกันผมเลือกเป็นนักธุรกิจเราก็สร้างประโยชน์ของเราได้นะครับเพราะผมอยากรวยผมชอบเงินนะครับจริงๆเรื่องที่ผมเตรียมมาพูดนะครับก่อนนอกเรื่องก็คือเรื่องที่แล้วเนี่ยนอกจากเรื่องงานเรื่องคนเรื่องทิศทางเรื่องอิทธิใจนะครับการที่เราจะมีเงินเพิ่มขึ้นเราก็มีแค่2 อย่างเองครับก็คือเพิ่มรายได้กับลดค่าใช้จ่าย
1: เพิ่มรายได้
3: วันนี้อยากฝากสื่อต่ออยากฝากทุกท่านนะครับว่าเราจะหาวิธีเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายยังไงบ้างแต่ก่อนที่เราจะเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายเราต้องรู้ว่าวันๆเราใช้จ่ายกับอะไรไปก่อนนะครับเพราะนั้นกลับมาเรื่องที่ฝากไว้ในสัปดาห์ที่แล้วคือบัญชีครัวเรือนเป็นสิ่งที่สำคัญมากยังไงเราก็ย้ำนะครับว่าการจดบัญชีครัวเรือนก่อนที่รู้ว่าเรามีอะไรก่อนจะวางแผนก่อนจะเพ้อฝันก่อนจะไปหางานนู่นงานนี่นะครับทำเราต้องรู้ก่อนว่ารายได้ค่าใช้จ่ายเราเป็นยังไงบ้างแล้วพอเราจดบัญชีครัวเรือนแล้วเราก็เริ่มที่การลดค่าใช้จ่ายก่อนครับตื่นเช้ามาเรากินกาแฟอะไรเท่าไหร่เรานั่งรถอะไรนะครับเราจ่ายยังไงเรากินข้าวยังไงของใช้เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าของจำเป็นของไม่จำเป็นนะครับถ้าเราสามารถลดค่าใช้จ่ายได้นะครับรายได้เราก็จะเหลือและการเพิ่มรายได้นะครับการเพิ่มรายได้ไม่ว่าจะเป็นการหางานเสริมการขายของออนไลน์ออฟไลน์นะครับที่เองก่อนไปขายนู่นนี่นั่นเนี่ยก่อนเพิ่มรายได้ผมก็ได้มาดูพื้นฐานครับเรากางตารางเวลาเรานะครับ24ชั่วโมงว่าเราทำอะไรบ้างซึ่งเรามีงานประจำอยู่แล้วผมอ่ะตาราง24ชั่วโมงผมล็อกทั้ง24ชั่วโมงเลยนะครับว่าผมต้องตื่นกี่โมงตื่นเช้าดูแลลูกส่งลูกตอนเช้าผมต้องเริ่มงานทำอะไรนะครับแล้วตอนหลังเลิกงานเนี่ยเวลาเหลือหลังเลิกงาน 6-8 ชั่วโมงเราทำอะไรได้บ้างระหว่างงานเวลาเล็กๆน้อยๆระหว่างช่วงขึ้นรถนั่งรถรอรถนั่งเข้าห้องน้ำนะครับรอประชุมเรามีเวลาเก็บเศษนี่เหลือเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเมื่อเราแบ่งเวลาได้เราสามารถขายเวลาเราได้ครับเมื่อเราแบ่งเวลาได้เราสามารถเรียนรู้อัพสกิลเพิ่มสกิลทุกอย่างที่เราเอาเข้าหูเนี่ยครับ ทุกอย่างที่เราดูเราจะดูหนังสือหรือเราจะดูเรื่องช้อปปิ้งหรือเราจะดูเรื่องช้อปปิ้งเว็บแบรนด์เนมใช้เงินอย่างเดียวหรือเราจะดูเว็บเที่ยวหรือเราดูเว็บหาเงินหาทองเพิ่มความรู้ความสามารถอันนี้คือมันอยู่ในการแบ่งตารางเวลาของเรานะครับซึ่งถ้าเราแบ่งตารางเวลาของเราได้เราสามารถเลือกที่จะใส่มันในเวลาของเราได้ทีนี้การหาเงินมันมี1การขายเวลาครับ พนักงานลูกจ้างลูกน้องผมมีหน้าที่ขายเวลาโดนผมขังไว้ในออฟฟิศถูกตอกนิ้วบ้างนะครับเข้าเวลาทำงานบ้างหรือต้องรายงานตัวเวลา8โมงเช้าถึง9โมงเย็นครับคือการขายเวลาซึ่งถ้าสกิลเราไม่ได้เก่งไม่ได้โดดเด่นมากเบื้องต้นเริ่มต้นสุดคือการขายเวลาครับเวลานอกจากเราแบ่งเวลา24ชั่วโมงแล้วเวลาเหลือหลังเลิกงานเราไปทำอะไรครับดีเจสอนเอาเวลาดีเจสอนเนี่ยดีเจสอนเลือกระหว่างอยู่กับลูกอยู่กับเมียกับไปขายของดีเจสอนขายเวลาในการเอาเวลาไปขายทุเรียนทอดบางคนไปรับงานเสริมนะครับบางคนไปขับแก๊สบางคนไปขับแท็กซี่บางคนไปไลฟ์ขายของอันนี้คือขายเวลานะครับซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ดีพอเราขายเวลาแล้วเราเกิดความเชี่ยวชาญชำนาญงานชำนาญการนะครับเหมือนตามตำแหน่งในหน่วยงานรัฐเลยนะพอเราเชื่อมเชี่ยวชาญแล้วนะครับแทนที่เราจะขายเวลาเราจ้างคนอื่นมาทำแทนได้ไหมเราเริ่มซื้อเวลาคนอื่นมาทำได้ไหมอย่างเช่นดีเอสอนขายเวลาในการไปขายทุเรียนนะครับดีเอสอนรู้แล้วว่าต้นทุนทุเรียนเท่าไหร่ฤดูนี้ต้องขายยังไงลูกค้าชอบถุงใหญ่ลูกค้าชอบถุงเล็กจะทำโปรโมชั่นยังไงใช้วิธีการขายยังไงใช้วิธีการทักยังไงใช้วิธีการให้ชิมก่อนหรือว่าจะขายนะครับพอดีเจสอนขายเวลาแล้วจนรู้จักสกิลละจากผู้ปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ชำนาญการดีเอสอนเอาผู้ชำนาญความชำนาญในการขายทุเรียนนะครับเริ่มไปจ้างน้องๆในการขายเท่ากับดีเอสอนไปซื้อเวลาของน้องๆผู้ขายเวลามาทำงานแทนดีเอสอนได้เงินเหมือนเดิมแต่ดีเอสอนสามารถอยู่บ้านได้หรือดีเอสอนสามารถเอาเวลาไปพัฒนาระบบอย่างเช่นเอ้ยตอนนี้ดีเอสอนผู้ชำนาญผู้เชี่ยวชาญแล้วแล้วจ้างลูกน้องทำเนี่ยเฮ้ยมันเริ่มขายได้ละเริ่มหาวิธีดูว่ามันอู้หรือเปล่ามันแอบเล่นมือถือหรือเปล่ามันบ่นลูกค้าหรือเปล่ามันทะเลาะไหมมันชั่งน้ำหนักเกินหรือเปล่าหรือเอาเงินสดเข้ากระเป๋าแทนสแกนหรือเปล่าตัวดีเอสอนเริ่มปรับระบบเริ่มปรับวิธีการเริ่มเรียนรู้ดีเอสอนสามารถเริ่มขยายสาขาได้ดีเอสอนเริ่มซื้อเวลาน้องๆไปขายทุเรียนเนี่ยทีละ5สาขา10สาขาได้โดยใช้การวางแผนโดยการใช้สกิลที่ดีเอสอนมีและสกิลในการควบคุมเด็กสอนเด็กเมื่อดีเอสอนมี5สาขาดีเอสอนสอนน้องคนนึงดีเอสอนเป็นซูเปอร์วิเซอร์แต่ถ้าดีเอสอนมีน้อง10คนเปิดบูธ10ที่นะครับดีเอสอนจัดการเรื่องการเก็บเงินเรื่องการโกงของเรื่องการควบคุมเวลาเรื่องกระตุ้นให้มันขยันดีเอสอนแค่เป็นผู้จัดการแล้วนะไม่ใช่คนทำเองไม่ใช่คนขายเวลาดีเอสอนไม่ใช่ดีเอสอน5โมงเช้า5 8 8โมงถึง5โมงเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานแต่หลังจากนั้นจากการขายเวลาเป็นคนซุปเปอร์ไวซ์เป็นผู้จัดการเรียบร้อยแล้วแล้วดีเอสอนพอเป็นผู้จัดการเสร็จปุ๊บแล้วทำไมต้องทำนอกเวลางานดีเอสอนมีรู้จักแม่บ่งแม่บ้านสมาคมดีเอสอนก็สามารถให้เขาเอาซอสไปขายทุเรียนได้ทั้งวันเลยเสร็จปุ๊บดีเอสอนก็บอกว่าขี้เกียจเปิดบูธแล้วเพราะมีคนทำแทนจัดระบบเรียบร้อยแล้วดีเอสอนเริ่มไลฟ์เริ่มขายของเริ่มทำช่องกลายเป็นว่าบางคนไม่อยากซื้อของตามห้างบางคนอยากซื้อของในช่องดีเอสอนอยากมาฟังดีเอสอนอินเตอร์เทนอยากฟังดีเอสอนพูดดุนพูดนี่เล่าข่าวอินเตอร์เทนขายทุเรียนจนช่องดีเอสอนปิดดีเอสอนก็เหมือนเดิมครับเวลาเปิดร้านให้คนอื่นทำดีเอสอนมานั่งไลฟ์พอดีเอสอนไลฟ์เป็นก็หาคนมานั่งไลฟ์แทนถ้าช่องนั้นสำเร็จทำเงินดีเอสอนก็เปิด5ช่องกลายเป็นว่ามีทีมขายตลาด10ที่มีคนขายไลฟ์5ช่องดีเอสอนก็เป็นผู้จัดการอาวุโสก็สามารถทำงานได้หลายอย่างแล้วพอดีเอสอนทำไปทำมาเริ่มมีคนไลฟ์เริ่มมีช่องเริ่มมีคนขายของเริ่มมีคนรับทุนเรียนยี่ห้อดีเอสอนไปขายเพราะดีเอสอนทำแบรนด์ดีเอสอนก็เริ่มจะคิดดิเรกชันแล้วว่าเราจะไปดิเรกชันในการทำทุเรียนเริ่มเป็นผู้อำนวยการดิเรกเตอร์ธุรกิจทุเรียนแล้วนะว่าเราจะไปทุเรียนต่อไปเราจะขายความอร่อยหรือเราจะขายสุขภาพหรือเราจะขายเอนเตอร์เทนนะครับความที่ดีเอสอนจากวันแรกมาถึงวันที่เป็นดิเรกเตอร์เนี่ยไม่เหมือนกันวันที่ดีเอสอนเป็นดิเรกเตอร์เป็นเจ้าของกิจการมีสายเปิดบูธอยู่10สายมีรถขนของมีมอเตอร์ไซค์มีสายส่งมีลูกน้องแพ็คของมีคนไลฟ์24ชั่วโมงดีเอสอนจะคิดเหมือนดีเรคเตอร์ผู้อำนวยการแล้วดีเอสอนบอกว่านอกจากทุเรียนทอดแล้วเรายังจะทำเรื่องผลไม้ตามฤดูครบ12ฤดูกาล12อย่างนะครับจะเริ่มทำแบรนด์แล้วหรือจะเริ่มส่งออกหรือจะเริ่มไปเหมาสวนทุเรียนหรือจะเริ่มพัฒนาสินค้าใหม่เห็นไหมครับเรื่องระบบงานมันจะไปตามไปเรื่อยๆดีเรคเตอร์ดีเอสอนเนี่ยเริ่มทำไปทำมาเสร็จปุ๊บดีเอสอนก็บอกว่าดีเอสอนทำแบรนด์ ดีแบรนด์ดีเจสอนนอกจากทุเรียนแปะยี่ห้อดีเจสอนนี่ผลไม้อะไรคนเชื่อว่าอร่
1: อ
3: ยคนเชื่อว่าดีเพราะว่ายี่ห้อดีเจสอนไปแล้วดีเจสอนเป็นเจ้าของแบรนด์ดีเจสอนเริ่มขึ้นมาเป็นระดับผู้นำเป็น CEO เรียบร้อยแล้วและดีเจสอนก็อาจจะขายกิจการทิ้งสัก50ล้าน100ล้านนะครับกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์แทนจบ
1: อ้าวโอเคแหมวันนี้มาแบบทุเรียนทอดเลยเอาสั้นๆหน่อยพี่ป๋อเวลาหมดเสียดายอ่ะนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราส่งคุณผู้ฟังไปเคารพธงชาติให้พี่ป๋อมาช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องนี้สัก2นาทีคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93นะครับเข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือนะครับกดมาใน Facebook เสียงจากทหารเรือนะครับแล้วอยู่กับผมแป๊บนึงก่อนนะฮะให้พี่ป๋อประชาสัมพันธ์แป๊บนึงก่อนฮะไปเคารพธงชาติกันสักครู่นึงครับแป๊บเดียวนะฮะ

0: จุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนเชียงใหม่มหานครสมุนไพรภายใต้4ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพร้อมยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางด้านสมุนไพรและการเรียนรู้ในระดับนานาชาตินายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพรของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นระบบครอบคลุมตั้งแต่การผลิตการแปรรูปการตลาดการใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพตลอดจนการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายใต้แนวคิดเชียงใหม่มหานครสมุนไพรเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจควบคู่กับการส่งเสริมสุขภาพและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาระบบสมุนไพรของจังหวัดให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนพร้อมยกระดับเชียงใหม่สู่การเป็นศูนย์กลางด้านสมุนไพรและการเรียนรู้ในระดับนานาชาติสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนเชียงใหม่มหานครสมุนไพรภายใต้4ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่ยุทธศาสตร์ที่1การพัฒนาเกษตรกรและผู้ผลิตสมุนไพรส่งเสริมภูมิปัญญาและการแปรรูปสมุนไพรมุ่งยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและการผลิตรวมถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายด้านการผลิตสมุนไพรยุทธศาสตร์ที่2การเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมสมุนไพรส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการและเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมสมุนไพรของจังหวัดยุทธศาสตร์ที่3การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพมุ่งเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ขยายช่องทางการตลาดและส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพรวมถึงการต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและยุทธศาสตร์ที่4การส่งเสริมจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสมุนไพรในระดับนานาชาติโดยมุ่งพัฒนาระบบนิเวศและกลไกสนับสนุนการเรียนรู้เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสมุนไพรภูมิปัญญาล้านนาและแพทย์แผนไทยการวิจัยและการท่องเที่ยวเชิงสมุนไพรโดยในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการดำเนินโครงการภายใต้4ยุทธศาสตร์รวม18โครงการงบประมาณ 17,102,600 บาทขณะที่แผนขับเคลื่อนในปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2571มีการวางกรอบการดำเนินงานเพื่อสานต่อการพัฒนาสมุนไพรอย่างต่อเนื่องทางด้านการยกระดับวัตถุดิบและการแปรรูปการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการการพัฒนาตลาดสมุนไพรการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสมุนไพรทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านสมุนไพรการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรการส่งเสริมช่องทางการตลาดการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสมุนไพรเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนารวมถึงการพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรในระดับนานาชาติคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง21ถึง20

0: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
1: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
2: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ0816162399
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่าอีโปงอีโปงเขียนออ่างสระอีสระโอปอปลางองูมีสองคำคำแรกเป็นชื่อเรียกเรือขุดชนิดหนึ่งยาวประมาณหนึ่งวาทำจากต้นตาลแก่อายุ20ปีขึ้นไปใช้ส่วนโคนต้นนำมาผ่าซีกแล้วใช้แกลบสุมไฟให้ไส้ไหมขุดส่วนที่ไหมนั้นออกใช้ไม้กระดานปิดส่วนท้ายแล้วใช้ชันยาไม่ให้น้ำเข้าส่วนโคนของต้นตาลเป็นหัวเรือส่วนยอดของต้นตาลเป็นท้ายเรืออีโปงคำที่2ใช้เป็นชื่อการพนันอย่างหนึ่งอีโปงมี2แบบคืออีโปงครอบและอีโปงซัดมีลูกอีโปงเป็นอุปกรณ์การเล่นสำคัญลูกอีโปงมีลักษณะเป็นลูกบาศก์6หน้าแต่ละหน้ามีภาพน้ำเต้าปูปลากุ้งเสือและไก่ไม่ซ้ำกันอีโปงครอบผู้เป็นเจ้ามือจะใช้ถ้วยครอบลูกอีโปงเขย่าแล้วให้ผู้เล่นแทงส่วนอีโปงซัดเจ้ามือให้ผู้เล่นแทงแล้วเจ้ามือซัดหรือทอดลูกอีโปง
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th

0: ือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569ท่านกำลังอยู่กับผมดีเจเบนซ์กิติชันชนยุทธและวิทยากรของเราในวันนี้ครับพี่ตกใจวันนี้เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาพี่หนุ่ยสุรพงษ์สารปะพอกองพยากรณ์อากาศสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเบนซ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วก็ที่ท่านที่รับชมทางออนไลน์อยู่ครับ
0: ครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาฮะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศฉบับแล้วใหม่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ก็เป็นประกาศเตือนภัยนะครับก็เป็นวันนี้ก็เป็นฉบับที่4นะคร
0: ับ
1: ก็ถามว่าเอ๊ะยังไม่เกิดฝนตกหนักเลยว
0: ่
1: าทำไมกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ
0: เราให้รับมือล่วงหน้ากันนะฮะ
1: ก็คือโดยเราจะคาดการสภาพอากาศประมาณสัก3วันล่วงหน้าเป็นอย่างน้อยนะครับว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจะมีผลกระทบกับประเทศไทยหรือไม
0: ่
1: นะครับเราก็วิเคราะห์ดูแล้วว่าอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับเราก็เลยออกประกาศตั้งแต่ช่วงของวันศุกร์
0: ที่แล้วนะ
1: ก็เป็นฉบับที่1นะครับเพื่อให้ประชาชนนะครับได้รับทราบข้อมูลแล้วก็หน่วยงานมีการเตรียมพร้อมนะครับ
0: ครับ
1: อย่างวันนี้นะครับก็เป็นฉบับที่4นะครับก็เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนเพราะว่าในช่วงของวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ก็คือพรุ่งนี้นะ
0: ก็คือไปจนถึงปลายอาทิตย์เลยใช่ไหมครับ
1: ประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับด้วยปัจจัยก็คือตัวร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนที่เลื่อนลงมาพาดผ่านทางด้านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับแล้วอีกปัจจัยก็คือตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นนะครับก็คือมรสุมฝนนั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณที่บอกไปก็คือทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหน
0: ือก็คือภาคเหนือและภาคอีสาน
1: มีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่แถวๆภาคเหนือตอนบนภาคอีสานรุ่มแม่น้ำโขงนะครับก็จะเพิ่มเติมปัญหาเรื่องของภาคเหนือคงเป็นเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับในช่วงของเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีภาพน้ำตกแม่สาที่ลงมานักท่องเที่ยวไปเล่นน้ำตกนะครับก็เกิดน้ำป่าลงมานะครับทางด้านภาคอีสานปัญหาตอนนี้ก็คือเรื่องของแม่น้ำโขงที่มีความสูงขึ้นถ้าฝนที่ตกหนักในช่วงของวันพรุ่งนี้ไปในช่วงสัปดาห์นี้ก็ทำให้ลักษณะของน้ำท่วมขังอาจจะระบายได้ช้านะครับแล้วก็ช่วงนี้คำเตือนนะครับผู้ที่อยู่ใกล้ที่ลาดเชิงเขานะครับใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มก็ควรเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการหลีกเลี่ยงผ่านสัญจรที่บริเวณน้ำท่วมนะครับเพราะช่วงนี้น้ำก็จะท่วมไวเพราะว่าฝนเนี่ยจะตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆนะครับก็ให้ระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะครับอีกเรื่องนึงพอมรสุมแรงขึ้นนะครับ
0: ลมมันก็แรงขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: ก็มีกำลังแรงขึ้นก็จะเริ่มแรงในช่วงของวันที่19ถึง21นะครับ อันดามันตอนบนภูเก็ตขึ้นมานะครับรวมทั้งอ่าวไทยตอนบนแถวภาคตะวันออกขึ้นก็สูง 2-3 เมตรเลยนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็ขึ้นสูงมากกว่า3เมตรก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะ
0: ครับ
1: เรือเล็กยังไงควรงดออกจากฝั่งไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็มีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันที่21
0: นะครับแต่ว่าลมมรสุมที่แรงขึ้นเนี่ยไม่ได้ทำให้ฝนในอย่างภาคใต้หรือภาคกลางมากกว่าปกติใช่ไหมฮะ
1: คือถ้าดูตามแผนที่ฝนตกหนักนะครับทางด้านภาคตะวันออกก็จะมีฝนตกหนักได้แถวนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับส่วนภาคใต้อาจจะมีแถวระนองพังงานะครับบางส่วนเท่านั้นเองก็ไม่ได้มีผลกระทบมากนะครับก็คือเรื่องข้อดีของฝนรอบนี้คือทางด้านแถวพื้นที่ทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานก็คงจะเริ่มมีฝนลงมาได้บ้าง
0: พ
1: ื้
0: นที่ที่ก่อนหน้านี้เขาไม่ค่อยได้ฝนใช่ไหมครับ
1: ไม่ค่อยได้ฝนคือฝนตกถามว่าตกบ่อยไหมปีนี้ตกบ่อยแต่ฝนน้อยนะครับฝนจะตกส่วนใหญ่ก็คือแถวภาคเหนือภาคอีสานบน
0: บนขึ้นไป
1: ตามรูปแม่น้ำโขงซึ่งพอตกเสร็จเขาก็จะลงตรงแม่น้ำโขงนะครับไม่ได้เข้ามาในเขื่อนใหญ
0: ่
1: ก็มีช่วงสักประมาณกลางเดือนที่แล้วที่มีน้ำเข้ามาทางด้านแม่น้ำน่านบ้างนะครับที่รุ่มน้ำน่านที่เข้าเขื่อนสิริกิติ์นะครับคือตอนนี้เรายังอยากได้ฝนอีกเยอะสำหรับประเทศไทยตอนกลางนะครับแล้วก็ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับขอเน้นย้ำก็ยังไม่มีพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาประเทศไทยฝนที่ตกหนักก็จะเป็นจาก
0: ร่องมรสุม
1: ร่องมรสุมแล้วก็มรสุมเท่านั้นนะครับ
0: ซึ่งจากแผนที่อากาศตอนนี้เราก็ไม่เห็นแนวโน้มเลยนะว่าจะมีพายุขึ้นมาหรือเปล่า
1: คือตอนนี้พายุเขาจะไปอยู่ทางด้านแถวทางด้านแถวไอแปซิฟิกตอนบนนะครับแล้วช่วงสัปดาห์นี้ก็เริ่มที่จะมีสัญญาณที่จะก่อตัวของพายุนะครับแต่ก็ยังอยู่ห่างจากบ้านเราทางด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์แล้วก็ถ้าดูตามแผนที่อากาศจะเห็นตัวหย่อมความกดอากาศต่ำที่มีโอกาสที่จะเป็นพายุก็คือด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์นะครับตรงมหาสมุทรกว้างๆก
0: ็น่าจะอันที่อยู่บนหัวเม้นตรงนี้ใช่ไหมอันนี้
1: ใช่ครับก็คือส่วนบริเวณแถวเวียดนามแถวบ้านเราใกล้ๆเนี่ยเนื่องจากวันใกล้แผ่นดิน
0: มันใกล้แผ่นดินมากเกินแล้ว
1: ก็ไม่เกิดเป็นพายุ
0: ครับ
1: เพราะนั้นแนวโน้มเวลาแนวพายุเขาเกิดแนวที่สูงเนี่ยเหนือจากเกาะฟิลิปปินส์ไปเวลาเขาก่อตัวพายุเขาก็เคลื่อนไปจีนไปญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไม่ลงมาบ้านเราคือปีนี้ก่อนเน้นย้ำอีกทีนะปีที่เป็นปรากฏการณ์เอลนิโญทะเลบริเวณฟิลิปปินส์นะครับด้านมหาสมุทรแปซิฟิกด้านโล่งๆนะครับก็คือทะเลจะอุ่นเพราะนั้นพายุเขาจะเกิดบริเวณนี้ซะส่วนมากถ้าสังเกตเห็นก็ตอนนี้เราก็เป็นช่วงผ่านกลางเดือนสิงหาแล้ว
0: ใช่ครับ
1: พายุใกล้ๆบ้านเรายังไม่มีเลย
0: ครับ
1: แม้กระทั่งผ่านฟิลิปปินส์แรงๆก็ยังไม่มีแค่เฉียวทางด้านเกาะลูซอนไปไต้หวันเท่านั้นเอง
0: น้อยกว่าปีที่แล้วนะปีที่แล้วก็ล้นกันหลายลูกทีเดียว
1: ปีที่แล้วก็เข้ามาเรื่อยๆแต่ไม่มากนักนะครับ
0: แล้วก็ไม่ได้เข้ามาตรงๆด้วยใช่ไหม
1: ก็มีตรงๆแค่ลูกเดียวก็คือคาเมกี้นะครับแล้วก็มีพายุทางอ้อมบ้างนะครับก็ทำให้เกิดอุทกภัยหลายรอบอยู่ปีที่แล้วคือปีที่แล้วเนี่ยเราอยู่ในปรากฏการณ์ลานิญา
0: ทำให้ฝนมันเยอะกว่าปกติ
1: ปีนี้เอลนีโน่นะครับเพราะนั้นเรื่องของพื้นที่ฝนมันก็จะเลื่อนไปบริเวณที่ฝนน้อยก็ฝนเยอะ
0: ครับ
1: บริเวณประเทศไทยที่ฝนจะเยอะนะครับก็คือช่วงของภาคเหนือบนกับอีสานบนนะครับแล้วก็ช่วงนี้ไปถึงกันยานะครับต้องจับตาดูดีๆ
0: ก็เป็นปลายฤดูฝนแล้วนะฮะ
1: ช่วงที่ฝนบ้านเราจะเยอะสุดนะครับปีนี้คาดว่าตุลาเนี่ยฝนจะเริ่มลดลงแล้วนะครับสถานการณ์เรื่องของน้ำในเขื่อนก็ยังค่อนข้างน้อยอยู
0: ่
1: นะครับอันนี้ก็เอาใจช่วยเกษตรกร
0: ในเดือน2เดือนนี้ที่ฝนน่าจะเพิ่มขึ้นก็ต้องมาดูการเรื่องการกักเก็บน้ำกันด้วยนะครับเพื่อจะใช้กันต่อไป
1: คือตอนนี้ฝนที่ตกลงมานะครับถามว่าในพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานยังไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกเลยนะครับเพราะนั้นคือเราก็ต้องจัดสรรน้ำนะครับเรื่องของพืชฤดูแล้งปลายปีนี้นะครับ
0: ครับ
1: พวกข้าวนาปรังนะครับก็ทำได้เฉพาะในเขตชลประทานนอกเขตเนี่ยแทบจะหมดสิทธิ์เลย
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ถ้าเราดูตั้งแต่ช่วงต้นฤดูมาคือลมมรสุมทะเลแรง
0: คร
1: ับ แรงไปก็ไม่ดีนะคร
0: ับ เพราะเมฆมันพัดไปเร็วใช่ไหม
1: เมฆมันพัดไปเร็วนะครับฝนตกบ่อยแต่คือแป๊บเดียวก็หยุดแล้วก็เมฆพัดไปไวนะครับวันนี้ก็คือแนวฝนภาคใต้อยู่แถวระนองพังงานะครับภาคใต้ตอนล่างก็ฝนยังน้อยอยู
0: ่ครับซึ่งเอลนีโญที่ตอนนี้มันกระทบกับหลายพื้นที่อยู่ด้วยแต่ว่าเราก็ยังคาดการณ์อยู่ว่าอาจจะไม่ได้ติดต่อต่อเนื่องกันหลายปี
1: เอลนีโญนะครับก็ตอนนี้เป็นเข้าสู่กำลังแรงนะครับแล้วก็ในช่วงของปลายปีก็คือประมาณพฤศจิกายนธันวาจะเป็นกำลังแรงมากนะครับแล้วก็ช่วงต่อเนื่องไปถึงช่วงต้นปีนะครับพอสู่หน้าร้อนเนี่ยเขาจะเริ่มลดระดับลงหน้าร้อนปีหน้าคือปี70
0: จะเริ่มลดแล้วใช่ไหมปีหน้า
1: เริ่มลดลงแล้วก็ช่วงของปลายกลางปีไปจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วมีโอกาสที่จะเป็นลานิญาช่วงปลายปีหน้าแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับว่าถึงแม้ว่าเขาจะอยู่กับเราปีเดียวเนี่ยแต่คือผลกระทบของเขาเนี่ยเริ่มเห็นแล้วนะครับ
0: เรื่อง
1: ของ
0: ปริมาณ
1: ฝนน้อยแล้วก็อุณหภูมิที่สูงขึ้นโดยเฉพาะช่วงปลายปีเราเป็นช่วงแล้ง
0: ใช่คร
1: ับแล้วเอลนีโญมาช่วงแล้งนะครับเพราะนั้นเรื่องของอุณหภูมิที่สูงแล้วเป็นช่วงที่บ้านเราฝนน้อยด้วยนะครับแล้วก็เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูแล้งด้วยต่อเนื่องฝนปีหน้าเพราะนั้นก็จะประสบปัญหาเรื่องของภัยแล้งอย่างแน่นอนนะครับในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานไม่มีแหล่งน้ำของตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังนะครับอันนี้ก็คือผลกระทบโดยตรงจากสภาพอากาศก็เรื่องของพืชผลเกษตรเรื่องของภัยแล้งอีกเรื่องก็เรื่องของผลกระทบทางสุขภาพพออากาศร้อนขึ้นนะครับพวกที่ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อนะครับก็จะมีผลได้นะครับปีหน้าน่าจะเป็นปีที่ร้อนปีหนึ่งของประเทศไทยครับ
0: ซึ่งก็อาจจะผิดหวังกันฤดูหนาวปีนี้ด้วยใช่ไหมครับว่าพอมันมีเอลนิโญกระทบด้วยอุณหภูมิก็อาจจะไม่หนาวมาก
1: ปีนี้อุณหภูมิไม่หนาวมากแต่ถามว่ามีหนาวไหมก็มีหนาวแต่จะเป็นหนาวแบบวูบมาสักระลอกหนึ่งสองสามวันไม่ได้เย็นต่อเนื่องเหมือนปีที่ผ่านมา
0: ก็คือปีที่แล้วจะรู้สึกเย็นกว่าปีนี
1: ้ปีที่แล้วคือเขาจะเย็นต่อเนื่องเย็นนาน
0: ครับ
1: ปีนี้อาจจะมีแค่วูบหนึ่งแล้วก็หายนะครับเป็นลักษณะนั้น
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วอย่างเงี้ยจากสภาพอากาศนี้เป็นภาพรวมของในช่วงถอดจากนี้แต่ว่าในช่วงวันสองวันนี้สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่จะเป็นอย่างไรบ้างล่ะครับ
1: คือในวันนี้นะครับเรื่องของการกระจายฝนดีแต่ปริมาณฝนอาจจะยังไม่มากนักนะครับภาคเหนือวันนี้ฝนเพิ่มขึ้นมาเป็น160ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งก็เน้นทางตอนบนนะคร
0: ับ
1: แม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากแล้วก็เพชรบูรณ์ภาคอีสานฝนร้อยละ40ของพื้นที่เท่านั้นเองพื้นที่ฝนตกหนักได้ก็จะเป็นบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับภาคกลางก็ฝนประมาณ140ของพื้นที่นะครับนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีก็เป็นซีกด้านตะวันตกนะครับ
0: ก็คือด้านที่มันรับลมใช่ไหม
1: รับลมมรสุมครับภาคตะวันออกฝนก็น้อยนะครับ140ของพื้นที่แต่จันทบุรีตลาดยังมีฝนตกหนักได้อยู
0: ่ก็เป็นพื้นที่เดิมที่เราเตือนกันประจำนะฮะจันทบุรี
1: ครับก็คือต้องตกหนักมากๆถึงจะมีน้ำท่วมนะครับก็คือทะเลขึ้นสูงประมาณ2เมตรนะครับภาคใต้ช่วงนี้ฝนน้อยนะครับ140ของพื้นที่อ่าวไทยนะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยขึ้นสูง 1-2 เมตรนะครับห่างฝั่งก็ประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งต้นตกวันนี้ฝนเพิ่มขึ้นมานะครับ160ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งระนองตรังแล้วก็สตูลนะครับก็ตอนบนแล้วก็ตอนล่างระนองขึ้นมานะครับขึ้นสูง 2-3 เมตรนะครับพังงาลงไปก็ประมาณ1-2 เมตรนะครับกรุงเทพวันนี้ร้อยละ40ของพื้นที่นะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายไปแล้วก็วันนี้นะครับขอประชาสัมพันธ์นะครับก็มีการซ้อมเรือพระราชพิธีนะครับทางชลมารคนะครับก็เป็นซ้อมย่อยอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับก็เริ่มประมาณช่วงบ่าย2บ่าย3นะครับก็สามารถดูการซ้อมได้นะครับก็จะเป็นซ้อมเต็มรูปแบบในครั้งแรกนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องของใครที่จะไปดูนะครับช่วงนี้ก็อากาศร้อนอบอ้าวแล้วอาจจะเจอฝนในช่วงบ่ายด้วยนะครับ
0: พกร่มไว้ดีกว่านะฮะ
1: ใครเดินทางฝั่งทนนะครับก็เช็คเส้นทางด้วยนะครับว่าเขาจะมีปิดเส้นทางด้วย
0: บางพื้นที่
1: เดินทางทางเรือด่วนเจ้าพยาอะไรเพิ่มก็เช็ค
0: เพราะเขามีซ้อมเรือพระเรือบางสายก็อาจจะปิดใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับก็จะมีซ้อมวันสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นวันที่17
0: ครับ
1: ครับแล้วก็วันพฤหัสก็คือวันที่20
0: นะครับ
1: อาทิตย์หน้าก็มีซ้อมวันพฤหัสอีก
0: ครับครับ
1: อันนี้ก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งกรมอุตุนิยมเราก็มีส่วนร่วมในพระราชพิธีนี้นะครับก็มีผู้ปฏิบัติงานติดตามนะครับพยากรณ์สภาพอากาศอยู่
0: ซึ่งมันอาจจะกระทบกับการซ้อมได้ถูกไหมฮะถ้าฝนตกขึ้นมา
1: ก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของเรือนะครับ
0: ครับ
1: การเตรียมพร้อมนะครับของฝีพายนะครับก็เรื่องของสภาพอากาศก็เป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้เรื่องของการจัดขบวนเรือนะครับเรื่องของความปลอดภัยครับ
0: ซึ่งวันนี้เท่าที่ดูเหมือนภาพรวมฝนในวันนี้มันจะน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมคร
1: ับวันนี้เท่าๆกับเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็คือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็จะมีฝนบ้างทางด้านแถวนนทบุรีปทุมธานีบ้างแต่ภาพรวมนี่ยังไม่ค่อยเยอะ
0: พอรู้สึกว่าเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากมันมีมากกว่านี
1: ้ใช่ครับก็คือช่วงของฝนลดลงช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเพิ่มขึ้นทางเหนืออีสานก่อนกรุงเทพก็คงเป็นวันที่19นะครับ
0: คือในประกาศเราบอกว่า18ถึง21แต่ว่าวันที่18อ่ะมันก็ไม่ได้ว่าพร้อมกันทุกพื้นที
1: ่ไม่ได้พร้อมกัน
0: ก็ค่อยๆเริ่มนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือภาคเหนือกับภาคอีสานก่อน
1: ภาคเหนือภาคอีสานก่อนครับ
0: ครับก็เดี๋ยวมีคอมเมนต์อันนี้ถามมาน่าจะเกี่ยวกับสภาพอากาศช่วงนี้พอดีฮะคือต้นกันยายนอ่ะร่องมรสุมที่ปกติมันจะพาดอยู่ทางภาคเหนือมันจะค่อยๆลงมาลึกขึ้นใช่มั้ยฮะ
1: โดยปกติเป็นอย่างนั้นนะครับโดยปกติเป็นอย่างนั้นแต่ปีนี้เราคาดว่าร่องมรสุมในช่วงของกันยาซึ่งปกติแล้วเขาต้องมาทางนั้นภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้โดยปกตินะครับปีนี้คาดว่าเขาน่าจะยังค้างอยู่ภาคเหนือภาคอีสานบนอยู
0: ่
1: นะครับลงไม่ถึงทางด้านของภาคอีสานตอนล่างหรือว่าภาคกลางนะครับโดยปกติกันยาเนี่ยฝนจะอยู่ทางด้านแถวตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
0: การที่ร่องมรสุมมันขึ้นลงเนี้ยมันเกี่ยวกับเอลนิโญด้วยไหมฮะ
1: มันก็เกี่ยวด้วยเพราะว่าตอนนี้คือทั่วทั้งภูมิภาคอุณหภูมิร้อน
0: ครับ
1: ทีนี้พอล่องมรสุมมันจะลงมาต้องให้อากาศเย็นมา มากดมันลงมานะครับแล้วก็เรื่องปัจจัยหนึ่งก็คือตัวที่มีผลกับร่องมรสุมก็คือพายุพอพายุมันเคลื่อนมาใกล้ๆนะครับมันก็จะดึงล่องลงมาได้แต่กันยาต้นกันยาหน้าว่าอาจจะมีพายุเข้ามาแถวฟิลิปปินส์บ้างนะครับแต่ปัจจัยหลักๆก็คือต้องสภาพอากาศเย็นที่กดแนวฝนนะครับจากทางด้านจีนลงมานะครับซึ่งพอปีเอลนีโญปุ๊บทั่วภูมิภาคอากาศร้อนนะครับเพราะนั้นก็จะมีเรื่องผลกระทบตามมาครับ
0: ส่วนเรื่องพายุอันนี้เราก็ไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้าขนาดนั้นว่ามันจะมาเกิดขึ้นหรือเปล่ามันก็ต้องเป็นการติดตามไประยะระยะ
1: คือพายุนะครับปีนี้เท่าที่ดูนะครับเพราะว่าคาดการยากมาก
0: ใช่ฮะ
1: คือแต่เราก็พอดูแนวโน้มออกนะครับ7วันถึง10วันล่วงหน้าแต่จะให้ฟันธงเป๊ะๆนะครับว่าพายุจะเข้าไม่เข้านะครับก็อยู่ประมาณ 3-5 วันที่มีผลกระทบประเทศไทยถ้าดูโซเชียลปีนี้นะครับอินฟูทั้งหลายปีนี้ค่อนข้างที่จะคาดหวังกับพายุอยากให้พายุมานะครับโมเดลก็ปรับตลอดนะครับสัปดาห์ก่อนก็มีข่าวว่าจะมาทางด้านเวียดนามทางด้านจีนปรากฏว่า
0: ก็ไม่มา
1: เวลาก็ไม่มานะครับเพราะว่าเรื่องของปัจจัยสภาพอากาศปีที่เป็นภาวะผิดปกติ
0: อย่างเอลนีโญปีนี้
1: ใช่มันก็จะมีผลเรื่องของการก่อตัวทางเดินของพายุด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นภาพชัดๆก็คือ 3-5 วันนะครับถ้าเ
0: ริ
1: ่มจากนี้ก็คือมีความคาดเคลื่อนค่อนข้างสูงนะครับ
0: ซึ่งกรมอุตุเราก็จะมีการระยะของเราในการแจ้งเตือนอยู่แล้วเพื่อให้ทุกท่านทันต่อเหตุการณ์นะฮะ
1: ครับก็คือเรื่องของพยากรณ์อากาศก็ติดตามทุกวันแล้วก็เรื่องของแบบจำลองนะครับที่เราดูต่างๆเนี่ยคือทางกรมอุตุเราก็ดูแบบจำลองนะครับแต่เราประมวลผลจากหลายๆแบบจำลองเราไม่ได้ประมวลผลจากแบบจำลองเดียวแล้วก็ดูเรื่องของเหตุการณ์ที่ผ่านมาสภาพอากาศที่คล้ายคลึงกันเป็นอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าเห็นในแบบจำลองมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วมีม้วนๆจะต้องเตือนไว้ก่อนอันนี้ก็ขอเน้นย้ำนะครับก็ติดตามอย่างต่อเนื่องดูเป็นแนวทางได้เพื่อการเตรียมตัวนะครับแต่ถ้าล่วงหน้า 7-10 วันเนี่ยความคาดเคลื่อนค่อนข้างสูง25วันขึ้นไปเนี่ยโอกาสความถูกต้องน้อยกว่า 50%
0: ครับเพราะภาพที่แชร์กันมันก็เปลี่ยนทุกวันเหมือนกันนะฮะ
1: แล้วก็ที่แชร์กันในนั้นนะครับบางทีเอาภาพเก่ามาทำนะไม่มีลงรายละเอียดนะครับ
0: ครับ
1: ยังไงถ้าจะดูเพจก็ดูเพจที่เชื่อถือได้นะครับ
0: แล้วก็เช็คกรมอุตุนิยมวิทยา
1: แล้วก็เช็คกับเพจทางการว่ามันเป็นยังไงสถานการณ์มันตรงกันไหม
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็เดี๋ยวเราแวะมารับสายจากทางบ้านกันต่อนะครับสายแรกครับวันนี้คุณธวัชชัยสนามชัยเขตสวัสดีครับ
2: สวัสดีตอนเช้าผอ.สุรพงษ์แล้วก็คุณเบนด้วยนะคะแล้วก็พี่โอเล่ด้วย
1: ครับสวัสดีครับ
2: คือที่สนามไทยเกตตอนนี้ลมก็แต่วันนี้ลมไม่ค่อยแรงเหมือนวันศุกร์แล้วอะครับผมแต่ตอนนี้อากาศอบอ้าวครับผม
1: ครับ
2: เสาร์อาทิตย์ไม่มีฝนเลยครับผมสนามไทยเกตแล้ววันที่18ไปจนถึงวันที่21นี่พอจะพอได้ฝนกับเขาบ้างไหมอะครับ
1: พอได้อยู่แต่ปริมาณไม่เยอะนะครับเพราะว่าลมบนเขาค่อนข้างแรงนะครับจะเป็นก็มีเมฆมากขึ้นอาจจะเป็นช่วงของ19-20นะครับ18ทางด้านภาคตะวันออกก็ยังเงียบอยู่ไม่มากเท่าไหร่ครับ
2: แล้วลมเขาจะเบาลงเมื่อไหร่ครับอยากจะได้ฝนสักที
1: ลมเนี่ยก็คือจะบอกว่าไงลมคือเขาจะพัดระดับนี้ตลอดเลยนะครับลมจะพัดระดับนี้ตลอดเป็นลักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดคุมมายาวนานมากปีนี้นะครับตัวลมตะวันออกจากทะเลจีนหรือพายุที่จะเข้ามาทำให้ลมตะวันตกนี่เบาลงยังไม่มีเลยนะครับมองไปตลอดเกือบสิ้นเดือนก็คือลมมรสุมเนี่ยพัดคุมบ้านเราตลอดเลยครับ
2: คือจะถามว่าปีนี้ภาคตะวันออกฤดูหนาวนี่ภาคตะวันออกจะได้สัมผัสอากาศเย็นๆบ้างไหมครับป
1: ีมีครับแต่คงเป็นเรื่องช่วงของเดือนพฤศจิกาปลายพฤศจิกาธันวาไปนะครับ
2: จะได้สัมผัสลมหนาวใช่ไหมครับ
1: อาจจะเป็นช่วงสั้นๆครับ
2: โอ้โหขอบคุณครับปีนี้ฟังแล้วใจหายเลย
0: ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับรับสายกันอีกสายหนึ่งนะครับคุณเจเจสมุทรสาครสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสองท่านครับ
1: สวัสดีครับ
3: ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาสมุทรสาครน่ะมีฝนเล็กน้อยครับแล้วก็จะเมื่อวันเสาร์อ่ะมีฝนแบบเล็กน้อยครับ
1: ครับ
3: อย่าทราบว่าวันนี้จะมีโอกาสฝนเล็กน้อยปานกลางมั้ยครับ
1: คงเป็นฝนเหมือนเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเล็กน้อยนะครับคือเมฆขึ้นมาเหมือนมืดๆแล้วก็ลอยผ่านเป็นลักษณะนั้นนะครับเพราะว่าดูไอ้เมฆที่หนาหน่อยเนี่ยจะอยู่ทางด้านนู้นขึ้นไปเลยทางอุทัยธานีนครสวรรค์ทางด้านนู้นเลยครับ
3: แล้วพรุ่งนี้ที่ว่าจะมีโอกาสฝนเพิ่มขึ้นนะครับพรุ่งนี้ใช่มั้ยครับ
1: ก็วันที่19เพิ่มขึ้นนะครับมีโอกาสเพิ่มขึ้นเมฆมากขึ้นแต่เรื่องของฝนปานกลางฝนหนักนี่ยังไม่มีครับ
3: มีแค่มีเมฆมากขึ้นแต่ว่าฝนยังไม่มากใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับ
3: แล้วฝนบอกว่าเพิ่มบอกว่าอาจจะหนักวันไหน
1: ครับจะเป็น20นะครับวันที่20 21ที่มีโอกาสมากขึ้นครับช่วงที่ร่องลงมาต่ำหน่อยนะครับ
3: แล้วช่วงพฤศจิกายนมันช่วงปลายพฤศจิกายนต้นธันวาคมจะมีโอกาสบอกว่าเหนือเกิดระลมหนาวมั้ยครับ
1: ช่วงต้นพฤศจิกายนน่าจะยังนะครับเพราะว่าปีนี้จะหนาวค่อนข้างช้าหน่อยนะครับ
0: ครับขอบคุณคุณเจเจนะครับสำหรับคำถามในวันนี้นะครับสวัสดีครับมาดูคำถามกันใน Facebook Live กันต่อนะครับคุณสุภกรถามว่าศรีราชาวันนี้โอกาสเกิดฝนมากน้อยแค่ไหนครับ
1: โอกาสมีเมฆเกิดเยอะนะครับแต่ฝนน้อยครับ
0: อาจจะ
1: ครึ้มๆนะผ่านเท่านั้นเองครับ
0: หรืออาจจะแบบตกมาให้รู้สึกแล้วก็หายไปใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: คุณวิสิทธิ์สวัสดีครับสมุทรสาครวันนี้มีฝนเป็นอย่างไรบ้างครับ
1: วันนี้โอกาสไม่มากนะครับมีแค่เมฆมากเท่านั้นเองช่วงบ่ายๆอาจจะมีฝนลงมานิดหน่อยครับ
0: คุณอิสมีอุทัยธานีมีฝนไหมครับวันนี
1: ้วันนี้มีฝนนะครับช่วงนี้ก็คือแถวอุทัยธานีก็มีฝนอ่อนๆอยู
0: ่
1: นะครับก็ไม่ใช่ฝนหนักนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ตัวแนวเมฆเพิ่มขึ้นมา
0: ครับคุณนัตยาสวัสดีครับประทายฝนตกไหมคะข้าวรอฝนอยู
1: ่ประทายต้องรออีกสักวัน2วันนะครับประทายโคราชนะครับรอสักวัน2วันช่วงที่แนวร่องฝนกดลงมาต่ำกว่านี้หน่อยนะครับประมาณ 19-20 นะครับ
0: คุณท้าวซาว8น่านฝนจะตกหนักไหมครับ
1: น่านที่ต้องระวังเลยนะครับก็คือช่วงวันพรุ่งนี้18นะครับ19-20นะครับโดยเฉพาะช่วงของวันที่20นะครับมีตกหนักได้20-21นะครับเพราะนั้นที่น่านก็ต้องระวังเรื่องของน้ำป่าเท่านั้นเองนะครับแต่ลักษณะว่าเขาไม่ได้ตกแช่นานแบบพายุเพราะนั้นน้ำป่าอาจจะมาขึ้นลงไวนะครับ
0: ก็ต้องดูความหน่วยงานความปลอดภัยในพื้นที่ด้วยนะว่ามีการแจ้งเตือนอะไรหรือเปล่านะครับ
1: ใช่ครับ
0: คุณปุตตูปากช่อง18-21นี้นครราชสีมาไม่อยู่ในรายชื่อฝนตกหนักแต่จะมีฝนไหมครับ
1: มีได้ครับทางอุตุปากช่องนะครับสัก 19-20 นะครับ19-20-21ช่วงนั้นนะครับพอ 22-23 นี่ลดลงนะครับ อาจจะมีฝนเข้ามาบ้างนะครับไม่มากเท่าไหร่ครับ
0: อย่างนี้คือประมาณต้นสัปดาห์หน้าฝนมันจะเริ่มน้อยลงใช่ไหมหลังจากที่มันผ่านช่วงประกาศของเราฉบับนี้ไปแล้ว
1: ก็จะมี 22-23 แล้วก็วันที่ 24-25 แนวฝนก็จะกลับมาใหม่ก็แต่จะเป็นพื้นที่เดิมๆนะครับคุณเบนครับ
0: แต่อาจถ้าจะมีความรุนแรงระดับประกาศหรือเปล่าก็ยังต้องรอติดตามกันอีกทีนึงใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับคุณนรมนสวัสดีค่ะเมืองชุมพรเช้านี้รายงานเข้ามาว่าเริ่มมีฝนโปรยๆแล้วจะกลายเป็นฝนตกหนักไหมครับ
1: เป็นฝนมาจากฝั่งระนองนะครับเป็นฝนมาจากฝั่งระนองเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะครับถ้าเป็นฝนปานกลางครับไม่มีฝนตกหนัก
0: ครับ
1: ก็เป็นฝนข้ามมาจากฝั่งพม่าแล้วก็ระนองครับ
0: ครับคุณบำรุงอำเภอตาคลีตำบลหนองโพจะมีฝนตกชุกช่วงไหนครับน้ำไม่เต็มสระสักที
1: คือวัน2วันนี้ฝนเริ่มขึ้นมานะครับแต่ก็เป็นฝนไม่มากนักจะไม่มีตกหนักนะครับก็วันที่19-20ก็มีโอกาสที่ฝนปานกลางได้แต่ฝนหนักๆมากๆที่จะเติมน้ำให้เต็มบ่อนี่น่าจะยังไม่มีนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ยังไม่มีครับ
0: คุณเตือนใจเขตปู่เจ้ามีฝนตกหนักไหมครับแม่ค้าตลาดนักอยากทราบ
1: วันนี้เมฆมากช่วงบ่ายอาจจะมีฝนโปรยมาได้สักหน่อยนึงครับช่วงบ่ายช่วงเย็น
0: ช่วงบ่ายช่วงเย็นนะฮะอาจจะมี
1: โอกาสว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ปริมณฑลไม่ค่อยมากเท่าไหร่ทางสมุทรปราการไม่ค่อยมาก
0: โอกาสน้อยนะวันนี
1: ้ครับคือมีโอกาสมีฝนแหละแต่ฝนประเภทเหมือนวัน2วันที่ผ่านมาคือครึ้มๆโปรยแล้วก็หาย
0: แล้วก็หายไปไม่ได้ตกแช่นะครับ
1: เพราะว่าลมข้างบนค่อนข้างแรง
0: ครับคุณสสิมาอำเภอศรีดาโคราชฝนเป็นอย่างไรบ้างครับ
1: ค่อนข้างน้อยอยู่นะครับสีดาโคราชนะครับก็ต้องรอวันที่19 20 21ครับ
0: ซึ่งก็เป็นมาแค่ช่วงสั้นๆนะอาจจะไม่ได้มาติดต่อกัน
1: ใช่ครับเพราะว่าฝนอีสานตอนนี้เขาอยู่ทางรูปแม่น้ำโขงเกือบหมดเลย
0: ครับคุณอเนกถ้าข้ามอำเภอพุนพินเมื่อวานฝนเล็กน้อยวันนี้จะเพิ่มขึ้นไหมครับ
1: วันนี้ยังไม่เพิ่มขึ้นนะครับก็อยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยอยู่เท่านั้นครับ
0: คุณประดับดาวจังหวัดชัยภูมิฝนรอบนี้จะได้มากน้อยแค่ไหนเพราะกลัวว่าหลังจากเนี้ยฝนจะน้อยลง
1: รอบนี้ยังชัยภูมิได้น้ำได้เนื้ออยู่นะครับ20 21นะครับสำหรับชัยภูมิยังเหลืออีก1เดือนนะครับฝนยังเหลืออีก1เดือนนะครับแต่ถ้าดูปีนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือฝนตกมาก็ตกมา
0: ไม่เต็มหน่วยใช่ไหม
1: คือมาสัก 2-3 วันแล้วหายไปสัปดาห์เพราะนั้นการใช้น้ำการซึมน้ำมันก็หายหมดนะครับเพราะตอนนี้ตรงแม่น้ำชีนะครับต้นน้ำแม่น้ำชีก็คืออยู่เพชรอยู่ทางด้านชัยภูมินะครับแล้วก็ไหลผ่านทางด้านแถวขอนแก่นสารคามลงมาค่อนข้างน้อยมากนะครับ
0: ก็คือรอบนี้อาจจะได้มาบ้างแต่ก็หลังจากนี้ก็ยังจะน้อยอยู่แต่อาจจะไม่ได้หายไปสักทีเดียว
1: ก็มีมาเรื่อยๆแต่ไม่ได้เยอะครับ
0: ครับคุณชุติมาสำโรงสมุทรปราการช่วงเลิกทำงาน 4-6 โมงเย็นจะมีฝนไหมคะเป็นแม่ค้าตลาดนัด
1: สำโรงมีได้นิดหน่อยครับไม่มากครับอาจจะเป็นโปรยลงมานะครับแต่โอกาสจะเป็นทางด้านถ้าแถวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะไปทางด้านนนทบุรีปทุมมากกว่าครับ
0: ครับคุณน้องดิวอีสานล่างข้าวรอฝนอยู่ฝนน้อยมากครับปีนี้
1: ใช่ครับปีนี้น้อยมากนะครับก็เอาใจช่วยนะครับว่าที่จริงเราอยากได้พายุสักลูกหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับซึ่งณตอนนี้ก็ยังไม่เห็นเลยนะครับช่วง 20-21 อีสานล่างก็จะมีฝนเข้ามาบ้างนะครับ
0: ส่วนเรื่องพายุจะมีมาไหมก็ต้องติดตามกันอีกทีนึงนะครับเพราะตอนนี้ก็ยังไม่มีปรากฏขึ้นมานะครับ
1: ยังไม่ปรากฏขึ้นมาครับ
0: คุณกิติศักดิ์ถ้าตูมสูดอินจะได
4: ้พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
5: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
6: กรมพละศึกษาเปิดศึกดวลแข้งสุดยิ่งใหญ่ฟุตบอลชิงชนะเลิศ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2569ขน12ทีมร่วมชิงชัยที่สนามกีฬามหาราชอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2569โดยมีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกหัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรตินักกีฬาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมสำหรับการจัดการแข่งขันดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจากกรมพละศึกษาและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21สิงหาคม2569โดยในรอบชิงชนะเลิศนี้มีทีมฟุตบอลตัวแทนจากในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลา4อำเภอผ่านเข้าร่วมชิงชัยทั้งสิ้น12ทีมได้แก่จังหวัดปัตตานี5ทีมจังหวัดนราธิวาส3ทีมจังหวัดยะลา2ทีมและจังหวัดสงขลา2ทีมสำหรับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 70,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1รับเงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2รับเงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและรองชนะเลิศอันดับ3รับเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลทั้งนี้คณะผู้จัดงานยังได้มอบเงินสนับสนุนบำรุงทีมให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง12ทีมทีมละ 30,000 บาทเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาในการมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไปอีกด้วย
7: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
5: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัย ชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
11: English please press 1
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
16: เกษตรเพื่อประชา
17: สกลนครหนึ่งในจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตผ้าย้อมครามที่มาจากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรมหม่อนไหมโดยสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถสกลนครรวบรวมพัฒนาสายพันธุ์ครามและจัดศูนย์เรียนรู้แหล่งวิชาการการผลิตเนื้อครามพร้อมทั้งศึกษารวบรวมเชิดชูผู้รู้ภูมิปัญญาแห่งครามหรือปราชญ์ครามแห่งอีสานตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดสกลนครเป็นหลักในการพัฒนาครามไปสู่ระดับโลกกรมหม่อนไหมได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านครามครบวงจรขึ้นโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นแปลงสาธิตการปลูกและการอนุรักษ์พันธุ์ครามโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตในการบริหารจัดการเพื่อให้ได้เนื้อครามที่มีคุณภาพรวมไปถึงจุดเรียนรู้การผลิตเนื้อครามจุดเรียนรู้การก่อหม้อครามการย้อมเส้นไหมและเส้นใยอื่นด้วยครามจุดเรียนรู้การทอผ้าที่มีข้อมูลทางวิชาการทั้งในรูปแบบทฤษฎีและปฏิบัติและจุดเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านครามในรูปแบบ LINE Official เพื่อให้ผู้ที่สนใจเรื่องครามจากทุกมุมโลกสามารถหาข้อมูลความรู้ได้สะดวกมากขึ้นด้วยการสแกน QR Code ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ด้านครามครบวงจรได้ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสกลนครหรือหากต้องการเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้ในพื้นที่สามารถติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์042 163 085

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

รายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

พบกับผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาผ่าน2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามอจอดอนครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็รวมไปถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคองFM 100 MHz ฟังได้ที่อำเภอสีคิ้วแล้วก็อำเภอใกล้เคียงเช่นเดียวกันครับแล้วก็นอกจากนั้นครับยังสามารถรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็รวมไปถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org แล้วก็ค้นหาสถานี KRB Radio ครับแล้วก็ทางด้านของ www.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz รวมไปถึงหน้าเพจ Facebook แล้วก็ช่อง YouTube ครับวิทยุมจร.นครราชสีมาครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางที่เราออกอากาศนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้ครับฟังจากช่องทางใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรนะครับก็แจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับในช่วงแรกครับเช่นเคยสำหรับช่วงของ NMAB Update ก็มีข่าวอัปเดตท่านได้รับฟังกันทุกเช้าเช่นเดิมครับไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับสัมสนข้อมูลโดยกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็โครงการดีๆนะครับจากสมาคมผู้สูงอายุตาบอดนะครับที่เป็นโครงการเกี่ยวข้องกับ อาชีพนะครับเพื่อให้พี่น้องคนตาบอดสูงอายุเราได้มีอาจจะมีอาชีพเสริมแล้วมีอะไรมาพบปะพูดคุยกันนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับประจำเช้าของวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569

0: ่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะครับว่าพอเราก้าวเท้าออกจากบ้านปุ๊บเหมือนเดินทะลุเข้าไปในตู้อบเสาหน้าขนาดยักษ์เลย
2: โหร้อนชื้นแบบสุดๆไปเลยนะคะวันนี้
1: ใช่ครับคืออุณหภูมิมันแบบ34องศาเซลเซียสแล้วบวกกับความชื้นที่สูงปรี๊ดนี่แหละครับสภาพอากาศของโคราชบ้านเราในวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคม2569ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMA Update นะครับ
2: ซึ่งช่วงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดด้วยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับออกอากาศทางสถานีวิทยุมจร.วิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองแล้วก็สถานีวิทยุลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วทุกวันจันทร์ถึงศุกร์9โมงถึง10โมงเช้าเลยครับ
2: ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะคะ
1: วันนี้เรามีข้อมูลสภาพอากาศเจาะลึกแล้วก็โอกาสสร้างอาชีพน่าสนใจมาฝากกันเพียบเลย
2: ใช่ค่ะผมเริ่มจากข้อมูลสภาพอากาศของภาคอีสานก่อนเลยดีกว่าโคราชบ้านเราอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็สูงสุดพุ่งไปถึง34องศาเซลเซียสสิ่งที่บอกไปตอนต้นเลย
3: อือฮึ34องศาแล้วคือความรู้สึกมันไม่ใช่หน้าฝนที่เย็นสบายนะมันอ้าวแล้วก็ฉ่ำๆแบบแปลกๆเหมือนมีระบบอากาศอะไรบางอย่างมาเร่งปฏิกิริยาให้ความชื้นมันอบอวลอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเลยครับ
2: ใช่เลยค่ะคือกลไกเบื้องหลังปรากฏการณ์นี้ก็น่าสนใจมากมันเกิดจากร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของประเทศเราค่ะลากยาวไปเชื่อมกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่เวียดนามตอนบน
3: อ๋อร่องมรสุมไปเจอความกดอากาศต่ำ
2: ถูกต้องค่ะถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยมันคือจุดที่อากาศร้อนจัดแล้วลอยตัวสูงขึ้นใช่ไหมคะพออากาศมันลอยขึ้นไปมันก็จะเกิดแรงแบบแรงสุญญากาศที่พื้นผิวทำหน้าที่เหมือนเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์เลย
3: เออเครื่องดูดฝุ่นยักษ์ฟังดูเห็นภาพเลยครับ
2: ค่ะมันก็จะไปดูดเอามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่หอบเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาเติมเต็มแบบเต็มกำลังโคราชเราก็เลยรับเอาความชื้นกับฝนไปเต็มๆแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะ
3: ถ้าแรงดูดมันมหาศาลจนภาคอีสานเรายังสัมผัสได้ขนาดนี้ฝั่งทะเลที่รับลมมรสุมโดยตรงนี่น่าจะอ่วมเลยสิครับ
2: โอ้โหแน่นอนค่ะภาคเหนือกับภาคใต้ฝั่งอันดามันรับศึกหนักที่สุดเลยค่ะมีฝนตั้ง 60% ของพื้นที่ทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะคะ
3: โหคลื่นสูงมากแล้วเรือเล็กนี่ออกได้ไหมครับ
2: ไม่ได้เลยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงทะลุ3เมตรไปแล้วเรือเล็กคืองดออกจากฝั่งเด็ดขาดเลยค่ะส่วนพื้นที่อื่นๆอย่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยรวมไปถึงกรุงเทพมหานครก็มีฝนกระจายตัวอยู่ที่ 40% ของพื้นที่ค่ะ
3: พอพูดถึงเรื่องข้อจำกัดอย่างชาวประมงที่ต้องงดออกเรือเพราะสภาพอากาศแบบนี้มันทำให้ผมคิดถึงเรื่องการก้าวข้ามข้อจำกัดในมุมอื่นๆของชีวิตเหมือนกันนะครับ
2: ยังไงหรอคะ
3: คือช่วงที่อากาศแปรปรวนฝนตกบ่อยแบบนี้การหากิจกรรมในร่มทำถือเป็นจังหวะที่ดีมากมีโครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านอาหารว่างและการถนอมอาหารสไตล์ญี่ปุ่นจัดโดยสมาคมผู้สูงอายุตาบอดไทยมาแนะนำครับ
2: น่าสนใจจังเลยค่ะแล้วเขาจะสอนทำเมนูอะไรบ้างคะเนี่ย
3: งานนี้คือมีเชฟผู้เชี่ยวชาญมาสอนทำข้าวปั้นโอนิกิริทำผักดองสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็กล้วยอบธัญพืชด้วยนะครับแต่งานนี้มีเงื่อนไขสำคัญที่ต้องขีดเส้นใต้เน้นย้ำเลยครับ
2: เงื่อนไขอะไรคะ
3: รับเฉพาะคนตาบอดหรือคนพิการที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้นครับ
2: อ๋อเป็นโครงการเฉพาะกลุ่มเลยแล้วรับจำนวนเยอะไหมคะ
3: รับจำนวนจำกัดมากๆครับแบ่งเป็น2รุ่นรุ่นละ20คนเท่านั้นเองรุ่นแรกเรียนวันที่12ถึง13กันยายน2569ส่วนรุ่นที่2เรียนวันที่26ถึง27กันยายน2569ครับ
2: แล้วสถานที่จัดงานล่ะคะจัดที่ไหน
3: จัดที่ทำการสมาคมซอยบางแหวก2กรุงเทพมหานครครับใครที่สนใจต้องรีบติดต่อเลยที่คุณเจนจิราเบอร์โทรศัพท์0631043093ครับ
2: คือตอนแรกที่ได้ยินเรื่องนี้ก็แอบทึ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าอาหารญี่ปุ่นเนี่ยปกติจะเป็นศิลปะที่เน้นเรื่องสีสันแล้วก็การจัดจานให้สวยงามคือมันต้องมองด้วยตามากๆใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับผมก็สงสัยเหมือนกันว่า คนตาบอดจะใช้เทคนิคไหนในการก้าวข้ามข้อจำกัดตรงนี้ไปได้
2: คือพอมาวิเคราะห์ดูการทำอาหารจริงๆมันไม่ได้มีแค่ตาสัมผัสอย่างเดียวนะคะเชฟเขาจะสอนให้ผู้เรียนดึงเอาความได้เปรียบทางประสาทสัมผัสที่เฉียบคมด้านอื่นๆของคนตาบอดมาใช้เป็นเครื่องมือหลักเลยค่ะ
3: เช่นแบบการคลำหาวัตถุดิบหรือการดมกลิ่นเหรอครับ
2: ใช่ค่ะอย่างการปั้นโอนิกิริให้ออกมาเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมพอดีคำเนี่ยต้องอาศัยการสัมผัสเนื้อข้าวแล้วก็การกะน้ำหนักมือที่แม่นยำมากหรือแม้แต่การดมกลิ่นเพื่อเช็คระดับความเปรี้ยวของน้ำส้มสายชูในผักดองค่ะ
3: อ๋อมันคือการเปลี่ยนข้อจำกัดทางกายภาพให้กลายเป็นความละเอียดอ่อนทางรสสัมผัสแทนสินะครับ
2: ถูกต้องเลยค่ะเป็นเทคนิคที่ยอดเยี่ยมมาก
3: ๆโอ้โหฟังแล้วเห็นภาพเลยครับสิ่งที่น่าคิดต่อก็คือถ้ามีการต่อยอดทักษะอาหารนานาชาติใหม่ๆแบบนี้ไปเรื่อยๆในอนาคตอันใกล้เราอาจจะได้เห็นโมเดลธุรกิจร้านอาหารหรือคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นที่บริหารโดยกลุ่มคนตาบอดทั้งหมดเลยก็ได้นะครับ
2: ใช่เลยค่ะลองจินตนาการถึงการได้ไปนั่งหลบฝนทานข้าวปั้นที่คัดสรรผ่านความละเอียดอ่อนทางสัมผัสที่บางทีคนทั่วไปอาจจะมองข้างไปคงเป็นประสบการณ์การทานอาหารแบบใหม่ที่น่าติดตามมากๆค่ะ
3: ใช่ครับผมสำหรับใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการของเรานะครับสามารถติดต่อมาได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ0816162399ครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีครับ
4: กำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471
5: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องที่จอดรถคนพิการที่คนปกติต้องรู้เมื่อพูดถึงเรื่องที่จอดรถคนพิการที่จอดรถคนชราที่จอดรถผู้หญิงมักถูกพูดถึงประเด็นร้อนตลอดเวลานับเป็นหนึ่งในประเด็นที่ยังคงถูกหยิบมาถกเถียงโดยตลอดทั้งที่มีสัญลักษณ์อย่างชัดเจนว่าบริเวณนี้เป็นที่จอดรถสำหรับคนพิการคนชราและสตรีที่จอดรถคนพิการคือที่จอดที่สมุดไว้เพื่อคนพิการโดยเฉพาะเป็นที่จอดที่กว้างกว่าที่จอดรถปกติทั่วไปเพื่อรองรับการใช้รถเข็นวีลแชร์หรือไม่ค้ำแขนส่วนใหญ่แล้วจะตั้งอยู่ใกล้กับจุดเข้าออกอาคารมากที่สุดเพื่อผู้ที่มีความบกพร่องเรื่องการเคลื่อนไหวคล่องตัวและใช้งานได้สะดวกมากที่สุดการมีที่จอดรถของคนพิการในพื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลสถานีตำรวจห้างสรรพสินค้าปั๊มน้ำมันหรือสวนสาธารณะเป็นการมีไว้เพื่อคงเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ทุกคนมีความเสมอภาคในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะกับผู้ที่มีความหย่อนความสามารถในการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นผู้พิการคนชราภาพผู้ทุพพลภาพหรือแม่ท้องนั่นก็เพื่อเป็นการรองรับการดูแลตัวเองของคนนั้นเพื่อสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเสมอภาคโดยทั่วไปแล้วมักเห็นคนปกติหลายคนใช้บริการจอดรถสำหรับคนพิการหรือคนชราอยู่บ่อยครั้งเป็นการเบียดสิทธิ์ที่คนพิการควรได้รับซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายดังกล่าวรองรับเนื่องจากเครื่องหมายที่จอดสำหรับคนพิการไม่ใช่เครื่องหมายห้ามจอดและพื้นที่จอดรถสำหรับคนพิการก็ไม่เข้าข่ายพื้นที่ห้ามจอดตามที่พรบ.จราจรทางบกตามที่มาตรา57ระบุเอาไว้ด้วยแม้การแจ้งที่จอดสำหรับผู้พิการจะเป็นการกระทำที่ไม่ผิดกฎหมายไม่มีการเสียค่าปรับแต่อย่างใดแต่ด้วยความเป็นคนไทยด้วยสามัญสำนึกคนปกติส่วนใหญ่มักไม่ทำการเบียดเบียนดังกล่าวอีกทั้งที่จอดรถคนพิการยังมีจำนวนเพียงแค่ร้อยละ10จากที่จอดรถทั้งหมดเพียงเท่านั้นหากลานจอดดังกล่าวมีพื้นที่รองรับรถยนต์ได้ทั้งหมด25คันแต่มีที่จอดรถรองรับคนพิการเพียงแค่1ที่ว่างเท่านั้นแต่ก็ยังมีคนที่ลักไก่ใช้บริการอยู่เพื่อไม่ให้เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นหากเพราะว่าคนปกติจอดรถในที่จอดรถคนพิการค ควรแจ้งเจ้าหน้าที่อาคารหรือเจ้าหน้าที่สถานที่เพื่อย้ายรถดังกล่าวออกจากที่จอดรถทันทีดังนั้นแล้วเมื่อพูดถึงปัญหาที่จอดรถคนพิการอาจจะยังเป็นประเด็นถกเถียงอีกครั้งได้ในอนาคตอาจเกิดเป็นดราม่าครั้งที่นับไม่ถ้วนก็เป็นได้และเพื่อความเสมอภาคที่ไม่ได้แปลกว่าทุกคนต้องได้เท่ากันหมดแต่กับบางคนที่มีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตสังคมจำเป็นต้องเอื้อประโยชน์บางอย่างเพื่อให้เขาดำเนินชีวิตได้เหมือนคนอื่นๆขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ amawintv.com

0: ดท้องไม่ไหวแล้วอาเจียนจนจะหมดแรงแล้วเนี่ยสงสัยเมื่อวานกินข้าวกล่องแล้วไม่ได้อุ่นก่อนอาหารคงบูดแน่
1: ๆนั่นไงบอกเลยว่าต้องอุ่นอาหารก่อนกินทุกครั้งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอาหารบูดง่ายเธอรู้ไหม
2: อย่าปล่อยให้อาหารเป็นพิษเล่นงานคุณกรมควบคุมโรคย้ำเตือนยึดหลักสุกร้อนสะอาดสุกทำยังไงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานสุกสุกดิบดิบข้าวกล่องควรแยกกับข้าวใส่ถุงต่างหากร้อนอุ่นนานแค่ไหนอาหารที่ปรุงไว้นานเกิน2ชั่วโมงต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งหากอาหารมีรสชาติกลิ่นและสีที่เปลี่ยนไปไม่ควรนำมารับประทานต่อเด็ดขาดสะอาดยังไงบริโภคอาหารน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาดมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตถังแช่น้ำแข็งที่ใช้รับประทานไม่ควรนำมาแช่รวมกับผักและเนื้อสัตว์ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงและก่อนกินทุกครั้งหากท้องเสียรุนแรงให้ดื่มน้ำผสมผงละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำและรีบไปพบแพทย์ทันที
3: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: กลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ9นาฬิกากับอีก35นาทีโดยประมาณครับอยู่กับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราออกอากาศสดกันทุกวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับฝั่งได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคองครับ FM 100เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอสีคิ้วแล้วก็อำเภอใกล้เคียงเช่นเดียวกันแล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้ครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมเราเองครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org ครับแล้วก็ทางด้านของ www.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz รวมไปถึงหน้าเพจ Facebook และก็หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาครับรับฟังกันได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกเลยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471 นะครับ081-510-9471หรือว่าท่านใดมีข้อสงสัยนะครับมีข้อสอบถามเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเองนะครับหรือว่าเป็นสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับคนพิการนะครับทุกๆประเภทเลยรวมถึงผู้สูงอายุนะครับก็สอบถามผ่านหน้าไมค์ตรงนี้ได้นะครับ081-510-9471นะครับ081-510-9471ครับเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับที่13สิงหาคม2569ที่ผ่านมาทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดครับหน่วยงานในเครือเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนะครับสมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็คือของท่านบุญหลายเลี่ยมกระโทกนะครับพี่บุญหลายของเรานะครับซึ่งเรียกว่าเกิดเชื้อรานะครับขึ้นตานะครับแล้วก็เป็นอีกหลายโรคแทรกซ้อนเลยนะครับก็ลงไปช่วยนำเบาะนะครับสูบลมนะครับเป็นเบาะกันแผลกดทับนะครับเพราะว่าพี่บุญหลายหลังจากที่เกิดเรื่องต่างๆขึ้นแล้วนะครับตาจากเดิมที่เคยมองเห็นบ้างนะครับเคยนำพาพี่น้องคนตาบอดเราเข้าร่วมโครงการกิจกรรมต่างๆตอนนี้ก็มองไม่เห็นแล้วนะครับแล้วก็มีลักษณะของร่างกายอ่อนแรงครึ่งซีกนะครับก็อาจจะตอนนี้อาจจะยังไม่สามารถเดินได้นะครับก็ต้องนอนติดเตียงนะครับเราก็ทางมูลนิธิเราก็ลงไปช่วยเหลือแล้วก็พร้อมจัดซื้อเขาเรียกว่าถังออกซิเจนสำรองนะครับให้กับพี่บุญหลายด้วยนะครับเพราะว่าตัวหลักก็ได้มาจากโรงพยาบาลแล้วนะครับแต่ก็ไว้สำรองในกรณีที่ตัวหลักอาจจะมีปัญหาตรงนี้นะครับก็เราก็ลงพื้นที่ไปนำโดยหลายๆท่านนะครับท่านนายกสุชาติด่านกระโทกท่านรองประธานศูนย์ประธานมูลนิธิท่านบุญเลี้ยงนะครับท่านรัตนาเกษมศักดิ์ท่านมณิกานะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ลงไปพบปะพูดคุยกับพี่บุญหลายในวันนั้นนะครับพี่บุญหลายก็ถือว่าเป็นอีกบุคคลสำคัญนะครับของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้นำอีกหนึ่งท่านนะครับที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด นะครับในจังหวัดนครราชสีมาช่วยเหลือนำพาคนตาบอดเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆนะครับก็ดูแลฝั่งทางด้านของชมรมคนตาบอดคอนบุรีนะครับโดยประธานท่านนฤทธิ์ลิจโปะนะครับที่ดูแลอยู่ตรงนั้นแล้วก็รวมถึงพี่บุญหลายด้วยนะครับแล้วก็พี่บุญหลายเป็นกรรมการและเลขานุการของชมรมนะครับคนตาบอดคอนบุรีแล้วก็เป็นกรรมการและปฏิคมของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราด้วยนะครับก็วันนั้นนะครับก็ได้ลงไปพูดคุยเดี๋ยวจะให้ฟังคลิปเสียงนะครับการพูดคุยวันนั้นคุณรัตนาทำมาให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเชิญรับฟังครับ
1: มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดได้ลงพื้นที่มอบถังออกซิเจนให้แก่นางสาวบุญหลายเลี่ยมกระโทกเนื่องจากนางสาวบุญหลายเลี่ยมกระโทกได้ผ่าตัดไซนัสจำนวน5ครั้งเส้นเลือดในสมองตีบและเชื้อราขึ้นตาทำให้เป็นผู้ป่วยติดเตียงชีวิตเราย
2: ังคงเดินไปพี่หลาย
3: ฮะ
2: เป็นยังไงบ้างคะ
3: ก็รู้สึกได้ออกจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้านก็เหมือนสดชื่นขึ้น
2: สดชื่นขึ้น
3: ตอนอยู่โรงพยาบาลก็เหมือนอยากกลับบ้านไปแล้วเหมือนจะแบบมีเรี่ยวมีแรงเหมือนจะเดินได้เหมือนจะทำอะไรได้อย่างเงี
2: ้
3: ยอยู่โรงพยาบาลก็นอนอย่างเดียว
2: สาเหตุอะค่ะมันเกิดจากอะไรคะถึงทำให้เป็นแบบนี้ค่ะ
3: ตอนแรกขายลอตเตอรี่อยู่ดีๆค่ะทีนี้ลมพัดมามันเหมือนมีฝุ่นเข้าตาทีนี้ไปก็ยิงตานิดนึงมันปวดก็เลยบอกน้องพาไปหาหมอค่ะไปหาหมอที่คอนบุรีหมอคอนบุรีบอกว่าต้องส่งหมาลาก็เลยบอกว่าขอไปมทสได้ไหมคะหมอบอกว่าได้เลยพอไปมทสหมอเขาเอาเข้าเอ็กซเรย์เขาบอกว่าเชื้อรามันเข้าในโพรงจมูกไซนัสมันเข้าไซนัสเขาก็เลยขอผ่าเขาเลยให้ผ่าค่ะ
2: ผ่าทั้งหมดกี่ครั้งคะ
3: 5ครั้งค่ะ
2: 5ครั้งเลยจากน้ำหนักเท่าไหร่นะ
3: 76
2: ตอนนี้เหลือ
3: 52
2: 52เข้าโรงพยาบาล2เดือนน้ำหนักหายไป24กิโลเลยใช่ไหมคะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะตอนนี้ก็ยังต้องอันนี้คือพอนั่งได้แล้วใช่ไหม
3: พอนั่งได้เฉยๆค่ะแต่ฝั่งซ้ายอ่อนแรงคือเท้าไม่รู้สึกมันไม่มีแรงค่ะมันแค่ทำได้ยินดีหน่อยๆค่ะ
2: อ
3: ๋
2: อค่ะแต่ก่อนก็คือพี่บุญหลายก็คือมองเห็นเดินล่าง
3: ค่ะ
2: มองเห็นเดินล่างข้างนึงก็คือมองเห็นหนทางที่จะเยอะคอยช่วยเหลือคนอื่นเนาะคอยพาคนตาบอดไปนู่นไปนี่ไปนั่นแล้วอยู่ดีๆก็นั่นแหละค่ะเชื้อราก็ขึ้นตานะคะแล้วตอนนั้นหมอฉีดยาตรงลูกตาใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะฉีดสองข้างมองเห็นพอฉีดไป5ครั้งตอนนี้มืดสนิทเลยค่ะ
2: ไซนัสก็ผ่า5ครั้งนะคะแล้วตอนนี้เริ่มขยับร่างกายได้แล้วเน
3: า
2: ะ
3: ก่อนจะยาพลิกตัวเองพลิกไปพลิกมา
2: ค่ะ
3: ยาฝืนตัวเองซึ่งล้างตัวเองลุกขึ้นให้ได
2: ้ตอนนี้ก็คือเห็นแจ้งไปว่าต้องการเป็นเบาะลมใช่ไหมเบาะลมเราก็จัดให้
3: อย่างงี้มันปวดมันปวด
2: ค่ะเบาะลมแล้วก็จัดให้แล้วนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วทีนี้ขาดถังออกซิเจนนะคะถังออกซิเจนอันนี้นะคะทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดก็เลยนำถังออกซิเจนมามอบให้นะคะเผื่อฉุกเฉิน
3: ทางมูลนิธินะคะ
2: ค่ะก็อยากให้ขอบคุณผู้ใจบุญทุกๆท่านนะคะที่ได้ค่ะที่ได้ร่วมสนับสนุนนะคะค่ะก็ยังไงก็ทางเราก็ขอให้พี่บุญหลายสู้ๆนะคะทางเราก็เป็นกำลังใจให้นะคะเราจะได้มาช่วยกันพัฒนาคนตาบอดต่อไปนะคะ
3: ในกำลังใจที่ทุกๆท่านพี่ๆน้องๆทุกท่านนี่แหละค่ะตอนแรกพี่บุญหลายว่าจะไม่สู้แล้วค่ะเพราะว่ามันเหนื่อยเหลือเกินทางความเนื้อของน้องแบมน้องแบมบอกว่าพี่บุญหลายหายเร็วๆเราจะได้ไปเจอกันจะได้ไปนู่นไปนี่ไปสนุกด้วยกันไปเจอพี่น้องด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดสู้
2: ค่ะยังไงก็ต้องสู้ค่ะสู้ๆเดี๋ยวก็หายแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมร่วมกันเดี๋ยวไปเจอพี่น้องคนตาบอดด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปช่วยกันพัฒนาอีกเนาะยังไงก็อยากให้พี่บุญหลายสู้ๆถ้าขาดหรืออะไรก็บอกทางมูลนิธิได้นะคะถ้าอันไหนพวกเราช่วยได้พวกเราก็จะยินดีที่จะช่วยนะคะ
3: ขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: นี่ก็คือบรรยากาศในวันนั้นนะครับที่ทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดเราลงพื้นที่ไปนะครับไป รับชมทั้งภาพและเสียงได้ผ่านทางหน้าเพจ Facebook ของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดเรานะครับหรือว่าท่านใดอยากร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสพี่บุญหลายหรือว่าเคสอื่นๆนะครับที่มีความเดือดร้อนความยากลำบากในการดำรงชีวิตนะครับก็สามารถร่วมสนับสนุนกันเข้ามาได้นะครับมูลนิธิเราก่อตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์นี้นะครับเพื่อช่วยเหลือเยียวยาดูแลพี่น้องคนตาบอดทั่วประเทศครับที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตอาจจะเป็นพิการซ้ำซ้อนเพิ่มเติมนะครับมีความยากจนอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดของเรากันเข้ามาได้นะครับมูลนิธิกับทางสมาคมของเราก็เป็นการบริหารแยกกันนะครับเรื่องของงบประมาณต่างๆนะครับงบประมาณของมูลนิธิ 100% ก็จะนำไปช่วยเหลือพี่น้องคนตาบอดตรงนี้นะครับก็สามารถร่วมสนับสนุนกันเข้ามาได้นะครับสำหรับการช่วยเหลือพี่น้องที่มีความยากลำบากตรงนี้ครับสามารถโอนเงินมาได้ที่บัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับ665036633ครับ665036633บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดครับ665036663นะครับก็ร่วมสมทบทุนเพื่อเป็นทุนช่วยเหลือพี่น้องคนตาบอดของเราเข้ามาได้หรือว่าท่านใดพบพี่น้องคนตาบอดเราที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตครับไม่ว่าจะเป็นมีความยากจนนะครับที่อยู่อาศัยสุดโซมอะไรแบบนี้นะครับหรือว่ามีความพิการซ้ำซ้อนมากกว่า1ประเภทนะครับนอกจากตาบอดแล้วอาจจะยังมีหูตึงหูหนวกมีพิการร่างกายเพิ่มเติมอะไรแบบนี้นะครับก็แจ้งเราเข้ามาได้เดี๋ยวเราจะได้ลงพื้นที่ไปดูเพื่อจะได้หาวิธีช่วยเหลือบรรเทานะครับความยากลำบากเพิ่มเติมได้นะครับโทรมาแจ้งที่เบอร์ของทางมูลนิธิก็ได้นะครับเบอร์หลักขององค์กรเราก็จะเป็น044-353-452ครับ044-353-452กด0ติดต่อมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดหรือว่าเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือก็083-456-9151นะครับ083-456-9151ครับ LINE official @bldfconnect นะครับ@bldfconnect หรือว่าเพจ Facebook มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับเพจหลักเพจจริงต้องมีติ๊กถูกสีน้ำเงินอยู่ที่ชื่อของเพจด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดของเราไว้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางอีกหนึ่งรูปแบบครับที่เราก็เป็นการส่งเสริมนะครับช่วยเหลือเกี่ยวยานะครับคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนตาบอดเราโดยผ่านทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับแล้วก็หลายๆท่านสอบถามเข้ามาว่าจะมีการประกาศรายชื่อนะครับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการวางแผนการลงทุนการออมสำหรับคนตาบอดในวัยเกษียณของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดของเราเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องเอารายชื่อผู้ที่ลงชื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่20นี้นะครับจะได้นำเข้าที่ประชุมแล้วก็นำตรวจสอบคุณสมบัตินะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะเคยเข้าร่วมโครงการนี้แล้วมาเมื่อ 1-2 ปีที่แล้วนะครับเพราะว่าทางกรมเขากำชับมาว่าใครเคยเข้าร่วมแล้วที่ยังเพิ่งเข้าไม่นานนะครับอาจจะเอาสิทธิ์ให้กับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมก่อนนะครับเราต้องคัดกรองรายชื่อนะครับไม่ว่าจะเคยเข้าร่วมจากองค์กรใดก็ตามนะครับเราต้องเรียกว่าคัดกรองรายชื่อก่อนนะครับแล้วก็จะได้มีการประกาศอย่างช้านะครับอย่างช้าที่สุดจะได้ประกาศ ให้ได้ทราบกันน่าจะเป็นอย่างช้าคือต้นเดือนกันยายนนะครับหรือว่าอาจจะได้เร็วสุดก็คือปลายเดือนสิงหาคมอะไรประมาณนี้นะครับก็คอยติดตามข่าวสารจากทางเพจของมูลนิธิหรือว่ารายการแสงสว่างในความมืดของเราก็ได้นะครับนี่ก็คือสิ่งดีๆนะครับข่าวดีๆที่เรานำมาส่งต่อกันนะครับเรื่องของการช่วยเหลือคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ทั่วประเทศนะครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับตามข้อบังคับใหม่นะครับหลักเกณฑ์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับก็ปัจจุบันนะครับผู้ที่จะสามารถสมัครเป็นสมาชิกกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาเกิน90วันขึ้นไปนะครับจากเดิมที่เป็นเกิน1ปีขึ้นไปตอนนี้เราปรับลงมาเหลือ90วันแล้วนะครับย้ายมาอยู่จังหวัดนครราชสีมาครบ90วันนะครับก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ทันทีนะครับแล้วก็ในหลักเกณฑ์อื่นก็ยังเหมือนเดิมครับต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปนะครับมีบัตรประจำตัวคนพิการซึ่งระบุความพิการประเภท1นะครับในบัตรนะครับก็จะสามารถสมัครเป็นสมาชิกกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้โดยเตรียมหลักฐานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน2ชุดสำเนาทะเบียนบ้าน2ชุดสำเนาบัตรคนพิการ2ชุดรูปถ่าย1นิ้ว2ใบพร้อมเงินค่าสมัคร100บาทนะครับเป็นค่าธรรมเนียมในการสมัคร20บาทนะครับแล้วก็ค่าบำรุงสมาคมรายปีอีก80บาทรวมเป็น100บาทนะครับถ้าท่านมาสมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานสมาคมอาจจะไม่ต้องถือสำเนาเอกสารนะครับมานะครับอาจจะถือเป็นเอกสารตัวจริงมาเลยเดี๋ยวให้น้องถ่ายเอกสารให้แล้วก็รูปถ่ายก็ไม่ต้องถ่ายมานะครับเดี๋ยวให้น้องถ่ายให้เลยนะครับก็แต่ถ้าเกิดในกรณีที่ท่านไม่ได้มาสมัครด้วยตัวเองนะครับจะส่งเอกสารมาสมัครรบกวนโทรมาแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่เราได้มีการกรอกข้อมูลลงระบบก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้ส่งตัวใบสมัครตัวจริงให้ท่านในการลงลายมือชื่อนะครับแล้วก็ท่านก็จะได้ค่อยส่งตัวเอกสารประกอบกลับมาหาเราเพื่อการสมัครสมาชิกที่ถูกต้องนะครับเอกสารครบถ้วนถูกต้องจะได้มีความรวดเร็วในการพิจารณาของทางอนุกรรมการแล้วก็ของทางคณะกรรมการเราด้วยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสมัครสมาชิกครับ044-353-452ครับแล้วก็081-616-2399ครับ081-616-2399นะครับติดตามข่าวสารอื่นๆของทางสมาคมสอบถามข้อมูลอื่นๆได้อีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง LINE Official ก็ @nmabconnect นะครับFacebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเพจหลักเพจจริงต้องมีติ๊กถูกสีน้ำเงินอยู่ที่ชื่อเพจด้วยนะครับ Instagram แล้วก็ @tabord.nm นะครับTikTok เรื่องเล่าชาวตาบอด YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio นะครับหรือว่าเว็บไซต์ www.nmab.or.th แล้วก็เข้าไปที่หน้าหลักนะครับก็จะมีเมนูต่างๆให้ท่านได้สามารถกดนะครับเพื่ออ่านข้อมูลต่างๆของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้แล้วก็สามารถติดตามรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้นะครับหลากหลายช่วงเวลานะครับเลยนะครับอย่างเช่นช่วงเช้าที่เราออกอากาศอยู่นี้ก็ผ่าน2สถานีครับมจร.นครราชสีมา 99.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ลุ่มน้ำลำตะคองได้เป็น100เมกะเฮิรตซ์นะครับ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาแล้วก็ช่วงบ่าย15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทุกวันนะครับก็จะเป็นทางจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับอำเภอเมืองสายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอนนท์แดงแล้วก็ท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายนะครับก็ติดตามกันได้ตามช่วงเวลาตามสถานีที่ท่านสะดวกได้เลยนะครับแล้วก็สามารถติดตามทุกๆรายการนะครับทุกๆช่วงของเรานะครับของรายการแสงสว่างในความมืดแล้วก็รายการอื่นๆได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็รวมไปถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับแล้วก็ค้นหาสถานี KRB Radio รับฟังกันได้ตลอด24ชั่วโมงครับมีข่าวสารข่าวต้นชั่วโมงนะครับเพลงเพราะๆรายการสาระนะครับดีๆให้ท่านได้รับฟังกันนะครับก็ฝากเข้าไปรับฟังกันเยอะๆนะครับเป็นอีกหนึ่งบริการดีๆครับเพื่อการเข้าถึงข่าวสารต่างๆของพี่น้องคนตาบอดเราทั้งในจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็พี่น้องทั่วประเทศทั่วโลกสามารถรับฟังได้เลยนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ประชุมหารือเตรียมคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันนักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่46ประจำปี2570ที่ห้องประชุมชั้น2สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมหารือการคัดเลือกนักกีฬาของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่46ประจำปี2570รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหารือแนวทางการจัดการแข่งขันคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาชีวศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขต5ณจังหวัดลำปางในห้วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม2569ก่อนเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศณจังหวัดนครศรีธรรมราชในเดือนมกราคม2570โดยมีนายอิทธิรัตน์ศรีนารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสำหรับชนิดกีฬาที่จังหวัดเชียงใหม่จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในรอบนี้ประกอบด้วยฟุตบอลฟุตซอลเปตองตะกร้อบาสเกตบอลวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลชายหาดโดยเน้นย้ำให้นักกีฬาแต่ละคนเลือกสมัครแข่งขันได้เพียงหนึ่งชนิดกีฬาในนามสถานศึกษาต้นสังกัดและต้องได้รับการลงนามรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อให้กระบวนการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและได้ตัวแทนกีฬาที่มีความสามารถและพร้อมสูงสุดสำหรับกีฬาชนิดอื่นๆคณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาจากการเก็บสถิติการแข่งขันโดยให้คณะกรรมการฝ่ายกีฬาแต่ละชนิดของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนมีห้างอยู่ข้างบ้านโชคดีหรือโชคร้ายกันหนอที่มาของเรื่องราวนี้เริ่มต้นมาจากห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งได้ทำทางเข้าออกด้านหลังของห้างติดกับรั้วบ้านของนางสาวอุ่นเรือนทางที่ด้านหน้าของห้างที่อยู่ติดกับถนนใหญ่มีทางเข้าออกอยู่แล้วทำให้ครอบครัวของนางสาวอุ่นเรือนซึ่งมีทั้งเด็กและคนชราได้รับความเดือดร้อนจากเสียงฝุ่นและควันรถที่วิ่งเข้าออกห้างตลอดทั้งวันจนต้องปิดหน้าต่างด้านที่ติดกับทางเข้าออกด้านหลังห้างทุกบานตลอดเวลา
10: วันดีคืนดีก็ถูกคนที่ขับรถเข้าออกบริเวณดังกล่าวตะโกนด่าทอแถมรถยนต์ของตัวเองก็ถูกรถที่วิ่งเข้าออกด้านหลังห้างชนอยู่บ่อยครั้งหนำซ้ำยังมีการก่อสร้างที่พักขยะมูลฝอยและท่อระบายน้ำทิ้งจากที่พักขยะติดกับรั้วบ้านอีกทำให้ขยะและสิ่งปฏิกูลส่งกลิ่นเหม็นเข้ามาในห้องรับแขกห้องครัวและที่รับประทานอาหารทำให้สามารถใช้ห้องในบ้านได้เพียงห้องเดียวเพราะเป็นห้องที่อยู่ไกลที่พักขยะที่สุดและต้องปิดห้องพร้อมกับเปิดไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศตลอดทั้งวันทำให้ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประมาณ 2,000 บาทถึง 3,000 บาทต่อเดือนนางสาวอุ่นเรือนได้เคยไปร้องเรียนที่เขตแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้กรุงเทพมหานครชดใช้ค่าเสียหายที่ปล่อยให้ห้างสรรพสินค้าดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ตนศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าแม้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารจะไม่ได้กำหนดสถานที่ตั้งของที่พักรวมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลว่าต้องมีระยะห่างจากบ้านพักอาศัยเท่าใดแต่กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้ที่พักรวมมูลฝอยมีระบบการป้องกันกลิ่นและการระบายน้ำเสียเพื่อให้เกิด

ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้นางสาวอุ่นเรือนและครอบครัวได้รับความเสียหายต่ออนามัยทรัพย์สินและสิทธิ์ที่จะได้พักอาศัยในบ้านโดยปกติสุขจึงพิพากษาให้ชดใช้เงินให้แก่นางสาวอุ่นเรือนและครอบครัวคนละ 26,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จและชดใช้ให้เดือนละ 2,000 บาทต่อเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 เป็นต้นไปจนกว่าเหตุเดือดร้อนรำคาญจะหมดสิ้นไปข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สทช.7ออกลาดตระเวนสมาร์ทมารีนแพทโรลใช้โดรนบินสำรวจแหล่งหญ้าทะเลพื้นที่อำเภอสิเกาและอำเภอกันตังจังหวัดตรังนายประจวบโมกขรัตผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่7เปิดเผยว่าสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่7โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตรังนำชุดปฏิบัติงานเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง1ออกปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเลหรือสมาร์ทมารีนแพทโรลพื้นที่อำเภอสิเกาและอำเภอกันตังจังหวัดตรังในพื้นที่ประกาศเขตคุ้มครองทางทะเลและการใช้ประโยชน์ทางการประมงโดยพบเพียงการทำประมงพื้นบ้านไม่พบการทำประมงพาณิชย์การทำประมงผิดกฎหมายหรือการบุกรุกทำลายระบบนิเวศทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ใช้โดรนบินสังเกตการมุมสูงเพื่อสำรวจแหล่งหญ้าทะเลและสัตว์ทะเลหายากแต่ยังไม่พบร่องรอยการกินหญ้าทะเลของพยูนและจากการสอบถามชาวประมงในพื้นที่ช่วงที่ผ่านมายังไม่พบเห็นพยูนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลการทำประมงเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและขอความร่วมมือชาวประมงร่วมเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานลาดตระเวนในครั้งต่อไป
2: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันTab to read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: ตอนภาชนะใส่เครื่องกินหมากนี่พวกเธอจำได้ไหมว่าภาชนะที่เอาไว้ใส่เครื่องกินหมากให้อยู่ร่วมกันที่ใช้กันอยู่ตามพื้นบ้านทั่วไปน่ะเรียกว่าเชี่ยนหมากอย่างของคุณยายมีรูปทรงคล้ายอ่างขนาดเล็กมีลิ้นหรือถาดก้นตื้นๆปิดอยู่ข้างบนบนลิ้นก็มีเต้าปูนซองพลูจอกหมากและตลับเถาหนึ่งจำนวน3ลูกเป็นเชี่ยนหมากสำรับหนึ่งเชี่ยนหมากอาจทำเป็นรูปทรงกระบอกขนาดเตี้ยมีลิ้นปิดบนลิ้นมีเต้าปูนซองหมากส่วนจอกหมากกับตลับ3ลูกเป็นเถาทำเป็นรูปทรงกระบอกเช่นเดียวกับตัวเชี่ยนก็มีเชี่ยนหมากทั้ง2อย่างข้างต้นนี้ทำด้วยไม้ก็มีทำด้วยเครื่องรักที่เรียกว่าเชี่ยนหมากเครื่องเขินก็มีนะจ๊ะแล้วก็ยังมีเชี่ยนหมากชนิดที่ทำด้วยทองเหลืองตัวเชี่ยนเป็นรูปทรงกระบอกเตี้ยมีลิ้นปิดบนลิ้นตั้งเต้าปูนรูปร่างคล้ายหม้อน้ำปากแคบมีเชิงและฝารูปทรงกรวยมีตลับ3ลูกรูปกลมแป้นมีเชิงมีฝาทรงกรวยเตี้ยจอกหมากลักษณะอย่างขันขนาดเล็กส่วนซองพลูทำเป็นรูปกรวยแบนปากผายเชี่ยนหมากชนิดนี้บางทีเรียกว่าเชี่ยนหมากแขกจ้ะยังมีเรื่องภาชนะใส่เครื่องกินหมากที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องเลยนะอยากจะฟังต่อไหม
12: ฉันอยากฟังอยู่แล้วละจ้า
13: ฉันก็อยากฟัง
11: อย่างหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่าล่วมหมากเป็นสิ่งทำขึ้นสำหรับใส่หมากเจียนพลูจีบติดตามตัวไว้กินเวลาออกไปเที่ยวหรือไปทำธุระนอกบ้านล่วมหมากทำด้วยผ้าเป็นรูปอย่างกระเป๋าสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดฝ่ามือมีใบปกเหมือนซองจดหมายปลายใบปกฝาล่วมติดไส้ไก่ใช้พันล่วมกันใบปกปากล่วมเปิดล่วมหมากนี้มักถือหรือพกติดไปได้กับตัวภาชนะอย่างหนึ่งคือกระเช้าหรือตะกร้าสานด้วยไม้ไผ่รูปทรงกลมหรือกลมรีมีหูหิ้วกระเช้าหรือตะกร้ามีขนาดย่อมๆใช้ใส่หมากพลูซึ่งเจียนและจีบสำเร็จแล้วถือติดมือไปกินเมื่อโอกาสไปทำบุญตามวัดแต่บางบ้านก็จัดหมากพลูบรรจุลงในกระเช้าบ้างตะกร้าบ้างสำหรับตั้งรับแขกเมื่อโอกาสมีงานแต่งงานตัดจุกเป็นต้นภาชนะอย่างต่อมาคือพานใช้พานโลหะบ้างพานแก้วบ้างตามฐานะของแต่ละบ้านใช้ใส่หมากพลูสำหรับรับแขกหรือเอาติดตัวไปพบผู้ใหญ่โดยใช้หมากพลูเป็นเครื่องคารวะภาชนะสำหรับใส่หมากพลูและเครื่องกินกับหมากยังมีอีกชนิดนึงคือถาดหมากภาชนะชนิดนี้จัดเป็นสิ่งหนึ่งในสำรับเครื่องยศของขุนนางผู้ใหญ่ในราชสำนักสยามสมัยก่อนซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ไว้เป็นเกียรติยศสำหรับตัวเจ้าแมวพวกนี้ นิ่งเป็นหลับขยับเป็นตีกันอย่างนั้นถือว่าจบเรื่องของหมากไว้ตรงนี้เพราะฉันก็ชักจะง่วงแล้วเหมือนกัน
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: โครงการชลประทานเชียงใหม่ทดสอบการบริหารจัดการโรงสูบน้ำศพแม่ข่าเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนป้องกันพื้นที่อำเภอหางดงและด้านท้ายเมืองเชียงใหม่นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าโครงการชลประทานเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่รองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนปี2569ได้ดำเนินการตรวจเช็คและทดสอบการเปิดปิดประตูระบายน้ำและทดสอบเครื่องสูบน้ำที่มีอัตราการสูบขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมีการติดตั้งทั้งหมด4เครื่องกำลังสูบเต็มที่ได้วันละ 864,000 ลูกบาศก์เมตรที่โรงสูบน้ำศพแม่ข่าตำบลศพแม่ข่าอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่โดยผลการทดสอบสามารถเปิดปิดบานประตูระบายน้ำได้และเครื่องสูบน้ำที่ทำการติดตั้งสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งจะรองรับน้ำจากบริเวณด้านท้ายสนามบินเชียงใหม่รวมถึงลำน้ำแม่ตาช้างลำน้ำแม่ตาช่วยน้ำจากพื้นที่อำเภอแม่เหี่ยกาดฝรั่งอำเภอหางดงบ้านสันผักหวานหมู่บ้านถวายพื้นที่ตำบลป่าแดดที่จะไหลมาลงที่คลองแม่ข่าน้อยซึ่งทางสถานีสูบน้ำศพแม่ข่าจะทำการเร่งสูบน้ำลงแม่น้ำปิงเป็นการป้องกันในด้านอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งนี้โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้มีการตรวจเช็คและทดสอบระบบของอาคารชลประทานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องรวมถึงเครื่องจักรเครื่องมือให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมรองรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝนปี2569ตลอดจนภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
6: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: ดีใจได้ดูแลให้คนไทยมีสุขภาพดีกับสปสช.ตอนสิทธิ์บัตรทอง30บาทกับโควิด-19สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันหนิงสายสวรรค์ขยันยิ่งขอเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้กับคนไทยทุกคนค่ะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและมีความสุขเมื่อรู้แล้วก็ต้องแชร์และบอกต่อซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทุกท่านและบุคคลที่รักในครอบครัวค่ะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากค่ะ รัฐบาลจึงเชิญชวนคนไทยทุกคนที่เข้าเกณฑ์สงสัยป่วยโควิด-19 ตรวจคัดกรองฟรีที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ของท่านหรือโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจคัดกรองฟรีจะต้องเข้าเกณฑ์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยเป็นผู้ที่มีไข้มากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปร่วมกับอาการไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจเหนื่อยหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะและในช่วง14วันก่อนเริ่มมีอาการมีประวัติการเดินทางไปหรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเป็นผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ระบาดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้และเป็นบุคลากรทางการแพทย์ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบเฉียบพลันชนิดรุนแรงที่หาสาเหตุไม่ได้หากมีอาการเข้าข่ายต้องสงสัยโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422หรือรีบไปตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ของท่านกรณีไปต่างจังหวัดให้ไปที่โรงพยาบาลของรัฐโดยต้องสวมหน้ากากอนามัยแจ้งประวัติไม่ปกปิดข้อมูลใดๆเมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นผู้เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ผู้มีสิทธิ์บัตรทองจะถูกส่งตัวรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหากอาการ

ุขภาพท้องถิ่นหรือกปท.ยังร่วมขับเคลื่อนโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา2019โดยส่งเสริมให้ท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ตามแนวทางของกรมควบคุมโรคจัดหาอุปกรณ์ป้องกันคัดกรองกลุ่มเสี่ยงตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามกลุ่มเสี่ยงในชุมชนและติดตามเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในท้องถิ่นค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่อยากให้คนไทยรู้และเข้าใจเพื่อใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้องเพื่อดูแลตัวคุณเองและคนในครอบครัวติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ @line official account สปสช.เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า @NHSO หรือโทรสายด่วนสปสช.1330ที่พร้อมให้บริการดุจญาติมิตรทุกวันตลอด24ชั่วโมง

ขายของโบราณเนี่ยก็หามั่นทันสมัยที่4ที่4นะขายได้มั้ย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2570ระดับปริญญาตรีหลักสูตร4ปีหลักสูตรเทียบโอนผลการเรียนและหลักสูตรต่อเนื่องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2570ระดับปริญญาตรีหลักสูตร4ปีหลักสูตรเทียบโอนผลการเรียนและหลักสูตรต่อเนื่องพิเศษกับการสมัครโควต้าศรีวิชัยแฟร์ฟรีได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง26สิงหาคม2569พร้อมสัมภาษณ์ภายในงานรู้ผลทันทีโดยมีคณะและสาขาวิชาดังนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงสาขาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหลักสูตร4ปีและหลักสูตรเทียบโอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมงหลักสูตร4ปีและหลักสูตรเทียบโอนคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหลักสูตร4ปีและเทียบโอนสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสารหลักสูตร4ปีและเทียบโอนและสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลหลักสูตรต่อเนื่องและวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการหลักสูตร4ปีและหลักสูตรเทียบโอนสาขาวิชาการบัญชีหลักสูตร4ปีและเทียบโอนและสาขาวิชาการจัดการและการพัฒนาธุรกิจโดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0935802062
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดี ให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: มองให้แน่ใจ
1: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเครื่องหมายมาตรฐานบังคับ
2: นี่เธอตั้งแต่เธอแนะนำฉันคราวก่อนจะซื้อสินค้าฉันมองหาเครื่องหมายมอกอทุกครั้งเลยนะแต่ว่าตอนนี้เริ่มงงอีกแล้วฉันซื้อ power bank อันใหม่มาเครื่องหมายมอกออันนี้มีวงกลมล้อมรอบด้วยหมายความว่ายังไงหรอ
1: เครื่องหมายมอกมีวงกลมล้อมรอบแบบนี้คือมาตรฐานที่กฎหมายควบคุมเช่นปลั๊กพ่วงเตาปิ้งย่างภาชนะจานชามเมลามีนแล้วก็ power bank ของเธอนี่แหละเพราะสินค้าพวกนี้นะถ้าไม่ผ่านมาตรฐานมันจะเกิดไฟช็อตเกิดการระเบิดหรือมีสารเคมีปนเปื้อนออกมาเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ประชุมพิจารณาคัดเลือกครูผู้เสียสละดูแลเยาวชนด้อยโอกาสเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบูรชัดบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่38ประจำปี2569ที่ห้องประชุมชั้น3สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาคัดเลือกครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลการศึกษาของเยาวชนด้อยโอกาสระดับจังหวัดเพื่อเข้ารับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชาติบุคคลสำคัญของโลกรางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569โดยมีนายคงกระพันเวรุสาโรจน์ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมสำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกครูผู้รับผิดชอบการดูแลเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในโครงการของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความตั้งใจอุทิศตนเสียสละในการดูแลทุกสุขและการศึกษาของเยาวชนผู้รับทุนอย่างสม่ำเสมอโดยรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมจำนวน4คนแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาจำนวน2รายได้แก่นายทศพลชุ่มเรือนครูคศ1โรงเรียนห้วยจะข้านตชดอนุสรอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่และนางสาวศิโรรัตน์จันตคาตครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านห้วยคอกหมูอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และระดับมัธยมศึกษา2รายได้แก่นางสาวอรุณใจผาวังครูคศ1โรงเรียนบ้านเวียงฝางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และนางจิราพรบุญลับครูชำนาญการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเพิ่มเติมในรอบต่อไปทั้งนี้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาประวัติและผลงานอย่างรอบคอบเพื่อคัดเลือกผู้แทนครูระดับประถมศึกษาจำนวน1คนและระดับมัธยมศึกษาจำนวน1คนส่งผลการคัดเลือกไปยังมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าภายในวันที่14สิงหาคม2569ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจะเข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติคุณและเข็มเชือดชูเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงวันคล้ายวันอนิจกรรมของหม่อมงามจิตบุรชาติเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
6: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทย
10: ตอนลูกเรือนแต่พอตัว
11: ชมรมวรรณศิลป์
12: นี่เพื่อนๆเราสองคนเอาชุดที่จะใส่ไปงานเซ็ตที่ไหนมาโชว
13: ์โอ้สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะ
12: ก็แหมระดับชั้นสองคนแล้วก็ต้องโดดเด่นเป็นธรรมดาเนอะยังไงจะรีบจัดการให้นะคะ
13: มีอะไรหรือเปล่า
12: ก็บัตรเครดิตนะสิ
13: โทรมาทวงหนี้เราก็ด้วยเพิ่งจะโดนทวงไปเมื่อเช้านี่เหมือนกัน
12: เราได้ยินหมดแล้วเหนื่อยหน้าที่เขาว่าปลูกเรือนแต่พอตัว ปลูกเรือนแต่พอตัวคือเมื่อจะทำอะไรต้องประมาณให้พอดีพอเหมาะกับฐานะและความสามารถของเราเหมือนกับเวลาที่เราปลูกบ้านถ้าไม่ประมาณการให้พอเหมาะงบก็จะบานปลายยังไงล่ะจ๊ะหัดช้อปปิ้งให้พอดีกับเงินในกระเป๋านะจ๊ะ
11: เราสองคนเข็ด

0: นี่เธอเมื่อคืนนะได้ฟังนะ
1: ทำไม
0: โอ้ยตายแล้วจะไปเดินตรงนั้นนะคะ
1: ทำไมคะ
0: เจอคุณนั้นนะคะ
1: แล้วไง
0: ฉันมองใหญ่เลยค่ะ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สอบต.จัดการประชุมคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบมีคุณธรรมจริยธรรมภายในองค์กรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบคุณธรรมประจำปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่13ถึง14สิงหาคม2569เพื่อพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานภายใต้สังกัดสอปตที่มีผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมแก่การเป็นต้นแบบองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลการประชุมดังกล่าวมีว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติวงโพธิพันธ์กรรมการจริยธรรมประจำสอบต.เป็นประธานในการประชุมโดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคัดเลือกสำนักและกองที่มีคุณธรรมจริยธรรมภายในสอบต.จำนวน11หน่วยงานโดยคณะกรรมการได้พิจารณาข้อมูลและผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมสามารถสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบคุณธรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างแรงจูงใจและยกระดับการดำเนินงานด้านคุณธรรมภายในองค์กรตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานอื่นต่อไป
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ดอกลีลาวดีดอกนี้สวยไหมคะตอนหนูเด็กๆคุณแม่มักจะเอาดอกไม้มาทาถูให้หนู
1: หนูคะดอกไม้สวยไหมคะ
2: สวยมากจ้ะแต่ว่าดอกไม้นะไม่ใช่คน
1: หนูนึกว่าจะชมหนูซะอีก
2: คนก็สวยจ้ะปลารู้ไหมว่าจริงๆแล้วทัดดอกไม้มีอีกความหมายหนึ่งด้วยนะที่คนทั่วไปอาจจะยังไม่รู
1: ้หมายถึงอะไรล่ะคะ
3: เอาอย่างนี้นะปลาหันด้านข้างศีรษะมาใกล้ๆพี่ระหว่างหูกับขมับ
2: เมื่อเอาดอกไม้มาทัดแบบนี้กลีบของดอกไม้ก็จะอยู่ที่บริเวณนี้พอดีเขาจึงเรียกบริเวณนี้ว่าทัดดอกไม้ยังไงนะจ๊ะกะโหลกศีรษะบริเวณทัดดอกไม้จะประกอบด้วยกระดูกแบน4ชนิดบรรจบกันอยู่เป็นส่วนที่บางมากผนังด้านในของทัดดอกไม้มีหลอดเลือดซึ่งแตกออกไปทางด้านหน้าและด้านหลังของศีรษะเพื่อนำเลือดไปเลี้ยงเยื่อหุ้มสมองทัดดอกไม้จึงเป็นจุดอันตรายเพราะถ้ามีของแข็งมากระทบหรือถูกตีอย่างแรงกระดูกจะแตกทำให้หลอดเลือดขาดถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงทีก็มีโอกาสจะเสียชีวิตได้
1: ฟังดูน่ากลัวนะคะแสดงว่าบริเวณทัดดอกไม้นี้ต้องเป็นจุดอันตรายที่เราต้องระวังเป็นอย่างดีห้ามใครมาตีหรือห้ามของแข็งมากระทบไม่อย่างนั้นกระดูกบริเวณนี้จะแตกทำให้หลอดเลือดฉีกขาดได้
2: ใช่แล้วล่ะจ้ะทัดดอกไม้เป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
1: แต่หนูชอบทัดดอกไม้ตรงนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
3: แค่เอาดอกไม้มาทัดไม่เป็นไรหรอกจ้ะ
2: กลัวเกินกว่าเหตุนะเราน่ะพี่ทัดดอกไม้บ้าง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

รายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมนะครับแล้วก็จากทางคนในเครือและคนเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับในช่วงเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับพบกับผมนนทพัฒน์พิสันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์เราออกอากาศสดกันนะครับผ่าน3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอครับ 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับฟังได้ที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงนะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นปทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปทายครับแล้วก็ยังสามารถติดตามรับฟังผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมเราเองครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkfm.org ครับแล้วก็ทางด้านของเว็บไซต์จอมสุรางโคด้า .com ได้อีกหนึ่งช่องทางครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB Update เราก็มีข่าวสารนะครับให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับที่ให้การสนับสนุนข้อมูลเรามานะครับก็วันช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของอากาศร้อนอบอ้าวนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีฝนตกหรือไม่ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็เรื่องที่2ข่าวฝากจากทางสมาคมคนตาบอดสูงอายุนะครับผู้สูงอายุตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับเป็นโครงการเกี่ยวกับการทำอาหารนะครับสำหรับคนตาบอดที่จะเปิดรับเฉพาะพี่น้องคนตาบอดเราที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMB Update นะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดครับผม
2: ใช่ค่ะก็เป็นช่วงที่เราจะมาอัปเดตข้อมูลกันแบบจัดเต็มเลยออกอากาศให้ได้ติดตามกันทุกวันตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.นะคะ
1: ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทายแล้วก็มีสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงครับ
2: รวมถึงสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองด้วยค่ะซึ่งผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
1: เอาล่ะเรามาแยกแยะเรื่องนี้กันภารกิจของเราวันนี้คือการเจาะลึกรายงานสภาพอากาศประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569โดยเน้นที่นครราช

0: สีมาเลยแล้วก็มีข่าวสารการฝึกอาชีพสำหรับคนตาบอดมาฝากด้วยครับ
1: น่าสนใจมากค่ะคือเริ่มจากภาพรวมลมฟ้าอากาศกันก่อนเลยตอนนี้ร่องมรสุมกำลังพาดผ่านตอนบนของประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำค่ะ
0: อ๋อมันส่งผลยังไงบ้างครับเนี่ย
1: ลองนึกภาพตามนะคะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยมันทำงานเหมือนเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์บนท้องฟ้าเลยค่ะพออากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้นมันก็ไปสูดเอาความชื้นแล้วก็เมฆฝนจากฝั่งทะเลอันดามันเข้ามาแบบเต็มๆเลย
0: มีหน้าล่ะพอความชื้นถูกดูดเข้ามาสภาพอากาศภาคอีสานวันนี้ก็เลยเหมือนการสุ่มรูเล็ตเลยครับคือบนกระดานเนี่ยมีโอกาสร้อยละ30ที่ลูกเหล็กจะไปตกที่ช่องฝนฟ้าคะนอง
1: อ่ะฮะแต่ถ้าชิปของเราวางอยู่ที่นครราชสีมาล่ะคะ
0: โคราชวันนี้ตกช่องสีแดงเดือดเลยครับคืออากาศค่อนข้างร้อนสัมผัสได้ถึงไอร้อนจากพื้นถนนเลยอุณหภูมิต่ำสุดเริ่มที่26องศาเซลเซียสแล้วก็พุ่งทะลุไปสูงสุดถึง35องศาเซลเซียสเลยครับ
1: โอ้โห35นี่ร้อนเอาเรื่องเลยนะคะแต่ว่ากลไกการดูดความชื้นที่บอกไปสิ่งที่ได้สนใจตรงนี้คือมันทำให้ฝนไปกระจุกตัวตกหนักเฉพาะบางจุดในอีสานตอนบนแทนค่ะ
0: อ๋อไปตกแถวไหนบ้างครับเนี่ย
1: ก็อย่างเช่นบึงกาฬสกลนครนครพนมแล้วก็มุกดาหารค่ะแทนที่จะตกกระจายเท่าๆกันส่วนภาพรวมภาคอื่นๆอย่างภาคเหนือกับใต้ฝั่งอันดามันก็เจอฝนไป 60% ของพื้นที่ค่ะ
0: อือหือแล้วภาคกลางตะวันออกใต้ฝั่งอ่าวไทยกับกรุงเทพมหานครล่ะครับ
1: กลุ่มนี้จะอยู่ที่ 40% ค่ะ
0: แบบนี้แปลว่าจังหวัดในอีสานตอนบนที่เจอฝนหนักๆคงไม่ได้แค่รู้สึกชื้นแฉะแล้วล่ะครับแต่อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ
1: ใช่ค่ะต้องคอยสังเกตระดับน้ำกันให้ดีเลยนะคะถ้าได้ยินเสียงน้ำไหลแรงกว่าเดิมต้องระวังเรื่องน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันด้วยครับ
0: เป็นการสังเกตที่สำคัญมากครับคือพอเราพูดถึงสภาพอากาศที่ร้อนจัดทะลุ35องศาของโคราชเนี่ยมันทำให้ดิฉันนึกถึงภูมิปัญญาเรื่องการถนอมอาหารขึ้นมาครับ
1: อ่าฮะทำไมหรอครับ
0: ก็มันเป็นกิจกรรมที่รับมือกับความร้อนได้ดีทำในร่มได้สบายๆไงครับซึ่งนั่นก็เชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาทักษะอาชีพที่เราจะมาอัปเดตกันวันนี้พอดีเลยครับอ๋อโครงการทำอาหารว่างและการถนอมอาหารสไตล์ญี่ปุ่นนี่เองตอนแรกผมก็แอบสงสัยนะว่าทำไมหลักสูตรนี้ถึงเน้นไปที่ข้าวปั้นโอนิกิริผักดองหรือว่ากล้วยอบธัญพืช
1: แล้วพอจะนึกภาพออกไหมคะว่าทำไม
0: คือพอลองนึกดูเมนูพวกนี้มันพึ่งพาสัมผัสทางมือกับจมูกสูงมากเลยครับแบบเราใช้มือคลำเพื่อกะความแน่นของข้าวปั้นใช้ดมกลิ่นเพื่อเช็คระดับความเปรี้ยวของการหมักดองครับ
1: เป็นมุมมองที่เฉียบคมมากค่ะการใช้ประสาทสัมผัสที่ละเอียดอ่อนแบบนี้แหละที่ทำให้หลักสูตรนี้ตอบโจทย์แต่ต้องย้ำเงื่อนไขสำคัญด้วยนะคะ
0: ใช่ครับโครงการนี้เปิดรับเฉพาะคนตาบอดหรือคนพิการที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้นนะครับ
1: ใครที่อายุถึงเกณฑ์แล้วก็อยากลองเปิดประสบการณ์สัมผัสใหม่ๆเตรียมตัวได้เลยค่ะการอบรมจัดที่สมาคมผู้สูงอายุตาบอดไทยที่กรุงเทพมหานครนะคะแบ่งเป็น2รุ่นด้วยกันค่ะ
0: รุ่นแรกเริ่มเมื่อไหร่ครับ
1: รุ่นแรกวันที่12ถึง13กันยายน2569ค่ะส่วนรุ่นที่2คือวันที่26ถึง27กันยายนปีเดียวกันค่ะ
0: รับจำกัดแค่รุ่นละ20คนเท่านั้นด้วยนะครับใครสนใจสามารถโทรไปสอบถามแล้วก็สมัครได้ที่คุณเจนจิราโทร063-104-3093ครับ
1: ขอย้ำเบอร์ติดต่ออีกครั้งนะคะ063-104-3093ค่ะ
0: ส่วนใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการของเรานะครับติดต่อมาได้เลยที่หมายเลข044-353-452หรือ081-616-2399ครับ
1: ก่อนจากกันลองนึกดูนะคะการเรียนทำอาหารต่างชาติเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้แค่ทักษะอาชีพแต่มันคือการเปิดประตูรับประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสใหม่ๆทั้งกลิ่นรสชาติและอุณหภูมิของวัตถุดิบ
0: อือหือน่าสนใจครับ
1: ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะอาจจะไปจุดประกายความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สร้างพลังงานความกระชุ่มกระชวยในวัยเกษียณอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยล่ะค่ะ
0: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต
2: ่อคุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-510-9471
3: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการมีจำนวนทั้งสิ้น77แห่งทั่วประเทศจัดให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มหรือแรกพบความพิการเตรียมความพร้อมและส่งต่อนอกจากนี้ยังจัดอบรมและพัฒนาผู้ดูแลคนพิการบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการตลอดจนสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดโดยมีการให้บริการดังนี้ด้านสวัสดิการได้รับบริการด้านการเรียนฟรีบ้านพักอาหารและโภชนาการทุนการศึกษาด้านการบริการพัฒนาศักยภาพโดยมีการรวบรวมข้อมูลประเมินความสามารถจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพพัฒนาทักษะต่างๆประเมินความก้าวหน้าและด้านการสนับสนุนเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการนิเทศติดตามและเชื่อมต่อเครื่องช่วยฟังหนังสือเสียงหนังสืออักษรเบลกายอุปกรณ์ชุดสื่อส่งเสริมพัฒนาการการสอนเสริมลามภาษามือเป็นต้นการศึกษาพิเศษคือการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์สังคมการสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือผู้ด้อยโอกาสการศึกษาพิเศษเน้นการเพิ่มทักษะพื้นฐานด้านสังคมการสื่อสารและทักษะทางความคิดเนื้อหาหลักสูตรเน้นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เด็กสามารถใช้ชีวิตประจำวันควบคู่ไปกับทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษมีการจัดการศึกษาและบริการเพื่อสนับสนุนให้กับบุคคลที่มีความต้องการทางการศึกษาเป็นพิเศษ3กลุ่มคือ 1. กลุ่มเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 2. กลุ่มเด็กพิการที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ 3. กลุ่มด้อยโอกาสและต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษรูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทยมี3รูปแบบคือ 1. การเรียนร่วมคือเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติมีทั้งแบบเต็มเวลาคือเรียนร่วมกันทั้งวันและเรียนร่วมเฉพาะบางวิชา 2. การจัดตั้งโรงเรียนและศูนย์การเรียนเฉพาะเพื่อการศึกษาพิเศษเป็นรูปแบบที่จัดขึ้นสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในแต่ละลักษณะโดยเฉพาะเช่นโรงเรียนสอนคนหูหนวกโรงเรียนสอนคนตาบอดหรือจัดตั้งเป็นชั้นเรียนเฉพาะในโรงเรียนปกติเช่นชั้นเรียนเด็กพิเศษ 3. การหมุนเวียนครูการศึกษาพิเศษเป็นรูปแบบสำหรับพื้นที่ที่ขาดแคลนครูการศึกษาพิเศษหรือมีจำนวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษไม่มากนักโดยครูการศึกษาพิเศษจะหมุนเวียนไปตามโรงเรียนหรือศูนย์การเรียนรู้สำหรับเรียนร่วมโดยการเรียนร่วมเป็นการสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับผู้ปกครองที่มีต่อเด็กเชื่อมั่นในศักยภาพของเด็กว่าพัฒนาได้มองข้ามความบกพร่องในด้านต่างๆเพื่อให้ผู้พิการมีโอกาสได้แสดงตนมากขึ้นซึ่งการเรียนร่วมนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพราะไม่ต้องจ้างครูพิเศษมาดูแลช่วยส่งเสริมศักยภาพของเด็กที่มีความพิเศษทำให้พวกเขาค้นหาศักยภาพที่มีในตัวเองได้ดีขึ้นซึ่งอาจนำมาสู่ประโยชน์ของโรงเรียนชุมชนตลอดจนประเทศชาติได้ในภายหลังช่วยให้ไม่เกิดการแบ่งแยกบุคคลเพราะความแตกต่างความบกพร่องหรือความพิการและทำให้เด็กๆ เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสมช่วยจำลองการใช้ชีวิตระหว่างคนปกติและคนที่มีความต้องการพิเศษส่งเสริมเรื่องทักษะชีวิตการเข้าสังคมกฎระเบียบต่างๆของโรงเรียนทำให้ทั้งสองกลุ่มสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขช่วยสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับเรื่องราวของเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้กับบุคคลทั่วไปและแสดงให้เห็นว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษนั้นสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถขอคำปรึกษาแนะนำได้ที่โรงเรียนใกล้บ้านและศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพื่อหาที่เรียนที่เหมาะสมกับบุตรต่อไปติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโทร02-288-5555และขอขอบคุณข้อมูลจากศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: 15 นาฬิกาครับอีก34 นาทีโดยประมาณครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเราออกอากาศสดกันทุกวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดโดยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง3สถานีครับที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอครับ 91.75 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็ทางด้านของสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงฟังได้ที่อำเภอโนนแดงและอำเภอใกล้เคียงเช่นเดียวกันแล้วก็ท้องถิ่นปทายครับ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับฟังได้ที่อำเภอปทายแล้วก็อำเภอใกล้เคียงเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้แล้วก็รับฟังผ่านระบบออนไลน์ได้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีเว็บไซต์นะครับ www.nmab.or.th/radioแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkeyfm.org นะครับเข้าไปแล้วก็ค้นหาทางด้านของ KRB Radio ได้เลยรวมไปถึงสามารถรับฟังได้ผ่านทางจอมสุรางโคราช .com ได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471ฟังจากช่องทางใดฟังจากสถานีใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็แจ้งเรากันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ถ้าช่วงนี้นะครับช่วงที่2ใครสนใสอยากสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราเองนะครับหรือว่าจะเป็นสิทธิสวัสดิการของคนพิการของผู้สูงอายุก็โทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์นี้เช่นเดียวกันนะครับโทรเข้ามาที่หน้าไมค์ได้เลยเพราะว่าถามหน้าไมค์จะได้เพื่อนๆหลายๆท่านที่ฟังอยู่นะครับผู้ฟังหลายท่านที่ฟังอยู่จะได้รับทราบไปพร้อมๆกันเลยนะครับโทรมาได้ที่0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับเมื่อช่วงวันที่13นะครับ13สิงหาคม2569ที่ผ่านมานะครับก็ทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดหน่วยงานในเครือเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับได้มีการลงพื้นที่นะครับไปเยี่ยมคนตาบอดที่มีความยากลำบากนะครับในการดำรงชีวิตก็คือพี่บุญหลายเลี่ยมกระโทกนะครับที่คอนบุรีนะครับพี่บุญหลายถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคลากรที่สำคัญอีกหนึ่งท่านนะครับที่คอยขับเคลื่อนนะครับคอยดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเรามาก็หลายปีแล้วนะครับที่พี่บุญหลายก็จะดูแลอยู่กับพี่นฤทธิ์นะครับประธานมูลที่ประธานชมรมคนตาบอดคอนบุรีที่จะดูแลพี่ๆคนตาบอดเพื่อนๆคนตาบอดเราฝั่งตำบลฝั่งอำเภอคอนบุรีนะครับให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆพาเข้ามาร่วมโครงการต่างๆของสมาคมนะครับแต่เมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมานะครับพี่บุญหลายเกิดเหมือนมีฝุ่นมีอะไรเข้าตานะครับพอไปตรวจที่โรงพยาบาลคอนบุรีนะครับก็คุณหมอก็ได้ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลค่ายตรวจแล้วนะครับพบว่าเป็นเหมือนเชื้อรานะครับลงไซนัสนะครับแล้วก็ได้มีการผ่าตัดถึง5ครั้งเลยนะครับแล้วก็มันมีเชื้อที่ขึ้นไปที่ตาด้วยนะครับทำให้จากเดิมพี่บุญหลายก็เป็นคนสายตาเดินรางนะครับแต่ก็มองเห็นเยอะอยู่สามารถพาพี่น้องเราเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆได้แต่พอรักษาแล้วมีเชื้อขึ้นตาผ่าตัดแล้วทำให้ตอนนี้ก็มองไม่เห็นเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีลักษณะของสภาพการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ นะครับทางมูลนิธิเราก็ได้ลงไปช่วยเหลือในเบื้องต้นเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซื้อเป็นที่นอนเป่าลมนะครับที่จะช่วยลดการกดทับนะครับเพราะว่าพี่บุญหลายก็ขยับตัวยากลำบากนะครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะนอนอยู่บนเตียงนะครับแล้วก็ด้วยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทางหายใจด้วยนะครับก็ทางโรงพยาบาลก็ได้ให้เรียกว่าเครื่องทำออกซิเจนมาแต่ก็พี่บุญหลายก็อยากได้เพิ่มเติมในกรณีสำรองนะครับเผื่อตัวที่โรงพยาบาลให้มามีปัญหานะครับเพราะว่าตอนนี้พี่บุญหลายก็อาจจะยังหายใจเองได้ไม่ 100% นักนะครับอาจจะต้องใช้เครื่องทำออกซิเจนช่วยด้วยนะครับแล้วก็ได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยตรงนั้นเดี๋ยวคุณรัตนาทำคลิปไว้นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้กับทุกท่านได้รับฟังบรรยากาศของวันนั้นกันนะครับขอเชิญรับฟังคลิปเสียงตรงนี้ได้เลยครับ
1: มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดได้ลงพื้นที่มอบถังออกซิเจนให้แก่นางสาวบุญหลายเลี่ยมกระโทกเนื่องจากนางสาวบุญหลายเลี่ยมกระโทกได้ผ่าตัดไซนัสจำนวน5ครั้งเส้นเลือดในสมองตีบและเชื้อราขึ้นตาทำให้เป็นผู้ป่วยติดเตียงชีวิตเราย
2: ังคงเดินไปพี่หลาย
3: ฮะ
2: เป็นยังไงบ้างคะ
3: ก็รู้สึกได้ออกจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้านก็เหมือนสดชื่นขึ้น
2: สดชื่นขึ้น
3: ตอนอยู่โรงพยาบาลก็เหมือนยากลับบ้านทันกลับบ้านมาแล้วเหมือนจะแบบมีเรี่ยวมีแรงเหมือนจะเดินได้เหมือนจะทำอะไรได้อยู่แล้วโรงพยาบาลก็นอนอย่างเดียว
2: สาเหตุอะค่ะมันเกิดจากอะไรคะทำให้เป็นแบบนี้ค่ะ
3: ตอนแรกขายลอตเตอรี่อยู่ดีค่ะดีๆลมพัดมามันเหมือนมีฝุ่นเข้าตาทีนี้ไปก็ยิ่งตาดีดึงมันปวดก็เลยบอกน้องพาไปหาหมอค่ะไปหาหมอที่คอนบุรีหมอคอนบุรีบอกว่าต้องส่งมหาลาก็เลยบอกว่าขอไปมทสได้ไหมคะหมอบอกว่าได้เลยพอไปมทสหมอเขาเอาเข้าเอ็กซเรย์เขาบอกว่าเชื้อรามันเข้าในโพรงจมูกไซนัสมันเข้าไซนัสเขาก็เลยขอผ่าก็เลยให้ผ่าค่ะ
2: ผ่าทั้งหมดกี่ครั้งคะ
3: 5ครั้งค่ะ
2: 5ครั้งเลยจากน้ำหนักเท่าไหร่นะ
3: 76
2: ตอนนี้เหลือ
3: 52
2: 52เข้าโรงพยาบาล2เดือนน้ำหนักหายไป24กิโลเลยใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: ค่ะตอนนี้ก็ยังต้องอันนี้คือพอนั่งได้แล้วใช่ไหม
3: พอนั่งได้เฉยๆค่ะแต่ฝั่งซ้ายอ่อนแรงมือเท้าไม่รู้สึกมันไม่มีแรงค่ะมันแค่ทำได้ยินดีหน่อยๆค่ะ
2: อ
3: ๋
2: อค่ะแต่ก่อนก็คือพี่บุญหลายก็คือมองเห็นเรือนร่าง
3: ค
2: ่
3: ะ
2: มองเห็นเรือนร่างข้างนึงก็คือมองเห็นหนทางที่จะเยอะคอยช่วยเหลือคนอื่นเนาะคอยพาคนตาบอดไปนู่นไปนี่ไปนั่นแล้วอยู่ดีๆก็นั่นแหละค่ะเชื้อราก็ขึ้นตานะคะแล้วตอนนั้นหมอฉีดยาตรงลูกตาใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะฉีดสองข้างมองเห็นพอฉีดไป5ครั้งตอนนี้มืดสนิทเลยค่ะ
2: ไซนัสก็ผ่า5ครั้งนะคะแล้วตอนนี้เริ่มขยับร่างกายได้แล้วเน
3: า
2: ะ
3: ก็พยายามพลิกตัวเองพลิกไปพลิกมาพยายามฟื้นตัวเองดึงร่างตัวเองลุกขึ้นให้ได
2: ้ตอนนี้ก็คือเห็นแจ้งไปว่าต้องการเป็นเบาะลมใช่ไหมเบาะลมเราก็จัดให
3: ้อย่างนี้มันปวดมันปวด
2: เบาะลมเราก็จัดให้แล้วนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วทีนี้ขาดถังออกซิเจนนะคะถังออกซิเจนอันนี้นะคะทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดก็เลยนำถังออกซิเจนมามอบให้นะคะเผื่อฉุกเฉิน
3: ทางมูลนิธินะคะ
2: ค่ะก็อยากให้ขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมสนับสนุนนะคะค่ะก็ยังไงก็ทางเราก็ขอให้พี่บุญหลายสู้ๆนะคะทางเราก็เป็นกำลังใจให้นะคะเราจะได้มาช่วยกันพัฒนาคนตาบอดต่อไปนะคะ
3: ในกำลังใจที่ทุกๆท่านพี่ๆน้องๆทุกท่านนี่แหละค่ะตอนแรกพี่บุญหลายว่าจะไม่สู้แล้วค่ะเพราะว่ามันเหนื่อยเหลือเกินทางความเนื้อของน้องแบบน้องแบบบอกว่าพี่บุญหลายหายเร็วๆเราจะได้ไปเจอกันจะได้ไปนู่นไปนี่ไปสนุกด้วยกันไปเจอพี่น้องด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคือสู้
2: ค่ะยังไงก็ต้องสู้ค่ะสู้ๆเดี๋ยวก็หายแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมร่วมกันเดี๋ยวไปเจอพี่น้องคนตาบอดด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปช่วยกันพัฒนาอีกเนาะยังไงก็อยากให้พี่บุญหลายสู้ๆถ้าขาดหรืออะไรก็บอกทางมูลนิธิได้นะคะถ้าอันไหนพวกเราช่วยได้พวกเราก็จะยินดีที่จะช่วยนะคะ
3: ขอขอบคุณมากเลยค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: นี่คือบรรยากาศในการลงพื้นที่ในวันนั้นนะครับโดยการนำของท่านรองประธานมูลนิธินะครับท่านบุญเลี้ยงและกระโทกนะครับโดยการมอบหมายของท่านประธานมูลนิธิท่านสุเบนแมคคุณทศนะครับแล้วก็มีท่านรัตนาเกษมศักดิ์ท่านนายกสมาคมนะครับท่านสุชาติดั่งกระโทกนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็คณะกรรมการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นะครับก็ลงไปเยี่ยมพี่บุญหลายในวันนั้นนะครับก็เราก็ยังจะดูแลกันต่อไปนะครับไม่ว่าจะดีขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับก็ในยามที่พี่บุญหลายสบายดีนะครับพี่บุญหลายก็ช่วยเหลือพี่น้องคนตาบอดเราอย่างสม่ำเสมอนะครับเมื่อพี่บุญหลายป่วยนะครับเราก็ยังคงจะต้องดูแลกันต่อไปตรงนี้นะครับถ้าเราฟังที่ฟังอยู่ณตอนนี้นะครับสามารถร่วมสนับสนุนร่วมช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเคสของพี่บุญหลายเองหรือเป็นเคสอื่นๆนะครับที่เราก็ลงพื้นที่มากันอย่างต่อเนื่องแต่อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนมูลนิธิอื่นนะครับเนื่องจากงบประมาณเราก็มีอยู่จำกัดนะครับช่องทางการหารายได้เราก็อาจจะไม่ได้มีเยอะนะครับก็ช่วยได้เท่าที่เราจะมีกำลังมีงบประมาณนะครับท่านก็สามารถเป็นอีกหนึ่งกำลังอีกหนึ่งความช่วยเหลือนะครับที่จะช่วยสมทบทุนในการลงพื้นที่นะครับช่วยเหลือคนตาบอดที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตนะครับมีความพิการซ้ำซ้อนอะไรพวกนี้นะครับสามารถร่วมสนับสนุนมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดกันเข้ามาได้นะครับผ่านทางบัญชีของทางมูลนิธิเองเลยนะครับชื่อเป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดหมายเลขบัญชี665306663นะครับ665306663นะครับบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดหมายเลขบัญชี665306663นะครับทั้งมูลนิธิและก็สมาคมเราก็เป็นหน่วยงานที่เคยที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับในทุกๆมิตินะครับถ้าเป็นทางมูลนิธิก็จะเน้นในเรื่องของคนตาบอดที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตนะครับการบริหารงานของเราก็ถึงแม้จะเป็นหน่วยงานในเครือเดียวกันแล้วก็บริหารงานแยกจากกันนะครับในเรื่องของงบประมาณต่างๆนะครับบริจาคให้กับสมาคมก็จะเป็นส่วนของสมาคมไปนะครับบริจาคให้มูลนิธิก็จะเป็นส่วนของมูลนิธินะครับที่นำมาช่วยเหลือคนตาบอดที่มีความยากลำบากนะครับพิการซ้ำซ้อนบางท่านนอกจากตาบอดแล้วยังมีพิการทางด้านหูเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับหรือว่าบางท่านนอกจากตาแล้วก็ยังพิการร่างกายนะครับขึ้นมาก็เกิดความยากลำบากในการดำรงชีวิตบางท่านเกิดที่อยู่อาศัยนะครับไม่คงทนแข็งแรงต่างๆนะครับตรงนี้เราก็ลงไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่พบคนตาบอดนะครับที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตนะครับมีความพิการซ้ำซ้อนอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถแจ้งมูลนิธิเราให้ลงไปช่วยเหลือได้นะครับสามารถติดต่อมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดของเราได้หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์หลักขององค์กรนะครับทั้ง3องค์กรก็คือ044353452นะครับ044353452กด0ติดต่อมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์มือถือก็0834569151นะครับ0834569151 นะครับมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดหรือว่าติดตามข่าวสารมูลนิธิของเราได้ผ่านหน้าเพจ Facebook ก็ได้นะครับมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดเพจหลักเพจจริงต้องมีติ๊กถูกสีน้ำเงินอยู่ที่ชื่อเพจนะครับแล้วก็ LINE Official ก็ @bldfconnect นะครับก็สามารถติดต่อสื่อสารกับทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดของเรากันเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆนะครับที่เราได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องคนตาบอดเรานะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามหรือว่าติดต่อกับทางไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับหรือว่าจะเป็นสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาองค์กรหลักนะครับแล้วก็ทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้หลากหลายช่องทางนะครับถ้าเป็นของทางสมาคมองค์กรแม่ก็จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์044-353-452นะครับ044-353-452กด1ติดต่อสมาคมได้เลยนะครับสอบถามเรื่องการสมัครสมาชิกนะครับต่อบัตรสมาชิกขอรับสวัสดิการต่างๆได้นะครับหรือว่าจะติดต่อเป็นศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาก็กด2นะครับติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาสอบถามเรื่องการปรึกษาเรื่องกู้เงินประกอบอาชีพสำหรับคนพิการโดยไม่มีดอกเบี้ยนะครับขอรับบริการประสานส่งต่อต่างๆนะครับหรือว่าอยากเรียนไม่เท่าขาวก็ติดต่อได้นะครับหรือว่าติดต่อเป็นเบอร์มือถือของศูนย์ก็จะเป็น0943642635นะครับ0943642635แล้วก็ถ้าเกิดเป็นมูลนิธิก็กด0นะครับติดต่อเรื่องราวเกี่ยวกับพบคนตาบอดมีความยากลำบากในการดำรงชีวิตอะไรแบบนี้นะครับอยากให้เราลงไปช่วยเหลือก็ติดต่อได้กด0หรือว่าเบอร์มือถือ0834569151ครับ0834569151ก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้หรือว่าผ่านทางเพจ Facebook ก็ได้นะครับพิมพ์ตามชื่อองค์กรได้เลยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์โพสต์ต่างๆของทั้ง3เพจของเราด้วยนะครับแล้วก็นอกจากเพจ Facebook แล้วก็มี LINE Official นะครับถ้าเกิดเป็นฝั่งสมาคมกับศูนย์ก็ใช้ตัวเดียวกันก็คือ @nmabconnectนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมูลนิธิก็จะใช้เป็น @bldfconnect นะครับก็จะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของเราได้หรือว่าส่งข้อความไปพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็มี YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องเล่าชาวตาบอดเว็บไซต์ www.nmab.or.th หรือว่าเป็น www.bldf.or.th ก็ติดตามกันได้นะครับแล้วก็ยังสามารถติดตามรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้นะครับหลากหลายช่วงเวลาหลากหลายสถานีที่เราออกอากาศกันอยู่ในทุกๆวันนะครับถ้าเป็นช่วงเช้าก็สามารถติดตามได้ในช่วงเวลา 9:00 นถึง 10:00 นผ่าน2สถานีนะครับช่วงเช้า 9:00 นถึง 10:00 นจะเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ2สถานีก็จะมีทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับฝั่งใดที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสถานีก็จะเป็นสถานีวิทยุลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์ฝั่งใดที่อำเภอสีคิ้วแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับก็การนาฬิกาถึง10:00 นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็รับฟังได้2สถานีนี้ส่วนในช่วงบ่ายนะครับก็รับฟังได้ในทุกๆวันนะครับ15:00 นถึง16:00 นวันจันทร์ถึงวันเสาร์จะเป็นรายการแสงสว่างในความมืดนะครับโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นรายการเสียงจากคนตาบอดไทยนะครับผลิตรายการโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ผ่าน3สถานีที่ออกอากาศอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมโซลางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์ฝั่งใดที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงแล้วก็รวมไปถึงสายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์ฝั่งใดที่อำเภอนนแดงแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็ทางด้านของ ท้องถิ่นปทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ก็ฟังได้ที่อำเภอปทายแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับก็วันนี้ทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเราก็เพิ่งลงพื้นที่ไปเปิดโครงการนะครับการสอนทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวสำหรับคนตาบอดหรือว่าวิชา O&M หรือว่าวิชาการใช้ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดนะครับที่น่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นโคกกลางนะครับอำเภอปทายนะครับเพิ่งไปเปิดในวันนี้เพิ่งกลับมาถึงกันเลยนะครับที่คณะกรรมการกับเจ้าที่ที่ได้มีการเดินทางไปนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริการของเรานะครับที่ลงพื้นที่ไปในพื้นที่นะครับสอนการใช้ไม้เท้าขาวการดำรงชีวิตการดูแลตัวเองให้กับคนตาบอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็จะมีหลักสูตรตามที่ได้มีการอบรมมานะครับเราก็จะมีที่พักขออภัยมีเรียกว่าอาหารกลางวันอาหารเบรกให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรมได้ทานกันฟรีเลยนะครับแล้วก็แจกไม้เท้าให้กับผู้ที่เข้าอบรมไปใช้กันฟรีๆเลยนะครับพร้อมทั้งมีค่าพาหนะค่าเดินทางให้ด้วยนะครับตัวคนผู้เรียนนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นรวมไปถึงอบต.เทศบาลนะครับที่ให้เราลงไปสอนคนตาบอดในพื้นที่ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับทางเราดูแลค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะครับท่านเพียงแค่ดูแลเป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนหรือว่าเป็นสถานที่นะครับเป็นการประสานกลุ่มเป้าหมายที่สนใจจะเรียนนะครับให้กับเราเราก็ลงพื้นที่ไปสอนในพื้นที่นะครับโดยวิทยากรที่มาสอนก็ผ่านการฝึกอบรมนะครับหลักสูตร1เดือนเลยนะครับจาก3องค์กรหลักที่ดูแลได้เกี่ยวกับคนพิการคนตาบอดไม่ว่าจะเป็นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับวิทยาลัยราชสุดาภายใต้มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วก็ทางด้านของมูลนิธิทริปนะครับเพื่อการวิจัยและพัฒนาตรงนี้ก็เป็นผู้ร่วมจัดฝึกอบรมวิทยากรนะครับวิทยากรของเราก็จะมีท่านนายกนะครับท่านสุชาตินะครับแล้วก็ท่านนนทวัฒน์จอมสูงเนินนะครับอุปนายกแล้วก็ท่านนำโชคเข็มกีรัตน์กรรมการของเราแล้วก็รวมไปถึงน้องเจ้าหน้าที่น้องชนันชิดาไข้ควรนะครับก็สลับสับเปลี่ยนกันลงไปเป็นวิทยากรในแต่ละพื้นที่นะครับที่ได้มีการแจ้งเราคนเข้ามาวะเข้าไว้นะครับก็ยังพอมีโควต้านะครับในการลงในพื้นที่เหลืออยู่นะครับปีนี้ท่านใดที่สนใจก็โทรมาติดต่อกับเราได้คนตาบอดท่านใดที่สนใจนะครับโทรมาแจ้งความประสงค์ได้หรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใดสนใจนะครับอบต.เทศบาลสนใจก็โทรมาแจ้งกับเราได้เราจะได้ลงพื้นที่ไปสอนให้กับท่านในพื้นที่ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมา0943642635 0943642635หรือว่า044353452044353452กด2ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาได้เลยนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในบ่ายวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มทร.ล้านนาสืบสานศาสตร์พระราชาจัดกิจกรรมราชมงคลร่วมใจนาปันสุขปลูกข้าวเพื่อแผ่นดินประจำปี2569มุ่งขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติวงพาณิชย์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเปิดเผยว่ากลุ่มงานใต้ร่มพระบารมีมทร.ล้านนาจัดกิจกรรมราชมงคลร่วมใจนาปันสุขปลูกข้าวเพื่อแผ่นดินประจำปี2569ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อยกระดับศักยภาพพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนหน้าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมทร.ล้านนาดอยสะเก็ดภายในงานจัดพิธีแรกดำซึ่งเป็นพิธีจำลองพิธีปฐมฤกษ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะปลูกข้าวโดยเฉพาะการปลูกข้าวแบบนาโยนซึ่งเป็นวิธีการปลูกที่ช่วยลดต้นทุนและแรงงานโดยในปี2569มทร.ล้านนามีเป้าหมายเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวเจ้าสายพันธุ์หอมสยามในแปลงทดลองอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่2โดยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามทร.ล้านนาได้ร่วมกันลงแปลงนาสาธิตเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงตามวิถีเกษตรไทยสะท้อนแนวทางการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีภายใต้แนวคิดปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อพร้อมทั้งสืบสานภูมิปัญญาและอนุรักษ์วัฒนธรรมการทำนาและวิถีเกษตรกรรมไทยไม่ให้สูญหายตลอดจนบูรณาการการเรียนรู้โดยใช้แปลงนาเป็นห้องเรียนปฏิบัติจริงด้านเกษตรอัจฉริยะและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารบุคลากรนักศึกษาและชุมชนโดยรอบทั้งนี้กิจกรรมราชมงคลร่วมใจนาปันสุขปลูกข้าวเพื่อแผ่นดินเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญของมทร.ล้านนาในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสืบสานศาสตร์พระราชาอย่างต่อเนื่องคมสันต์คำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวช.ท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: รู้รักภาษาไทย
10: กะละมัง
11: วิเชียรมาศเคยได้ยินพี่ก้อยเขาท่องคำคล้องจองกอไก่ไหม
12: เคยจ้าแต่ฉันจำไม่ได้หรอก
11: ฉันชอบตอนสุดท้ายที่ว่าห้อยหีบใส่ผ้ารอจุฬาลอยคว้างอ้ออ่างขายถูกห่อนกฮูกตาโต
12: อ๋อนึกออกแล้วฉันก็ชอบตอนนี้เหมือนกัน
11: แล้วฉันก็ได้ยินพี่ก้อยถามพี่เก่งว่าอ่างกับกะละมังมันเหมือนกันหรือเปล่า
12: แล้วพี่เก่งตอบได้ไหมล่ะ
11: พี่เก่งเขาก็เก่งสมชื่ออธิบายให้พี่ก้อยฟังว่าอ่างเป็นภาชนะกลมปากผายก้นตื้นสำหรับใส่น้ำ ส่วนมากทำด้วยดินเคลือบบางทีเขาก็เอาไว้ปลูกบัวเหมือนอ่างบัวหน้าบ้านของเราไงล่ะส่วนกะละมังก็คล้ายๆอ่างนั่นแหละแต่มักทำด้วยโลหะเคลือบอย่างที่พี่เก่งใส่ข้าวให้เรากินไงกะละมังเขียนกอไก่สระอะลอลิงสระอะมอม้าไม้หันอากาศงองูกะละมังมักมีขนาดเล็กกว่าอ่าง
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ
13: This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
14: บิดขี้เกียจบิดปุ๊บเนี่ยนะมันมีอาการเจ็บขึ้นมาให้เราคิดถึงว่าน่าจะเป็นจากกล้ามเนื้อก่อนหมอนรองกระดูกคอเราเนี่ยอาจจะมีอาการปิ้นแล้วไปทับเส้นประสาทอยู่แล้วหนักขึ้นไปอีกสมมติเราเดินขึ้นบันไดพอเราจะล้มอย่างเงี้ยเราก็จะเอามือจับราวพอมือจับราวปุ๊บกระตุกนิดเดียวเนี่ยแค่เนี้ยเอ็นไหล่ขาดละหรือเราเดินผิดจังหวะเดินลงบันไดถึงขั้นสุดท้ายละเท้าในยันพื้นนะแต่เข่าเนี่ยมันมีการกึกนิดนึงอันเนี้ยหมอนรองกระดูกด้านหลังเข่าฉีกขาดละของพวกเนี้ยคนจะมองว่าอะไรจับราวแค่นี้แล้วโอ้โหเอ็นไหล่ขาดเลยเหรอหมอนรองกระดูกขาดเลยเหรอเราจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากโดยเฉพาะเป็นจังหวะเฉียบพลันผมจะเรียกมันว่าเป็นความซวยดีกว่า
1: ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ
13: This is Thai PBS podcast
15: วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะมาคุยกันเรื่องของท่าทางเราที่ใช้กันในชีวิตประจำวันใครจะไปคิดว่าท่าทางบางอย่างเนี่ยนะมันทำให้เราเกิดอาการบาดเจ็บแล้วก็เป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกได้วันนี้มันจะมีท่าทางแบบไหนบ้างเดี๋ยวคุยกับดร.นายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อจากเพจดร.หมอหมีจ้า
14: สวัสดีครับ
15: คือต้องบอกว่าแบบบางทีเราตื่นเช้ามานะบิดขี้เกียจไว้ก่อนแต่ไอ้ขี้เกียจตัวขี้เกียจมันเยอะมากเลยเขาบิดทีนึงอืดหรือบางทีเล่นโทรศัพท์ก็ก้มหน้าเขาไปถ่ายในโซเชียลนู่นนี่นั่นก็เห็นอยู่นะว่าถ้าก้มหน้ามาก็ทำใหกล้ามเนื้อคอกระดูกอักเสบนู่นนี่นะโอ้ท่าทางของเรามันทำให้เจ็บปวดได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
14: คืออย่างนี้ผมว่ามันต้องแบ่งเป็นท่าทาง2แบบ1คือทำแบบไม่ได้ตั้งใจกับ2ทำแบบตั้งใจไม่ได้ตั้งใจก็คือเช่นอย่างเงี้ยอย่างที่บอกบิดขี้เกียจหรือท่าทางไปยกของหนักบางอย่างหรือใช้งานมันมากกว่าปกติหรือสมมติว่าเราเดินขึ้นบันไดอย่างเงี้ยแล้วเราไปดึงราวบันไดพวกเนี้ยมันเป็นท่าทางที่เกิดขึ้นแบบบางทีไม่ได้ตั้งใจกับแบบตั้งใจก็คืออะไรเช่นนั่งไขว่ห้างนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิพวกนี้เนี่ยอันนี้คือตั้งใจและทำนาน
15: ๆค่ะ
14: นะเพราะว่าบิดขี้เกียจเนี่ยเราจะไม่มีทางบิดขี้เกียจนานๆ เราจะบิดอยู่แป๊บเดียวทีนี้ถ้าเป็นแบบแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับพวกกล้ามเนื้ออักเสบหรือเอ็นฉีกหรือ หมอนรองกระดูกขาดหรือปิ้นได้คือถ้าเกิดว่ามันเกิดในช่วงเวลาแป๊บเดียวแล้วมันมีอาการปวดขึ้นมาเนี่ยอันดับแรกเลยให้คิดถึงก็ 80% เป็นกล้ามเนื้ออักเสบสมมติว่าเราบิดปุ๊บเนี่ยนะมันมีอาการเจ็บขึ้นมาให้เราคิดถึงว่าน่าจะเป็นจากกล้ามเนื้อก่อนแต่ถามว่าเป็นจากอย่างอื่นได้ไหมมันก็อาจจะเป็นได้เช่นสมมติเราบิดแล้วหมอนรองกระดูกคอเราเนี่ย

0: ียนเลย
1: เว้ย
0: แล้วมันก็รู้สึกก็เหมือนปวดหัวด้วยพวกหมอนรองกระดูกมันจะมีปวดลงแขนและปวดขึ้นหัวกรณีเดียวกันสมมติว่าเรานอนตอนกลางคืนน่ะถ้าเกิดว่านอนก้มคออยู่แล้วเราบิดหรือบิดขี้เกียจตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยถ้ามันไปทำให้ส่วนที่เรามีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยมันมีการกดทับหรือมีการอักเสบเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเพิ่มขึ้นได
1: ้อ
0: ันนี้คือกรณีที่น้อยที่สุดเลยนะหนักขึ้นไปอีกเช่นสมมติเราเดินอยู่เนี่ยเราเดินขึ้นบันไดมีได้สองอย่างพอเราจะล้มอย่างเงี้ยเราก็จะเอามือจับราวพอมือจับราวปุ๊บกระตุกนิดเดียวเนี่ยแค่เนี้ยเอ็นไหล่ขาดละอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นในคนสูงอายุนะฮะเป็นในผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ในขณะที่เราแค่เดินขึ้นบันไดเนี่ยแป๊บนึงเนี่ยแล้วเราได้ยินเสียงดังกึกที่เข่าอ่ะหรือเราเดินผิดจังหวะกึกนิดเดียวอ่ะหรือล่าสุดเนี่ยเดินลงบันไดถึงขั้นสุดท้ายละเข่าเขาลงไปยันพื้นหมายความว่าเท้าเนี่ยยันพื้นนะแต่เข่าเนี่ยมันมีการกึกนิดนึงในท่าเหยียด
1: ค่ะ
0: นะอันนี้หมอนรองกระดูกด้านหลังเข่าฉีกขาดละ
1: โอ้โห
0: คือของพวกนี้อย่าไปคิดว่าเป็นสิ่งไกลตัวคนจะมองว่าเฮ้ยคุณหมอมันไม่น่าขาดหรอกมันไม่น่าเป็นหรอก
1: มันไม่น่า
0: อะไรจับราวแค่นี้แล้วโอ้โหเอ็นไหล่ขาดเลยเหรอเดินขึ้นบันไดเนี่ยได้ยินเสียงดังป๊อกที่หลังเข่าหมอนรองกระดูกขาดเลยเหร
1: อ
0: มันอะไรมันจะขนาดนั้นเพราะว่าเดิมทีเนี่ยขอมันไม่ได้ดีเอาคิดง่ายๆสมมติเราขับรถเก่าที่ยางใช้มาแล้ว5ปีอ่ะแม่ขับไปสักนิดนึงอ่ะยางมันจะแตกก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ
1: ก็ใช้มานาน
0: เพราะมันใช้มานานแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราจะบอกว่าการที่เป็นสิ่งพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นยากการที่มันมีการขาดของเส้นเอ็นมีการฉีกขาดของหมอนรองกระดูกรวมถึงการที่หมอนรองกระดูกเนี่ยมันจะปิ้นออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากโดยเฉพาะเป็นจังหวะที่เฉียบพลันพวกนี้เนี่ยคือเพราะฉะนั้นการบิดขี้เกียจเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดอาการหลากหลายได้เอ็นอักเสบหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทได
1: ้
0: อันนี้คือกรณีแรกนะแต่กรณีแรกเนี่ยผมจะเรียกมันว่าเป็นความซวยดีกว่าจริงๆมันคือความซวยนะ
1: เพราะว่า
0: คือมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนมันเกิดขึ้นกับเฉพาะบางจังหวะบางเวลาเท่านั้นกับหลายๆคนก็อาจจะไม่เป็นมันจะเกิดขึ้นสักประมาณ 5% 10% เพียงแต่ว่าเคสที่มาเจอเราเจอบ่อยโดยเฉพาะหมอนรองกระดูกเข่าที่พอเวลาเดินขึ้นลงบันไดแล้วมีการขาดเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นจากกิจวัตรประจำวันถูกไหมทุกอย่างที่พูดมาจับราวบันไดบิดขี้เกียจทุกอย่างเป็นกิจวัตรประจำวันอันนี้เนี่ยก็สามารถทำให้เกิดปัญหาได้เพียงแต่ว่าเกิดปุ๊บเราต้องรู้นะเฮ้ยมันไม่ปกติละเพราะฉะนั้นถามว่าเมื่อไหร่ไม่ปกติถ้าเราคิดว่าเป็นเอ็นอักเสบธรรมดาหรือกล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยนะอาทิตย์สองอาทิตย
1: ์ก็หาย
0: ละหรือเข่าเนี่ยมันไม่ควรจะบวมถ้ามันบวมจัดๆเนี่ยอันนี้ผิดปกติแล้วไหลเหมือนกันไหลยกไม่ขึ้นเฮ้ยทำไมมันยกไม่ขึ้นถ้ามันมีการยกไม่ขึ้นอันนี้ผิดปกติละงั้นพวกนี้เนี่ยให้สงสัยได้แต่บางคนน่ะเขาคิดว่าเป็นแค่อักเสบ
1: อ
0: ุ้ยไม่ได้ทำอะไรมาไม่ได้อุบัติเหตุจะเป็นได้ยังไง
1: อ
0: ันเนี้ยเป็นโรคที่เกิดในกิจวัตรประจำวันที่เราไม่ได้คิดถึง
1: อันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของอายุเรื่องของการใช้ชีวิตในประจำวันที่แบบเราอาจจะไม่ได้ดูแลบำรุงกระดูกเราอะไรอย่างงี้ด้วยไหมที่ทำให้แบบ
0: อันนี้เป็น
1: อยู่ๆก
0: ็ผมถึงบอกว่าเป็นจากความซวยเพราะว่ามันเสื่อมอยู่แล้วแต่มันอยากจะเป็นวันไหนเราไม่รู้มันก็เหมือนรถเก่าๆที่พร้อมที่จะพังนั่นเอง
1: ตอนไหนก็ไม่รู้แหละ
0: ไม่รู
1: ้มันไม่มันไม่มีสัญญาณเตือนหน่อยหรออ่ะถ้าอย่างเข่าไม่ใช่อย่างไหล่เข่ามันบวมอันนี้สังเกตได
0: ้คืออันนี้มันเป็นอาการที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยหมอนรองกระดูกด้านหลังเข่าฉีกขาดเนี่ยนะไม่เคยมีอาการเลยเอ็นไหล่ที่มันเพิ่งจะมาเปื่อยอยู่แล้วเนี่ยแล้วมาขาดเพิ่มเนี่ยก็ไม่มีอาการเลยฮะร่างกายคนเราอะเมื่อถึงจุดหนึ่งมันถึงจะมีอาการ
1: อ
0: ันนี้คือกรณีแรกนะฮะ
1: อย่างกรณีที่ตอนนู้นมีเหตุแผ่นดินไหวความที่อยู่ชั้นสูงทำงานอยู่ชั้นสูงตอนนั้นแต่เราไม่ได้วิ่งลงมาก็ค่อยๆเดินลงมากันแหละแต่จำนวนชั้นมันเยอะคือมันเดินไม่ได้มันเดินไม่ไหวมันไปเลยนะ
0: ช่วงจังหวะนั้นนะคนไข้คนเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเพราะอะไรการขึ้นหรือลงบันไดเนี่ย
1: uh-huh.
0: ธรรมดาเนี่ยนะขนาดต่อให้ไม่ขาดเนี่ยมันก็สามารถทำให้เป็นเจ็บเข่าจากข้อสะบ้าเสื่อมได้
1: uh-huh.
0: แล้วซึ่งส่วนใหญ่คนทำงานออฟฟิศเดี๋ยวนี้ลองไปดูนะผมไม่แน่ใจที่ไหนเป็นไงแต่เกือบทุกที่อ่ะอายุเกิน30 เด็กๆเจน C เน
1: ี่
0: ย
1: ไม่

0: ไม่ทำงานออฟฟิศกันแล้วนะเขาจะทำเวิร์กฟรอมโฮมหรือเขาทำอย่างอื่นคนทำออฟฟิศยังมีความอดทนอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เกิน30ซึ่ง30ถึง35เป็นช่วงเวลาที่เริ่มต้นของการที่เกิดข้อสะบ้าเสื่อมเพราะฉะนั้นในจังหวะนั้นจะมีแต่คนเจ็บเข่าหลังจากที่เนี่ยลงบันไดมาเจ็บเข่าทุกคน
1: และ
0: บางทีเนี่ยเจ็บและเจ็บค้างเพราะอะไรจังหวะที่วิ่งลงบันไดมาเนี่ยสะบ้าเนี่ยมันถูกับกระดูกเข่าทำให้ผิวข้อเนี่ยมันสึกแล้วถ้าเกิดว่าบางทีมันเป็นรอยไปแล้วอะมันจะเจ็บไปเรื่อยบางคนอาจจะต้องมาฉีดสเตียรอยเพื่อลดการอักเสบไปก่อนให้มันหยุดการอักเสบถึงใช้ชีวิตกลับไปเดินขึ้นลงบันไดอะไรอย่างนี้ได้ไม่งั้นน่ะเจ็บไปเรื่อยบางคนถึงขั้นต้องผ่าตัดส่องกล้องนะคือชีวิตประจำวันที่ไม่ค่อยประจำวันของเราเนี่ยยิ่งเดือดร้อนแต่ถ้าชีวิตประจำวันของเราเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยแต่พอชีวิตไม่ประจำวันแบบสถานการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยอันนั้นน่ะคนไข้เต็มไปหมดเลยเพราะมันเป็นการใช้ที่มากกว่าปกติมันก็เหมือนเราไปวิ่งรอบสนามบอลน่ะอยู่ดีๆก็เจ็บกล้ามเนื้อแต่นี่คือลงบันไดมาสูงๆเนี่ยข้อสะบ้าก็รับไม่ไหวมันก็ปวด
1: ระหว่างขึ้นกับลงมีคนก็บอกว่าในความรู้สึกขึ้นเนี่ยมันน่าจะแบบทำให้บาดเจ็บได้ง่ายกว่าแต่ว่าก็มีบางคนบอกว่าเอ้ยการลงบันไดนี่แหละทำให้เจ็บยิ่งกว่าแล้ว
0: ไปจริงๆไม่เกี่ยวขึ้นหรือลงเนี่ยนะสะบ้ามันถูกเหมือนกันอยู่ที่องศาถ
1: ู
0: กไหมถ้าเมื่อไรก็ตามที่มันผ่าน0ถึง30องศามันจะเสื่อมเหมือนกันหมดทีนี้ขึ้นเนี่ยด้านบนผิวข้อเนี่ยมันก็จะใช้ลงอ่ะด้านล่างผิวข้อมันก็จะใช
1: ้ใช้
0: เพราะฉะนั้นไม่ขึ้นอยู่กับว่าคุณลงบ่อยหรือขึ้นบ่อยจริงแต่ถ้าเกิดว่าคุณขึ้นบ่อยอ่ะมันจะไปเสื่อมด้านบนของข้อสะบ้าถ้าเกิดว่าคุณลงบ่อยอ่ะมันก็เสื่อมด้านล่างข้อสะบ้าซึ่งอันนี้เนี่ยบอกไม่ได้เลยว่ามันจะเสื่อมตรงไหนแต่เชื่อผมเถอะว่าอย่าเถียงกันเลยว่าขึ้นหรือลงนะส่วนใหญ่อ่ะขึ้นอ่ะมันก็ต้องลงลงเดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นทีนี้ขึ้นเยอะหรือลงเยอะก็ทำให้ผิวข้อสึกเหมือนกันเพราะมันคือการใช้อันนี้คือกรณีที่หนึ่งนะกรณีที่สองคือเราใช้อิริยาบถนั้นนานๆเช่นนั่งไขว่ห้างนะคนคิดว่านั่งไขว่ห้างไม่มีปัญหาจริงๆนั่งไขว่ห้างมีปัญหา3จุดก็คือหลังถูกไห
1: ม
0: หลังเนี่ยมันจะมีการเอียงถ้าเวลานั่งไขว่ห้างมันจะมีการเอียงเนี่ยคนก็จะมองว่าเฮ้ยถ้านั่งไขว่ห้างเนี่ยนะมันจะทำให้หลังคดไหมอันนี้ก็ไม่เกี่ยวมันจะทำให้กล้ามเนื้อไม่บาลานซ์นะจริงแล้วมันจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกร็งหรือตึงด้านหนึ่งอะจริงถามว่าสัมพันธ์กับหมอนรองกระดูกหลังปิ้นทับเส้นประสาทไหมอันนี้ก็ไม่ได้สัมพันธ์เหมือนกันนะงานวิจัยส่วนใหญ่จะบอกว่ามันมีอาการปวดหลังเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่ได้ทำให้รูปของหลังผิดปกติไปสองสะโพกนะมันจะมีกล้ามเนื้อก้นด้านหลังเนี่ยหรือกล้ามเนื้อตูดเนี่ยผมเรียกว่ากล้ามเนื้อตูดด้านหลังเนี่ยมันต้องไปนั่งทับมันมากกว่าปกติในข้างหนึ่ง
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ทิ้งน้ำหนักไป
0: ทับมากกว่าปกติในข้างหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บตรงบริเวณกล้ามเนื้อสะโพกบางคนเนี่ยไปนั่งทับนานๆมีการปวดร้าวลงขาเพราะว่ามันไปทับเส้นประสาทเส้นหนึ่งนะชื่อว่าไซติกเนิร์ฟจึงทำให้มีอาการปวดร้าวลงขาหรือการอักเสบของเส้นประสาทลงปลายเท้าได
1: ้
0: นะอันนี้ถ้านั่งนานๆ 3. ผู้หญิงบางคนผอมๆมากๆนั่งแล้วมันจะไปทับด้านหนึ่งเลยมันเหมือนนั่งด้วยสะโพกด้านข้างซึ่งด้านข้างเราจะมีกระดูกเป็นนูนๆอยู่ลองจับดูได้นะอันนี้มันจะทำให้เกิดถุงน้ำอักเสบบริเวณข้อต่อของกระดูกที่มันมีถุงน้ำปิดอยู่ฉะนั้นจะเกิดถุงน้ำอักเสบของข้อสะโพกได้เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็อาจจะให้ระวังในการนั่งไขว่ห้างนะครับแต่ว่ามันก็จะมีความเชื่ออะไรที่มันประหลาดๆหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการนั่งไขว่ห้างเช่นนั่งไขว่ห้างแล้วจะเจ็บเข่าไหมอันนี้พวกนี้ไม่น่าเกี่ยวประหลาดสุดก็คือนั่งไขว่ห้างเนี่ยคือการยืดกล้ามเนื้อหลังมันจะมีคนบางคนเขาคิดว่าอ๋อนั่งไขว่ห้างคือการยืดไงยืดด้านนึงอยู่แต่ว่ายืดด้านนึงก็หดอีกด้านนึงนะถูกไหมเพราะฉะนั้นอีกด้านหนึ่งอาจจะสบายอ่ะแต่อีกด้านหนึ่งก็จะมีการเกร็งซึ่งส่วนใหญ่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันไม่บาลานซ์เนี่ยมันก็จะต้องปวดเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การยืด
1: แล้วคนที่เจ้าเนื้อเขานั่งไขว่ห้างนี้ไม่ได้มีปัญหาเท่ากับคนผอมหรออ
0: ๋อก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าซัพพอร์ตมันเยอะกว่าไงแต่ลืมว่าน้ำหนักมันก็เยอะกว่าด้วยนะเพราะฉะนั้นผอมเนี่ยมันกดกระดูกเต็มๆแต่ว่าน้ำหนักเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำหนักมันลงเยอะเหมือนกัน
1: คืออย่างบางคนนั่งไขว่ห้างแต่บางคนไขว่เท้าไปอีกทีนึง
0: อันนั้นก็อยู่ที่ความผอมของแต่ละคนไงแต่ว่าไม่ว่าจะนั่งแบบไหนเนี่ย สุดท้ายมันจะลงที่3อันนี้ไม่อันใดก็อันหนึ่งม
1: ัน
0: ไม่ได้เป็นพร้อมกันนะเพราะมันอยู่ที่จุดที่น้ำหนักมัน
1: ลง
0: ถูกไหมถ้าน้ำหนักมันถ้าเราเอียงหลังเยอะมันก็ปวดหลังถ้าเรากดสะโพกเยอะมันก็เจ็บสะโพกถ้าเกิดเรานั่งเอียงตัวมากๆเนี่ยมันก็จะไปเจ็บถุงน้ำของสะโพกได้อันนี้คือปัญหาของการนั่งนานๆเพราะฉะนั้นไขว่ห้างอ่ะคนคิดว่านั่งแล้วโอ้โหสวยดูดีเน
1: า
0: ะแบบ
1: ดูเป็นนางพญา
0: โอ้โหมันโพสเจอร์เนี้ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราดูดีแต่จริงๆแล้วอ่ะกล้ามเนื้อมันไม่ดีมันไม่ค่อยดีกับสุขภาพเท่าไหร
1: ่
0: ฉะนั้นนั่งก็นั่งธรรมดาอันนี้น่าจะดีกว่าท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้อันถัดมาคือผมก็พูดมานานมากนะชีวิตนี้ผมพูดมา10ปีอย่างน้อย เกี่ยวกับเรื่องของการนั่งพับเพียบแล้วก็นั่งคุกเข่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไขว่ห้างเนี่ยเข้าใจได้ว่าอ่ะอยากจะดูดีแต่คุกเข่ากับพับเพียบเนี่ยถูกบังคับให้นั่งคำถามว่าเด็กเกิดมาตั้งแต่เด็กอยากนั่งคุกเข่าหรือนั่งพับเพียบไหมถ้าเลือกได้เขาไม่นั่งหรอกเว้นแต่ว่าจะเป็นเด็กเล็กที่บาลานซ์ก็ยังไม่ดีเขาก็อาจจะอยากนั่งดับเบิลยู
1: ที่แบบแบกขาไป
0: ซึ่งอันนั้นก็ไม่ดีแต่เด็กชอบเพราะนั่งแล้วมันบาลานซ์แต่พับเพียบนั่งแล้วมันจะล้ม
1: เอียงข้าง
0: ถูกไหมแล้วหนักไปกว่านั้นคือมันคือการนั่งดับเบิลยูด้านเดียว
1: อีกข้างนึงโดนทับอยู
0: ่คือมันเป็นดับเบิลยูด้านเดียวเพราะฉะนั้นมันจะทำให้สะโพกของเด็กเนี่ยมันอาจจะมีพัฒนาการที่ไม่เป็นปกติได
1: ้
0: นะจึงอาจจะทำให้เกิดการเดินแล้วหัวแม่เท้าเข้าใน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะอันนี้ในกรณีเป็นในเด็กส่วนเป็นในผู้ใหญ่นั่งพับเพียบเนี่ยนะก็ปวดหลังนะคือมันมีอยู่หลายกรณีนะหนึ่งก็คือไปวัดเพื่อที่จะไปไหว้พระ
1: ค่ะ
0: นั่งคุกเข่าคือคุกเข่าสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะเจ็บเข่าเพราะว่าข้อสะบ้ามันเสื่อมนะกลับบ้านไปก็เจ็บเข่าทั้งวันนะหรือมันก็ต้องลุกๆนั่งๆทั้งที่พระเนี่ยเขาก็อยู่สูงอยู่แล้วเราก็ไม่เห็นจะต้องลงไปนั่งเตี้ยตรงไหนเลยในความเป็นจริงเนี่ยในอดีตเนี่ยมันไม่มีเก้าอี้ใช่ไหมล่ะ
1: ต้
0: องนั่งพื้นเพราะถ้าเขานั่งบนต้นไม้มันก็สูงกว่าพระใช่ไหมล่ะ
1: ไม่ได้ไปนั่งทำไมบนต้นไม้ก่อน
0: ถูกไหมคือเราก็ต้องนั่งเตี้ยท
1: ี
0: นี้พอนั่งเตี้ยปุ๊บเนี่ยมันเลยทำให้เราต้องคุกเข่าก็นั่งพับเพียบเพราะนั่งได้นานใช่ป่ะหรือไม่ก็นั่งขัดสมาธิแต่ทีนี้พอเราไปวัดเนี่ยพอเราทำสามท่านี้ในคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมหรือข้อสะบ้าเสื่อมเนี่ยเจ็บแน
1: ่
0: ๆนะแล้วกลับมาก็ต้องมาไงมาหาหมอไปเนี่ยโอ้โหทำบุญดีดีมีความสุขกับบ้านเจ็บเข่า
1: หาหมออีก
0: หรืออีกกรณีหนึ่งคือไปปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมก็จะไปนั่งขัดสมาธ
1: ิ
0: ขัดสมาธิเสร็จกลับมาก็บอกว่าเนี่ยพี่นั่งไปขัดสมาธิกลับบ้านมานี่ก็เจ็บตลอดเลยหรือไปนั่งพับเพียบเนี่ยตั้งแต่พี่ไปพับเพียบนะพี่ก็เจ็บเนี่ยเดินแล้วก็อีกอันนึงนะเดินทำสมาธิที่เขาเรียกว่าเดินจงกรมใช่ไหม
1: อ้าวแต่เดินช้าๆอยู่นะ
0: บางคนเป็นรองช้ำ
1: อ๋อ
0: คือจะทำสมาธิอะนะมันไม่ได้สัมพันธ์กับโพสเจอร์หรือท่าทางที่เราจะต้องทำ มันอยู่ในใจแต่ถามว่าทำให้เหมือนเพื่อนดีไหมก็ถ้าเกิดเราเหมือนเพื่อนนะมันก็ดีแต่ถ้าเกิดว่า
1: ไม่ได้
0: มันเจ็บอะสมาธิมันจะไม่เกิดนะนะนั่งขัดสมาธิอยู่นั่นน่ะถูกไหมสมาธิยังไม่มาแล้วขัดมันอยู่นั่นน่ะผมถึงเรียกมันว่านั่งเนี่ยก็จริงๆคุณนั่งขัดสมาธิอยู
1: ่
0: ถ้าคุณเหยียดขาตรงๆไปเนี่ยนะสมาธิคุณมาเลย
1: อ๋อนี่คือคำที่มาของคำว่าขัดสมาธิ
0: ไม่ใช่ก็มันขัดสมาธิจริงๆแล้วอ่ะ
1: ขัดสมาธิ
0: แต่ว่าผมจะเรียกมันว่าขัดสมาธิ
1: เป็นเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้นั่งไม่ได้เลยนะคือมันแบบพอนั่งพับเพียบปุ๊บมือต้องยันเพื่อให้ตัวมันแบบ
0: เอาพี่อายุเท่าไหร่แล้วล่ะ
1: อุ๊ยตัวเองก็พอสมควร
0: พวกเราสองคนนะมันแก่แล้ว นี่นะคนทางบ้านนะขอความกรุณาทำความคุ้นชินกับคำว่าแก่ไว้ ผมเนี่ยจะพูดเสมอผมว่านะคือคนเราอะ
1: ตามสภาพ
0: มันมีคือไม่รู้นะผมว่าคนไทยจะเซนซิทีฟกับคำว่าแก่คำว่าอ้วนฝรั่งบางคนเข้ามาผมคุยกับเขาเนี่ยโอ้ I'm getting oldเขาแก่แล้วเขายอมรับตัวเองเขาเข้าใจเขาเมื่อแก่เกิดแก่เจ็บตายในขณะที่คนไทยบางทีแบบรับไม่ได้ฉันยังไม่แก่ไม่อยากแก
1: ่มาลุงกับป้าทำไมก่อน
0: เออถ้าไม่แก่ก็ตายก่อนนะถูกไหมล่ะคนที่แก่นี่นะผมบอกให้นะพวกเราเนี่ยยิ่งคนบอกว่าแก่มากเท่าไหร่เนี่ยกำไรชีวิตเพราะแปลว่าเราอะอยู่มานานแล้วเรายังไม่ตายฉะนั้นถ้าคนบอกว่าคุณแก่คุณต้องภูมิใจ
1: ใช่
0: กูแก่เว้ยเพราะว่าเรา ยังไม่ตาย
1: ยังมีชีวิตอยู
0: ่เพื่อนเราหลายคนก็เริ่มตายกันไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่ใช่แต่เวลานั่งอย่างนั้นเริ่มไม่ค่อยไหวแต่ไปมีหลายวัดนะที่แบบไปแล้วเขาบอกว่าจะมีเก้าอี้เตรียมไว้ให้ข้างหลังใครนั่งได้ไม่ได้ไม่เป็นไรมานั่งเก้าอี้ได้ไม่ได้เฉพาะแค่แบบผู้สูงวัย
0: ผมไปคุยกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อพระยอม
1: จ้ะ
0: เทศสนาผมมานะก็บอกว่าโยมทั้งหลายอ่ะก็นั่งกันเองอาตมาก็มีเก้าอี้ให้นั่งอ
1: ่
0: ะเอาไปดูดิไปนั่งไปวัดสวนแก้วไปไปดูเก้าอี้เนี่ยเต็มนะแล้วหลวงพ่อพระยอมก็นั่งอยู่บนอาสนะข้างบน
1: ก็คือสูงอยู่แล้ว
0: สูงอยู่แล้วแล้วข้างล่างเขาก็มีเก้าอี
1: ้
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยคือไม่ได้มีความจำเป็นหรือผมไปสัมภาษณ์พระสุชาตินะเทศนาวันนั้นท่านก็บอกว่าโอ้มันเก่าแล้วพระพูดเองนะเก่าแล้วยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคไหนแล้วนะเพราะฉะนั้นพวกเราคือเราต้องปรับตัวตามยุคไม่งั้นวันนี้เราก็ไปใส่ชุดไทยเหมือนตอนสมัยรัชกาลที่1 2 3 4 5มั้ยล่ะถูกไห
1: ม
0: คือโลกมันพัฒนาไปเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีหลากหลายของการใช้ชีวิตเมื่อมันหลากหลายการใช้ชีวิตปุ๊บเราต้องใช้ชีวิตโดยการที่ทำให้ตัวเองเนี่ยไม่เจ็บป่วยนะไม่ว่าคุณจะไปไหว้พระหรือคุณจะไปทำสมาธิทั้งหลายเนี่ยกลับบ้าน
1: อ
0: ่ะต้องกลับพร้อมความสุข
1: นะไม่ใช่กลับมาแล้วก็เจ็บปวด
0: ใช่คือเราอยากให้คิดอย่างนี้เราคือเราอ่ะเราไม่ได้ลบหลู่นะแต่เราคิดว่าเราไปวัดนะวัดเนี่ยนะถ้าคิดดีๆนะคือสถานที่รับบริการอย่างหนึ่งนะฮะโรงพยาบาลก็คือสถานที่รับบริการอย่างหนึ่งถ้าเราสามารถที่จะคิดแบบนี้ได้เราจะตัดความกลัวตัดความที่จะต้องบูชาออกไปนะผมว่าสิ่งที่เราควรจะบูชาคือความดีของพระรูปนั้นๆความดีของพระพุทธเจ้าที่เรานับถือกันนะนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องนับถือบูชาแต่ไม่ใช่สถานที่โรงพยาบาลเหมือนกันเข้าไปถึงปุ๊บบอกโอ้หมอนี่กราบไหว้ไม่ต้องนั่นโบราณแล้ว หมอที่ต้องมากราบไหว้คนไข้ไม่มีคนไข้หมอมีงานทำไหมล่ะ ถูกไหมล่ะ เอ้าลองดูตามวัดอะถ้าไม่มีผู้มารับบริการถ้าไม่มีชาวพุทธที่ดีเข้าไปเอ้าแล้วพระจะฉันอะไรอะ ถูกไหมฉะนั้นสิ่งพวกนี้เราต้องคิดแบบใช้ตรรกะเยอะๆแล้วกลับมาปรับกับพฤติกรรมของเราที่จะทำให้เราเนี่ยนะมีการใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันรู้เท่าทันสุขภาพรู้เท่าทันตัวเองงั้นวันนี้เนี่ยนะไม่ว่าคุณจะเจ็บป่วยจากพฤติกรรมหรือกิจวัตรที่นานๆทำทีแบบไม่ตั้งใจหรือแบบตั้งใจก็แล้วแต่เนี่ยสังเกตไหมสิ่งเดียวที่สามารถที่จะแก้ได้นะในทุกอย่างเนี่ยทำให้มันเขาเรียกหมอคนใช้ชอบถามหมอบอกทำให้มันไม่เป็นได้ไหมหมอเหมือนที่พี่ถาม
1: ทำให้ไม่เป็น
0: แล้วเราทำให้มันไม่เป็นยังไงอ่ะทำให้มันไม่แก่ไม่เสื่อมนะไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ทำให้มันไม่ตายนะไม่ได้แต่ทำให้มันไม่เป็นนะได
1: ้
0: คือใช้ชีวิตอย่างมีสติคือทำไมเราถึงลงบันไดมาแล้วกึกก็สติมันหายไงสัมปชัญญะมันไม่
1: ม
0: ีเราไม่รู้จักตัวเองตอนนั้นว่าเราทำอะไรอยู่ใช่ป่ะถ้าเรามีสตินะเราค่อยๆเดินขึ้นเดินลงนะเราไม่ลอยอ่ะไม่มีทางเป็นถ้าเราเดินขึ้นบันไดแล้วเราไม่จะล้มเราจะไปดึงราวไหมล่ะ
1: ก็ไม
0: ่ถ้าเราจะบิดขี้เกียจโอ้เราก็ไม่ต้องไปบิดแบบซาดิสแต่เราก็ค่อยยืดค่อยยืดใช่ไหมตั้งสติอ่
1: ะ
0: คือคนที่มีสติมักจะไม่เคยสุขภาพไม่ดีมักจะไม่เคยเจ็บเชื่อผ
1: ม
0: มีสติอันนี้รวมไปถึงอะไรรู้ไหมการตัดสินใจในการเล่นกีฬาหลายๆอย่างถูกไหมไปเล่นสโนว์บอร์ดหมอเล่นสโนว์บอร์ดยังไงทำให้ไม่เจ็บหมอก็ไม่เล่นค่ะ
1: มัน
0: เคยไปลองแล้วนะมันอันตรายหรือถ้าจะเล่นก็เล่นอันเล็ก
1: อ
0: ย่าเล่นอันใหญ
1: ่
0: หรือทำยังไงที่จะปีนหน้าผาแล้วไม่อันตรายเขาก็มีแบบไม่อันตรายคุณก็ไปทำแบบไม่อันตรายปั่นจักรยานนะง่าย
1: ๆ
0: ปั่นวิบากกระโดดเล่นท่ามันก็โอกาสล้มสูงคุณปั่นธรรมดาโอกาสมันก็น้
1: อ
0: ยหรือถ้าจะเอาโอกาสน้อยสุดก็ไปปั่นในยิมไปจะล้มยังไงอ่ะ
1: โดนยึดน็อตขนาดนั้นวะ
0: ถูกไหมล่ะ
1: ฉะนั้น
0: อยากให้ทุกคนนะฮะ ที่รักสุขภาพขอความกรุณารักสุขภาพอย่างมีสติใช้สติในการดำเนินชีวิตใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันเราก็จะไม่เจ็บทั้งจากอุบัติเหตุหรือเกิดจากการใช้ชีวิตในบางจังหวะหรือเกิดจากการใช้ชีวิตแบบที่เราตั้งใจจะทำทั้งคู่เราก็จะปลอดจากโรคพวกนี้ได้นะครับ
1: นี่แค่แบบว่าท่าทางในชีวิตประจำวันนะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ลดทอนการบาดเจ็บได้อย่างมีสติสาธุก็เข้าได้ได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ฟังลองไปทบทวนตัวเองดูว่าตัวเองแบบนั่งยังไงหรือเวลาเข้าวัดไปแล้วยังไงคือเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีแบบว่าอุ้ยต้องเฉพาะคนอายุมากไม่เดี๋ยวนี้นั่งเองเหมือนกันนะ
0: ถูกต้อง
1: ก็ในเมื่อเราไม่ไหวแล้วก็อย่าไปฝืน
0: ใช่
1: ไม่อยากลุกยาก
0: เอามีบางคนบอกไม่อยากยืนสูงกว่าพระเอาพระวางไว้ที่พื้นก็เอาไปซื้อแท่นมาวางแล้วพระขึ้นสูงเลยแล้วเราก็อยู่ล่างไป
1: ก็มีวิธีแก้ปัญหาได้ไงไม่เห็นยากนะคะอ่ะขอบคุณหมอหมีจ้าขอบคุณค่ะอ่ะหมดเวลาแล้วสำหรับในตอนนี้เดี๋ยวเราเจอครั้งใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: This is Thai PBS Podcast
3: ทำไมการตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำจึงสำคัญต่อการป้องกันและรักษาในทางการแพทย์ตรวจสุขภาพพื้นฐานมีอะไรต้องตรวจบ้างแพทย์หญิงกิตติยาสีเลิศฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาเล่าให้ฟังครับ
4: มีจำนวนไม่น้อยเลยที่มองว่าปัญหาสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยคงไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเองหรอกคิดว่าตัวเองเนี่ยแข็งแรงมากจนหลายครั้งกว่าจะรู้ตัวเนี่ยอาการก็ลุกลามกลายเป็นอาการป่วยที่เรื้อรังไปซะแล้วเพราะฉะนั้นการตรวจสุขภาพเนี่ยเป็นวิธีที่จะช่วยให้เราเนี่ยรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงต่างๆของร่างกายซึ่งจะนำไปสู่อาการเจ็บป่วยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับ2เรื่องหลักๆนะการตรวจสุขภาพก็คือตรวจเพื่อค้นหาโรคที่ซ่อนอยู่ในตัวเราแล้วก็ตรวจเพื่อค้นหาพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆถ้าอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเขาให้ตรวจเลยคือตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดตรวจปัสสาวะตรวจน้ำตาลไขมันตรวจการทำงานของไตตรวจได้ทุกปีเลย1ครั้งต่อปีแต่ว่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเนี่ยถ้าอายุแค่15ถึง34ปีเนี่ยเขาให้ตรวจได้1ครั้งนะเขาไม่ได้ให้ตรวจได้ทุกปีนะคะคราวนี้ไขมันในเลือดก็เหมือนกันถ้าอายุ20ถึง34ปีเขาให้ตรวจทุก5ปีเขาไม่ได้ให้ตรวจทุกปีตรวจพื้นฐานเลยนะก็คือตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์นะก็จะซักประวัติอย่าไปโมโหนะซักยาวหน่อยซักประวัติวัดความดันตรวจดัชนีมวลกายดูว่า BMI เท่าไหร่นะคะตรวจร่างกายเบื้องต้นนะความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนี่ตรวจแน่นอนดูเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดเพื่อประเมินความเข้มข้นและความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดงว่ามีภาวะเลือดจางไหมเลือดข้นไปไหมเม็ดเลือดขาวต่ำไปเม็ดเลือดขาวสูงไปเกล็ดเลือดต่ำเกล็ดเลือดสูงค้นหาโรคในระบบทางเดินปัสสาวะเบื้องต้นได้ถ้าน้ำตาลออกมาก็อาจจะเห็นมีไข่ขาวออกมาก็อาจจะเห็นตรวจระดับน้ำตาลในเลือดคัดการความเสี่ยงในการเกิดเบาหวานวัดระดับไขมันก็ดูคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ไขมันดีไขมันเลวดูความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็หลอดเลือดสมองตรวจการทำงานของไตประเมินความสามารถในการขับของเสียของไตตรวจวัดระดับยูริกประเมินความเสี่ยงของเกาต์ถ้ามีประวัติครอบครัวเป็นเกาต์ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งก็เหมือนกันค้นหาความเสี่ยงของโรคมะเร็งต่างๆเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็ตรวจตานี่ก็สำคัญโรคตาบางอย่างนี่ไม่มีอาการเลยเช่นต้อหินต้อกระจกก็ยังมีอาการมัวตามัวบ้างโรคเกี่ยวกับจอประสาทตาก็อาจจะไม่มีอาการเลยในระยะแรกตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจเพื่อประเมินการทำงานของหัวใจหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่ามีภาวะหัวใจขาดเลือดอะไรแบบนี้
2: This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com, แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast, รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud.คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศ พระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบตร่วมออกแบบการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ปัตตานีเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยนายรุษดีหายีมะลีผู้ช่วยเลขาธิการสอบตกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมประชุมคณะทำงานออกแบบการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานีและศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดปัตตานีประจำปีงบประมาณ2569เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางและรูปแบบการฝึกให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์สามารถนำไปใช้ในการเตรียมความพร้อมรับมือและบริหารจัดการสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพการประชุมจัดขึ้นหน้าห้องศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสำนักงานปภ.จังหวัดปัตตานีมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการวางแผนอำนวยการและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานกรณีเกิดสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดปัตตานีทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาคส่วนต่างๆให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
8: ้โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันTab to read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนใครจัดรับฟังความคิดเห็นได้บ้าง
13: สวัสดีจ้าแม่สมัยทำไมโทรมาแต่เช้าเลย
14: นี่แม่สมได้ข่าวว่าโรงงานจะมาจัดรับฟังความคิดเห็นเรื่องการจัดสร้างโรงงานในหมู่บ้านเราทำไมโรงงานมันเป็นคนจัดล่ะ
13: อ้าวถ้าโรงงานมันจัดแล้วจะเป็นอะไร
14: เป็นสิมันต้องให้อบต.จัดสิถึงจะถูกถึงจะเป็นกลาง
15: ใจเย็นๆค่ะคุณสมัยกฎหมายว่าไว้การจัดรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องมีสิทธิ์จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นได้ค่ะผู้เกี่ยวข้องในที่นี้ก็ได้แก่ 1. ผู้ประกอบการหรือคนที่จะสร้างโรงงาน 2. ชาวบ้านหรือคนที่ได้รับผลกระทบ 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เช่นอบต.เจ้าของพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดก็มีสิทธิ์จัดหรือเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้ค่ะและ 4. ผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นเช่นวิศวกรเป็นต้นแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเขามีระเบียบกำหนดชัดเจนไว้ว่าต้องทำอย่างไรหากสงสัยสอบถามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ค่ะถ้าชาวบ้านไม่มั่นใจว่าจะถูกต้อง
14: งั้นเดี๋ยวต้องไปแจ้งอบต.ให้มาตรวจสอบก่อนว่าโรงงานจัดรับฟังความคิดเห็นถูกต้องตามระเบียบไหมแค่นี้ก่อนนะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ
16: จะบอกยุคกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
17: ผลอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ารายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กสถานีเด็กคิดสเตชัน
18: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 นถึง 18:00 นทางสำนักเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเตรียมรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ครับดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาและทีมงานสนิทเดชคิสเตชันครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเราออกอากาศทางสวทเพื่อการเตรียมรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์ครับซึ่งเป็นแม่ข่ายออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะครับท่านสามารถจัดติดตามรับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคม DCY Radio Network ครับและก็ทางเครือข่ายขององค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับก็รับฟังกันได้ในระบบ FM ครับในเครือข่ายทั่วประเทศสามารถจัดติดตามรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ภาคกลางนะครับก็เข้ามาฟังกันได้นะครับเราไลฟ์สดอยู่ขณะนี้นะครับและรับฟังรายการผ่านทางวิทยุออนไลน์ครับว่าจะเป็นเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ที่ nbt.prd.go.th แล้วก็เลือกไปที่วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยนะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์สถานีเด็ก .com ครับสถานีเด็ก .com รวมถึงวิทยุออนไลน์ของกรภาคีที่ภาคี fm.org ภาคี fm.org นะครับก็ติดตามรายการของเราได้ทุกวันนะครับในช่วงเวลา 17:00 นถึง 18:00 นสดพร้อมกันทั่วประเทศและสามารถจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ตามวันและเวลาของแต่ละสถานีนะครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจสาระดีนะครับรวมถึงนิทานนำมาฝากกันด้วยนะครับแล้วก็ช่วงท้ายรายการนะครับเราก็จะมีช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์นะครับก็ติดตามกันได้นะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการครับ
1: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาฝ่ายหาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
2: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับมาร่วมงาน Social Development Expo ครั้งที่4 Co-creating a Better Society ร่วมสร้างสังคมไทยเพื่อคนทุกวัยไปด้วยกันปีนี้เราได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งเป็นภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศรวมแล้วทั้งหมด131องค์กรมีออกบูธเพื่อที่จะจัดแสดงนวัตกรรมทางสังคมที่สืบสานต่อยอดจากปีที่แล้วที่เราค้นพบเรื่องวิกฤตของประชากรและภัยพิบัติที่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางปีนี้เราต้องการสร้างสังคมเพื่อคนไทยทุกคนมาร่วมกันคิดมาร่วมกันออกแบบและร่วมกันสร้างสังคมไทยไปด้วยกันในงาน SDX Social Development Expo2026ระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคม2569นี้เชิญชวนครับ

ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะคิดสาระดีในวันนี้นะคะจะพาไปดูความหมายของชื่อเดือนแต่ละเดือนกันค่ะมาเริ่มต้นกันที่เดือนมกราคมค่ะการอ่านชื่อเดือนมกราคมสำนักงานราชบัณฑิตยสภาค่ะยืนยันว่าสามารถอ่านได้ทั้งสองแบบนะคะว่ามกราคมหรือมกราคมค่ะโดยความหมายของชื่อเดือนมกราคมซึ่งเป็นเดือนที่1ตามสุริยคติมีทั้งหมด31วันค่ะมาจากคำว่ามกรค่ะหมายถึง

มี28วันในทุก4ปีเดือนกุมภาพันธ์จะมีเพิ่มมาอีก1วันเป็น29วันค่ะโดยคำว่ากุมภาพันธ์มาจากคำว่ากุมภะค่ะหมายถึงราศีกุมซึ่งเป็นกลุ่มดาวรูปหม้อเป็นราศีที่11ในจักรราศีสนธิกับคำว่าอาพันธ์ค่ะแปลว่าการผูกมารวมกันเป็นกุมภาพันธ์ค่ะก็จะหมายถึงเดือนที่ดวงอาทิตย์มาสู่ราศีกุมนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเดือนที่3ค่ะเดือนมีนาคมเดือนที่3ตามสุริยคติมีทั้งหมด31วันค่ะคำว่ามีนาคมมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤต2คำมาสนธิกันคือคำว่ามีนหมายถึงราศีมีนที่เป็นกลุ่มดาวรูปปาค่ะเป็นราศีที่12ในจักรราศีสนธิกับคำว่าอาคมค่ะแปลว่ามารวมกันเป็นมีนาคมหมายถึงเดือนที่ดวงอาทิตย์มาสู่ราศีมีนนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเดือนเมษายนเดือนที่4ตามสุริยคติค่ะมี30วันคำว่าเมษายนมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต2คำมาสนธิกันคือคำว่าเมษหมายถึงราศีเมษที่เป็นกลุ่มดาวรูปแกะในจักรราศีนะคะสนธิกับคำว่าอายนค่ะแปลว่าการมาถึงเป็นเมษายนก็คือเดือนที่ดวงอาทิตย์มาสู่ราศีเมษนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่5ตามสุริยคติมี31วันค่ะก็จะเป็นคำที่เกิดการสนธิกันระหว่างวฤกษบค่ะที่แปลว่าราศีพฤกษบนะคะซึ่งเป็นกลุ่มดาวรูปวัวในจักรราศีสนธิกับคำว่าอาคมที่แปลว่าการมาค่ะจึงได้คำว่าพฤษภาคมที่แปลว่าเดือนที่ดวงอาทิตย์เข้าสู่ราศีพฤกษบนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเดือนมิถุนายนเดือนที่6ตามสุริยคติมาจากคำว่ามิถุนค่ะที่เป็นราศีมิถุนกลุ่มดาวรูปคนคู่ในจักรราศีสนธิกับคำว่าอายนค่ะกลายเป็นมิถุนายนนะคะเดือนที่ดวงอาทิตย์สู่ราศีมิถุนค่ะเดือนกรกฎาคมค่ะเดือนที่7ตามสุริยคตินะคะโดยเดือนนี้เนี่ยนะคะสำนักงานราชบัณฑิตยสภายืนยันว่าอ่านได้ทั้ง2แบบค่ะว่ากรกฎาคมหรือกรกฎาคมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ไม่ใช่กรกฎาคมนะคะไม่มีนะคะต้องเป็นกรกะหรือว่ากรกะค่ะเพราะว่าคำนี้นะคะมาจากคำว่ากรกฎค่ะเป็นภาษาสันสกฤตนะคะที่แปลว่าปูใช้เรียกกลุ่มดาวรูปปูนั่นเองค่ะสนธิกับคำว่าอาคมจึงมาเป็นคำว่ากรกฎาคมค่ะเป็นเดือนที่ดวงอาทิตย์มาสู่ราศีกรกฎนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเดือนสิงหาคมเดือนที่8ตามสุริยคตินะคะก็จะเป็นคำว่าสิงห์นะคะที่หมายถึงราศีสิงห์ค่ะสนธิกับคำว่าอาคมนะคะกลายเป็นคำว่าสิงหาคมค่ะซึ่งก็จะหมายความถึงเดือนที่ดวงอาทิตย์มาสู่ราศีสิงห์นั่นเองค่ะเดือนต่อมาค่ะเดือนกันยายนเดือนที่9ตามสุริยคตินะคะก็จะเป็นคำว่ากันค่ะที่หมายถึงสาวพรหมจารีค่ะเป็นกลุ่มดาวรูปหญิงสาวนะคะในจักรราศีสนธิกับคำว่าอายนค่ะกลายเป็นคำว่ากันยายนนะคะเดือนที่ดวงอาทิตย์มาสู่ราศีกันค่ะเดือนต่อมาค่ะเดือนตุลาคมค่ะเดือนตุลาคมจะมาจากคำว่าตุลานะคะที่หมายถึงราศีตุลเป็นกลุ่มดาวรูปคันช่างในจักรราศีค่ะสนธิกับคำว่าอาคมค่ะเป็นเดือนตุลาคมนะคะหมายถึงเดือนที่ดวงอาทิตย์มาสู่ราศีตุลนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเดือนพฤศจิกายนค่ะมาจากคำว่าวฤศจิกนะคะหมายถึงราศีพฤศจิกค่ะซึ่งเป็นกลุ่มดาวรูปแมงป่องในจักรราศีนะคะสนธิกับคำว่าอายนค่ะจึงเป็นคำว่าพฤศจิกายนค่ะเป็นเดือนที่ดวงอาทิตย์มาสู่ราศีพฤศจิกนั่นเองค่ะและสุดท้ายค่ะธันวาคมค่ะมาจากคำว่าธนุหรือหมายถึงราศีธนูนะคะกลุ่มดาวคนยิงธนูในจักรราศีสนธิกับคำว่าอาคมค่ะก็จะเป็นคำว่าธันวาคมนะคะเดือนที่ดวงอาทิตย์เข้าสู่ราศีธนูนั่นเองค่ะก็จะเห็นได้ว่าแต่ละเดือนนะคะก็จะใช้หลักของราศีของเดือนนั้นๆนั่นเองค่ะแล้วก็สนธิกับคำว่าอาคมหรืออายน
ขึ้นอยู่กับว่าเดือนนั้นเป็นเดือนที่มี30วันหรือ31วันนั่นเองยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะที่จะเป็นการสนธิกับคำว่าอาพันธ์ที่แปลว่าการผูก

นะคะแต่ความหมายก็จะเหมือนกันก็คือเป็นเดือนที่ดวงอาทิตย์มาสู่ราศีอะไรนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นความหมายของชื่อเดือนทั้ง12เดือนของไทยค่ะที่หยิบนำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะคิดสา

0: ุนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
1: ความคิดดีจังหนูชอบ
2: ผมก็ชอบนะ
3: ป้าก็ชอบ
1: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
4: เรื่องน่ารู้กับกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องน่ารู้กับกรมกิจการเด็กและเยาวชนในวันนี้มีเรื่องราวของกฎหมายเด็กมาฝากกันค่ะในบ้านเรานะคะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กเนี่ยมากมายค่ะหนึ่งในนั้นค่ะที่จะขอยกมาพูดถึงในวันนี้นะคะคืออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กค่ะมาดูกันค่ะว่าอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กคืออะไรกันนะคะต้องย้อนกลับไปค่ะในวันที่20พฤศจิกายน2532สหประชาชาติค่ะได้ลงมติรับรองกฎหมายที่นับได้ว่าเป็นกฎหมายที่ทรงพลังที่สุดสำหรับเด็กในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาค่ะนั่นก็คืออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กฉบับนี้กลายมาเป็นสนธิสัญญาทางด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับสัตยาบันมากที่สุดค่ะก่อนมีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะคะเด็กมักจะถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่ไม่สำคัญและเป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะได้รับสิทธิต่างๆค่ะแต่เมื่อมีอนุสัญญาดังกล่าวเกิดขึ้นค่ะรัฐมีพันธะผูกพันทั้งด้านกฎหมายและศีลธรรมค่ะในการทำให้เด็กได้รับสิทธิของตนซึ่งหมายความว่ารัฐจะต้องให้ความคุ้มครองเด็กทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจัดหาบริการพื้นฐานทางสุขภาพและการศึกษาให้กับเด็กๆทั้งที่อยู่ในเมืองและในชนบทที่อยู่ห่างไกลเกินแก่การเข้าถึงการคุ้มครองเด็กจากการใช้แรงงานการถูกเอารัดเอาเปรียบและความรุนแรงต่างๆในส่วนของประเทศไทยค่ะได้มีการลงนามภาคยานุวัตรสารรับรองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2535การลงนามในครั้งนี้ของประเทศไทยจะหมายถึงรัฐบาลไทยมีพันธะผูกพันที่จะดำเนินการให้เด็กทุกคนในประเทศไทยได้รับสิทธิตามอนุสัญญารวมทั้งรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติตามระยะเวลาที่กำหนดด้วยโดยความพิเศษของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะคะคือจะมีความครอบคลุมอนุสัญญาเป็นข้อตกลงฉบับเดียวที่กำหนดสิทธิของเด็กอย่างครอบคลุมทั้งสิทธิพลเมืองการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมสัญญาฉบับนี้มีความเป็นสากลหมายถึงอนุสัญญาหมายความรวมถึงเด็กทุกคนในทุกสถานการณ์และในทุกชุมชนของทุกประเทศอนุสัญญาฉบับนี้ไม่มีเงื่อนไขอนุสัญญากำหนดให้ทุกรัฐบาลแม้แต่ในรัฐที่มีทรัพยากรจำกัดต้องดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิของเด็กและอนุสัญญาฉบับนี้มีความเป็นองค์รวมอนุสัญญาเน้นย้ำว่าสิทธิของเด็กทุกข้อมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันมีความเท่าเทียมกันเพราะเด็กทุกคนเกิดมาพร้อมอิสรภาพและสิทธิพื้นฐานเช่นเดียวกับมนุษย์ทุกคนความจริงข้อนี้เป็นหัวใจหลักของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ทำขึ้นเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเด็กทั่วโลกและครอบครัวของเด็กให้ดีขึ้นเรื่องราวของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะคะยังมีรายละเอียดอีกมากมายค่ะเดี๋ยวมาตามกันต่อในเรื่องน่ารู้กับกรมกิจการเด็กและเยาวชนในตอนหน้าค่ะ เรื่องน่ารู้กับกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
5: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับมาร่วมงาน Social Development Expo ครั้งที่4 Co-creating a better society ร่วมสร้างสังคมไทยเพื่อคนทุกวัยไปด้วยกันปีนี้เราได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศรวมแล้วทั้งหมด131องค์กรมีออกบูธเพื่อที่จะจัดแสดงนวัตกรรมทางสังคมที่สืบสานต่อยอดจากปีที่แล้วที่เราค้นพบเรื่องวิกฤตของประชากรและภัยพิบัติที่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางปีนี้เราต้องการสร้างสังคมเพื่อคนไทยทุกคนมาร่วมกันคิดมาร่วมกันออกแบบและร่วมกันสร้างสังคมไทยไปด้วยกันในงาน SDX Social Development Expo 2026ระหว่างวันที่21 ถึง 23 สิงหาคม2569นี้เชิญชวนครับ

อมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม

0: เราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: barely more than an egg. He couldn't wait to start duckling school.
1: ตอนที่พีทยังตัวเล็กกระจิ๊ดริดพีทแทบรอไม่ไหวที่จะได้เข้าโรงเรียนลูกเป็ด
0: Every day, Pete and his two friends, Plub and Fern, would watch the bigger ducklings waddling to and from Willow Brook Duckling School.
1: ทุกวันพีทพลับและเฟิร์นจะเฝ้ามองลูกเป็ดที่โตกว่าเดินต่อแตะไปกลับจากโรงเรียนลูกเป็ดลำธารต้นหลิว
0: They looked so grown up.Each with their own school bag.
1: ลูกเป็ดเหล่านั้นดูเป็นผู้ใหญ่แต่ละตัวมีกระเป๋านักเรียนของตัวเอง
0: And Pete wished to be just like them.
1: พีทอยากเป็นแบบนั้นบ้าง
0: Pete was helping Mummy to make his favorite biscuits.
1: วันหนึ่งขณะที่พีทกำลังช่วยแม่ทำบิสกิตของโปรด
0: Mummy gave him a big hug and said, "Pete, now you are big enough to start duckling school."
1: แม่ก็กอดพีทแน่นและพูดว่า พีทตอนนี้ลูกโตพอจะเข้าโรงเรียนลูกเป็ดแล้วนะจ๊ะ

0: out with pride.
1: ขนของพีทพองด้วยความภูมิใจ
0: Will I have my own school bag, Mummy? He asked.
1: ผมจะมีกระเป๋านักเรียนของตัวเองไหมครับแม่พีทถาม
0: Yes, you will. Mummy smiled. Your own special bag.
1: มีสิจ๊ะเป็นกระเป๋าใบพิเศษของลูกโดยเฉพาะเลยแม่ยิ้มแต่ตอนซุกตัวนอนในรังคืนนั้น
0: Pete imagined his first day at school and his little heart went pitter-patter pitter-patter
1: Pete นึกภาพวันแรกของการไปโรงเรียนแล้วหัวใจดวงน้อยก็เต้นตึกตักตึกตัก
0: As he edged just a little bit closer to Mummy's warmSoft feathers.
1: ขณะเบียดเข้าไปใกล้ขนนุ่มอบอุ่นของแม่อีกนิด
0: Pete knew that he had been wrong. He could wait to go to duckling school.
1: Pete ก็รู้ตัวว่า Pete ยังไม่อยากไปโรงเรียนลูกเป็ด
0: He could wait until he was very old duck indeed.
1: รอจนกระทั่งโตเป็นเป็ดแก่ๆก็ยังได้

0: Every new little duckling at Willowbrook will feel wobbly today, Mummy said kindly, slipping Pete's bag over his wing.
1: วันนี้ลูกเป็ดนักเรียนใหม่ที่ลำธารต้นหลิวก็กลัวกันทั้งนั้นละจ้าแม่พูดอย่างอ่อนโยนพร้อมกับคล้องกระเป๋าเข้าปีกของพีท
0: Your first day at school is a very big step
1: วันแรกของการไปโรงเรียนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่มาก
0: But Pete wasn't sure he could even take one very small step
1: แต่พีทไม่แน่ใจว่าตัวเองจะก้าวออก

0: his feet felt stuck to the ground.
1: เท้าของพีทขยับไม่ได
0: ้ You'll have fun, smiled Mummy, as she shooed him gently along the stepping stones into school. You're my brave little duck.
1: ไปแล้วลูกจะสนุกเองละจ้าลูกเป็นเป็ดน้อยผู้กล้าหาญของแม่แม่ยิ้มพร้อมกับต้อนพีทเบาๆไปตามทางเดินหินเข้าสู่โรงเรียน

0: As Pete put down his school bag, he spotted something. Something very familiar.
1: ขณะที่พีทวางกระเป๋านักเรียนลงก็เห็นอะไรบางอย่างบางอย่างที่คุ้นเคย
0: It was one of Mummy's smallest, softest feathers.
1: ขนเส้นเล็กที่สุดและนุ่มที่สุดของแม
0: ่ She had tucked it inside to show she was never far away.
1: แม่ใส่เอาไว้เพื่อให้รู้ว่าแม่ไม่เคยอยู่ห่าง
0: Then Pete felt brave enough to take his next big step.
1: แล้วพีทก็รู้สึกกล้าพอจะก้าวใหญ่ๆต่อไป
0: And found a place to sit on the water lily mat.
1: จนเจอที่นั่งบนเสือดอกบัว
0: I like your feather, whispered the little duck beside him.
1: ฉันชอบขนเธอจังเป็ดน้อยข้างๆพีทกระซิบ
0: Morning went by in flurry of matching ladybirds.
1: เช้าวันนั้นผ่านไปอย่างสนุกสนานด้วยการจับคู่เต่าทอง
0: Counting caterpillars.
1: นับดักแด
0: ้ And lily pad leaping.
1: และกระโดดข้ามใบบัว
0: Until their teacher clapped her wings and asked them all to settle down for lunch.
1: จนกระทั่งคุณครูตบปีกเรียกนักเรียนเป็ดน้อยมานั่งให้เรียบร้อยเพื่อกินอาหารกลางวัน
0: Pete and Mummy had lunch together every day. Suddenly, she did seem very far away.
1: Pete กับแม่กินอาหารกลางวันด้วยกันทุกวันจู่ๆแม่ก็ดูเหมือนอยู่ห่างไกลออกไป
0: When Pete took his lunchbox from his special bag, he found Mummy had packed all his favorite nibbles.
1: แต่เมื่อพีทหยิบกล่องอาหารกลางวันออกจากกระเป๋าใบพิเศษก็เห็นว่าแม่ใส่ของกินทั้งหลายที่พีทชอบมาให
0: ้ And four best homemade biscuits. One for him, one for Plub, one for Fern, and one.For a new friend too.
1: บิสกิตแสนอร่อย4ชิ้นชิ้นหนึ่งให้พีทชิ้นหนึ่งให้พลับชิ้นหนึ่งให้เฟิร์นและมีเผื่ออีกชิ้นหนึ่งไว้ให้เพื่อนใหม่ด้วย
0: After lunch, it was nap time under the willow tree.
1: หลังกินอาหารก็ถึงเวลานอนกลางวันใต้ต้นหลิว
0: Pete peeped in his bag, hoping that Mummy had remembered his cuddly, and she had.
1: Pete แอบดูในกระเป๋าหวังว่าแม่จะไม่ลืมผ้านุ่มอุ่นของ Pete. แม่จำได้จริงๆด้วย
0: The ducklings made presents for their mummies and daddies.
1: ต่อมานักเรียนเป็ดน้อยก็ทำของขวัญให้พ่อกับแม
0: ่ Some did feet painting.
1: ระบายสีด้วยเท้า
0: Some made daisy chains.
1: ร้อยสร้อยดอกเดซี
0: ่ And some did twig decorating.
1: และตกแต่งกิ่งไม้
0: Going home time, Pete tucked his twig carefully into his bag.
1: เมื่อถึงเวลากลับบ้าน พีทเสียบกิ่งไม้ลงในกระเป๋าอย่างระมัดระวัง
0: and ran happily along the stepping stones for a warm, soft hug with Mummy.
1: แล้ววิ่งไปตามทางเดินหินอย่างมีความสุขเข้าสู่อ้อมกอดอันนุ่มนวลและอบอุ่นของแม่
0: Snuggled up in their nest that night, Pete thought about his first day at school, and his little heart went pitter-patter, pitter-patter with excitement.
1: ขณะอิงแอบอยู่กับแม่ในรังคืนนั้นพีทคิดถึงวันแรกของการไปโรงเรียนและหัวใจก็เต้นตึกตักตึกตักด้วยความตื่นเต้น
0: He couldn't wait to see what he would do tomorrow at Duckling School
1: พีทรอแทบไม่ไหวที่จะได้รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้ทำอะไรบ้างที่โรงเรียนลูกเป็ด

0: Dave Darling Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Duckling D-U-C-K-L-I-N-G Duckling Duckling
1: ลูกเป็ด
0: Willow W-I-L-L-O-WWill, low, willow.
1: ต้นหลิว
0: Feathers, F-E-A-T-H-E-R-S. Feathers, feathers.
1: ขนของสัตว์ปีก
0: Fluff, F-L-U-F-F. Fluff, fluff.
1: พอง
0: wobbly w o b b l y wobbly wobbly
1: โอนเอ็นไปมา
0: brave b r a v e brave brave
1: กล้าหาญ
0: familiar

0: caterpillar caterpillar
1: ดักแด
0: ้ leap leap leap leap
1: กระโดดข้าม
0: peep peep peep peep
1: แอบดู
0: snuggle snuggle snuggle snuggle
1: อิงแอบ
0: excitement excitement excitement
1: ความตื่นเต้น

0: Brave Darling. Written by Amber Stewart. Illustrated by Lane Marlow. Translated by Rung Arun Sampatchalit. Read by Dwayne Burgess. And published by Nanmi Books Kitty.
1: เรื่องโดย Amber Stewart. ภาพประกอบโดย Lane Marlow. แปลโดย Rung Arun Sampatchalit.สำนักพิมพ์นามีบุ๊กส์คิตตี้เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
1: เนี่ยน้อยได้ข่าวว่าลูกเธอน่ะเรียนเลขอ่อนมากเลยไม่ใช่หรอทำไมยังอนุญาตให้ไปเรียนทำขนมล่ะแทนที่จะไปเรียนพิเศษมันจะไม่ดีกว่าหรือไง
2: โอ้ยพี่เต้น้อยไม่อยากบังคับจิตใจลูกนะคะแต่สมัยเนี้ยถ้าทำในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบก็นำไปต่อยอดทำเงินได้ทั้งนั้นแหละพี
3: ่ฉีกทุกกรอบทางความคิดเพื่อพิชิตในสิ่งที่คุณชอบเพราะเราเชื่อว่าทุกคนต่างมีศักยภาพในตัวเอง
4: ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าและอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์

0: ประเด็นเด็ก
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
3: เฟซนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
2: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
3: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
2: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
3: ๆเรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
2: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
4: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
5: ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขนชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบกันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับล่าสุดก็มีการแชร์ข่าวกันไปบอกว่าจะมีการยุบสายงานของราชการ11ตำแหน่งเลยนะครับ11สายงานนะครับก็จะยุบแหมไม่มีการเปิดตำแหน่งนี้เป็นข้าราชการแล้วข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมไปตรวจสอบกันนะครับทางด้านของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็มีการประสานงานตรวจสอบข้อมูลครับประสานไปยังกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงฮะเป็นข่าวจริงนะครับโดยนักของครม.เห็นชอบมาตรการปฏิรูประบบบริหารกำลังคนของภาครัฐครับโดยกำหนดให้ทยอยยุบตำแหน่งข้าราชการใน11สายงานสนับสนุนครับเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณอายุตั้งแต่ปีงบประมาณ 2,570 เป็นต้นไปให้ส่วนราชการพิจารณาใช้รูปแบบการจ้างงานอื่นที่เหมาะสมทดแทนตำแหน่งที่ว่างเพื่อบริหารกำลังคนและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยตำแหน่งเกษียณอายุจำนวน11สายงานได้แก่1. เจ้าพนักงานธุรการครับเฉพาะในราชการบริหารส่วนกลางครับ2. เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 3. เจ้าพนักงานสื่อสาร 4. เจ้าพนักงานโสตศึกษา 5. เจ้าพนักงานห้องสมุด 6. นายช่างขุดลอก 7. นายช่างพิมพ์ 8. นายช่างภาพ 9. นายช่างศิลป์ 10. บรรณารักษ์ 11. ผู้ประกาศและรายงานข่าวนะครับนี่คือ11สายงานของข้าราชการนะครับจากนี้ไปจะไม่มีตำแหน่งนี้ที่เป็นข้าราชการนะครับทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าจะยุบทันทีจะยุบหลังจากที่ข้าราชการที่ตำแหน่งเหล่านี้นะครับ11สายงานมีอยู่ปัจจุบันเนี่ยเกษียณแล้วนะครับเมื่อเกษียณแล้วก็จะเป็นการจ้างงานอื่นจะไม่ได้เป็นข้าราชการต่อไปนะครับนี่ก็คือในส่วนของข่าวนะข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะดังนั้นเนี่ยตำแหน่งทั้ง11ตำแหน่งที่บอกไปนะครับนั่นก็คือจะไม่มีเป็นข้าราชการจากนี้ไปนะครับแต่ตำแหน่งเหล่านี้ก็จะเป็นการจ้างนะจ้างเหมาจ้างรายปีหรือแล้วแต่ละก็แล้วแต่หน่วยงานนั้นๆ นะครับก็คือจะไม่ได้เป็นข้าราชการนะครับนี่ก็เป็นข่าวที่มาตรวจสอบข่าวนี้ข่าวจริงแชร์ต่อได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้อยก่อนชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการต้องลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่ในครั้งหน้าช่วยดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
6: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน Social Development Expo 2026ระหว่างวันที่21ถึงวันที่23สิงหาคม2019ที่ Impact Challenger ป.2เมืองทองธานีครับงานในครั้งนี้จะเป็นพื้นที่แห่งการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด Co-creating a Better Societyร่วมสร้างสังคมไทยเพื่อคนทุกวัยไปด้วยกันเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันออกแบบอนาคตของสังคมไทยไม่ว่าท่านจะเป็นใครที่นี่คือพื้นที่ของทุกคนขอเชิญมาร่วมคิดร่วมสร้างและร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยไปด้วยกันนะครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องหลังพบสถิตินักท่องเที่ยวพุ่งกว่า 600,000 คนสร้างรายได้กว่า28ล้านบาทพร้อมเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ห้องประชุม4สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยครั้งที่3ปีงบประมาณพ.ศ.2569เพื่อติดตามการดำเนินงานพร้อมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ.2569ทั้งด้านการอนุรักษ์การท่องเที่ยวและการศึกษาวิจัยโดยการอนุรักษ์เจ้าหน้าที่ได้ลาดตระเวนพื้นที่รวมกว่า 18,870 กิโลเมตรพบการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ได้แก่คดีทำไม้2คดีและคดีล่าสัตว์2ครั้งสะท้อนถึงการทำงานเชิงรุกในการเฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้านการท่องเที่ยวพบว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่แล้วกว่า 600,000 คนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดให้บริการใหม่เช่นเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยหัวหมูและเส้นทางศึกษาธรรมชาติวัดผาลาดส่งผลให้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นมาอุทยานมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมกว่า28ล้านบาทและคาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นและมีโอกาสทะลุถึง30ล้านบาทในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้ส่วนด้านการศึกษาวิจัยทางอุทยานได้ร่วมมือกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินงานวิจัยรวม16เรื่องโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการเผาป่าการดูแลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนำไปสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันที่ประชุมได้ติดตามโครงการที่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินอุทยานแห่งชาติ5โครงการและพิจารณาจากหน่วยงานภายนอกอีก8โครงการโดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพร้อมพิจารณาการจัดกิจกรรมวิ่งเทรลโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของเส้นทางจำนวนผู้เข้าร่วมและผลกระทบต่อระบบนิเวศนอกจากนี้ยังพิจารณาขอใช้พื้นที่ปรับปรุงถนนและสาธารณูปโภคและเพิ่มจุดเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อเปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยตึงเท่าและดอยผาคล้องผากลองการจัดทำเส้นทางศึกษาผาลาดและอาคารเรียนรู้รวมถึงโครงการนำร่องสร้างป่าเปียกดับไฟป่าปกป้องดอยสุเทพปุยเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและป้องกันไฟป่าในระยะยาวคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
10: ์วันนี้เสนอคำว่ากำรองคำว่ากำรองเขียนกอไก่สระอำรอเรืออ่างงองูมาจากคำภาษาเขมรว่ากำรองซึ่งแปลว่าสิ่งที่ร้อยเป็นพวงในภาษาไทยใช้เรียกสิ่งที่ได้มาจากการกรองร้อยดอกไม้หมายถึงพวงมาลัยในเรื่องเพชรมงกุฎคำฉันของหลวงธรรมาภิมลหรือถึกจิตกระถึกมีข้อความที่ใช้คำนี้หลายแห่งเช่นตอนยายคันธานำพวงมาลัยที่พระเพชรมงกุฎร้อยไปถวายพระนางปทุมวดีทำให้นางเกิดความรู้สึกหวั่นไหวดังข้อความว่า นางพิษกำรองอุพยภาพนฤเพียนเสน่หาพิษกรตรกองธนสุดานฤดีก็ดานเสียว
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.com

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store
7: และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafe
8: ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
10: ตอนจดทะเบียนคนพิการได้ประโยชน์อะไร
11: แม่จ๋าหมอบอกว่าหนูจะเดินไม่ได้อ่ะหนูจะพิการตลอดชีวิต
12: ไม่เป็นไรนะลูกหนูไม่เป็นไรแม่ก็ดีใจแล้วนะลูก
11: แล้วอย่างนี้หนูจะช่วยแม่ทำงานได้ยังไงอ่ะไหนจะค่ารักษาอีก
12: ไม่เป็นไรนะลูกรัฐเขามีการช่วยเหลือหลายอย่าง
13: ใช่ค่ะรัฐมีการช่วยเหลือหลายอย่างคนพิการที่จดทะเบียนถูกต้องและมีบัตรประจำตัวคนพิการจะได้รับเงินเดือนละ800บาทหากคนพิการอายุ20ปีขึ้นไปคนที่ดูแลเช่นพ่อแม่ญาติสามารถกู้เงินจากกองทุนคนพิการได้ไม่เกิน 120,000 บาทและถ้ารวมกลุ่มกันกู้ได้ไม่เกิน1ล้านบาทพร้อมทั้งสามารถผ่อนชำระโดยไม่เสียดอกเบี้ยภายใน5ปีค่ะและยังได้รับการดูแลอีกสามารถสอบถามได้ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือสายด่วน1300นะคะ
12: เดี๋ยวเราโทรไปปรึกษาสายด่วนกันนะลูกลูกไม่เป็นไรแม่ก็ดีใจแล้ว
9: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอก

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเจ้าหน้าที่ในจังหวัดชิบะทางตะวันออกของกรุงโตเกียวรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1คนหลังเกิดฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมเป็น10คนทางการเมืองชิบะรายงานว่ามีรถยนต์ประมาณ 2,500 คันถูกทิ้งไว้หลังน้ำท่วมรถและกำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายรถเหล่านั้นอยู่กลุ่มเมฆฝนหนักเริ่มก่อตัวในจังหวัดชิบะเมื่อเย็นวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมทำให้มีฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ภายในเวลาเพียงครึ่งวันเมืองชิบะมีปริมาณน้ำฝนประมาณ3เท่าของค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนตลอดเดือนสิงหาคมผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันคนใหม่เป็นชายช่วงอายุ30ปีเจ้าหน้าที่ระบุว่าเขาเสียชีวิตจากพิษคาร์บอนมอนอกไซด์หลังจากใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่บ้านในเมืองชิบะระหว่างที่ไฟฟ้าดับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดกล่าวว่าบ้าน2หลังถูกทำลายเสียหายทั้งหลังบ้าน11หลังได้รับความเสียหายครึ่งหนึ่งและบ้าน29หลังได้รับความเสียหายบางส่วนน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนเกือบ 1,500 หลังในช่วงวันเสาร์ที่15ถึงวันอาทิตย์ที่16เจ้าหน้าที่ทางการเมืองชิบะพบรถยนต์ที่ถูกทิ้งไว้ประมาณ 2,500 คันบนถนนที่อยู่ในความดูแลประมาณ 2,000 คันถูกทิ้งไว้ข้างทางและประมาณ500คันกีดขวางการจราจรเจ้าหน้าที่ระบุว่าประมาณ300คันถูกเคลื่อนย้ายไปไว้ข้างทางแล้วผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นด้านภัยพิบัติจากฝนกล่าวว่าคาดว่าน้ำฝนปริมาณมากท่วมถนนส่วนที่ลาดเอียงเล็กน้อยอย่างรวดเร็วและพัดพารถแท็กซี่ไปในจังหวัดชิบะทางตะวันออกของกรุงโตเกียวศาสตราจารย์อุชิยามะโมโตยุกิจากศูนย์วิจัยและศึกษาด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยชิซูโอกะได้ตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่ผู้โดยสารรถแท็กซี่เสียชีวิตในเมืองซากุระเมื่อวันเสาร์ที่15สิงหาคมจุดเกิดเหตุเป็นเนินลาดเล็กน้อยที่แทบจะดูเหมือนเป็นทางราบทอดยาวประมาณ120เมตรโดยความสูงลดลง2เมตรจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกอาจารย์อุชิยามะกล่าวว่าคิดว่าน้ำที่ล้นจากแม่น้ำใกล้เคียงและน้ำฝนปริมาณมากจากพื้นที่โดยรอบได้ไหลทะลักลงสู่ทางลาดทำให้เกิดมวลน้ำที่มีกำลังมากพอที่จะพัดพายานพาหนะได้เขากล่าวว่าเป็นการยากที่จะสังเกตเห็นทางลาดที่ไม่ชันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฝนตกพร้อมเสริมว่าผู้คนที่อยู่ด้านที่ต่ำกว่าอาจไม่มีเวลารับมือเพราะสถานการณ์เลวร้ายลงอย่างรวดเร็วเขากล่าวว่าจังหวัดอื่นๆก็มีพื้นที่ที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์คล้ายคลึงกันอยู่และแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบภูมิประเทศในละแวกบ้านของตนโดยพึงระลึกไว้เสมอว่าความแตกต่างของระดับความสูงเพียงเล็กน้อยก็สามารถนำไปสู่ภัยพิบัติร้ายแรงได้สหรัฐและเกาหลีใต้ได้เริ่มการฝึกซ้อมทางทหารร่วมประจำในวันจันทร์ที่17สิงหาคมโดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินในคาบสมุทรเกาหลีการฝึกซ้อมอูชิฟรีดอมชิลด์ในเกาหลีใต้จะดำเนินไปจนถึงวันที่27สิงหาคมการฝึกซ้อมนี้จะรวมถึงการตอบโต้การโจมตีด้วยโดรนและการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงการที่เกาหลีเหนือส่งกำลังทหารไปยังรัสเซียสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าการซ้อมรบภาคสนามในปีนี้จะมีขนาดเล็กกว่าปีที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือออกแถลงการเกี่ยวกับการฝึกซ้อมร่วมเมื่อวันศุกร์ที่14โดยระบุว่าจะแสดงจุดยืนที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการปฏิเสธภัยคุกคามหรือการท้าทายใดๆโดยใช้สิทธิในการป้องกันตนเองเกาหลีเหนือตอบโต้การฝึกซ้อมร่วมระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้อย่างรุนแรงเมื่อเดือนมีนาคมเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธระหว่างการฝึกซ้อมทางทหารร่วมระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้และยังมีการยิงสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นขีปนาวุธในวันที่6และ12สิงหาคมด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมว่าเขาได้สั่งให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐ
ลดขนาดการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับเกาหลีใต้ที่ได้วางแผนไว้ในโพสต์บนโซเชียลมีเดียนายทรัมป์กล่าวว่าเขาไม่พอใจข้อเท็จจริงที่ว่าสหรัฐได้ตกลงเมื่อนานมาแล้วในการเข้าร่วมการฝึกซ้อม

เชิงต่อเกาหลีเหนือเขากล่าวเสริมว่าเกาหลีเหนือไม่มีท่าทีคุกคามและให้ความเคารพมาโดยตลอดนับตั้งแต่ที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนายทรัมป์กล่าวว่าด้วยเหตุนี้เมื่ออิงจากความจริงที่ว่าสายเกินไปที่จะยกเลิกผมจึงได้สั่งการให้รัฐมนตรีกระทรวงสงครามพีทเฮกเซตลดขนาดการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกันลงอย่างมากทางการอินโดนีเซียระบุว่ามีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว53คนจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันเสาร์ที่15สิงหาคมที่บริเวณนอกชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศแผ่นดินไหวที่มีขนาดหรือแมกนิจูด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟลอเรสยังสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนกว่า200หลังเจ้าหน้าที่จัดการภัยพิบัติประกาศยอดผู้เสียชีวิตเมื่อวันอาทิตย์ที่16โดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการกู้ภัยในพื้นที่ใกล้กับจุดเหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหวซึ่งถนนหลายสายถูกตัดขาดประชาชนกว่า 5,000 คนได้รับการอพยพหลังจากบ้านเรือน

0: ฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระจันทกุมารขันติคืออาภรณ์ประดับใจแม้พระจันทกุมารจะกราบทูลเช่นนี้ก็ไม่ได้ทำให้พระราชบิดาเปลี่ยนความตั้งใจพระราชกุมารจึงหันไปตรัสกับประชาชนที่ห้อมล้อมพระราชาว่าพวกท่านทั้งหลายในพระนครนี้ก็ล้วนรักลูกฉะนั้นจึงไม่กราบทูลพระราชาอย่าให้ฆ่าลูกในไส้แม้เราเองก็ได้ทำประโยชน์ให้แด่พระราชาและได้ทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งประชาชนในพระนครนี้ก็ไม่มีใครที่มีความแค้นเคืองต่อเราแต่ทำไมจึงไม่มีใครช่วยกราบทูลทัดทานพระราชาให้เราเลยแม้เจ้าชายจันทกุมารจะตัดอย่างนี้ก็ไม่มีประชาชนคนไหนกล้ากราบทูลทัดทานพระราชาจึงส่งพระชายาของพระองค์ไปทูลวิงวอนพระราชาว่าอย่าฆ่าพระราชกุมารทั้งหลายผู้ไม่คิดทำร้ายต่อพระองค์ผู้องค์อาจดุจพญาราชสีห์ผู้เป็นความหวังของอาณาประชาราษฎร์พระราชาไม่ทรงทอดพระเนตรดูสตรีเหล่านั้นเลยพระราชกุมารไร้ที่พึ่งจึงบ่นเพ้อว่าทำไมเราจึงไม่เกิดในตระกูลช่างรถในตระกูลปุกกุสะหรือในตระกูลพ่อค้าพระราชาจะได้ไม่รับสั่งให้ข้าเราบูชายันทำไมหนอเราต้องเกิดมาเป็นลูกกษัตริย์พระราชกุมารส่งพระชายาไปร้องขอพราหมณ์ว่าพวกเธอจงไปหมอบแทบเท้าท่านอาจารย์ขันทหาละจงอ้อนวอนว่าท่านอาจารย์พวกเราไม่รู้ว่ามีความผิดอะไรถ้าจันทกุมารทำอะไรผิดต่อท่านโดยไม่รู้ตัวก็ขอท่านยกโทษให้จันทกุมารด้วยเถิดจากนั้นเจ้าหญิงเสลาราชกุมารีน้องสาวของจันทกุมารผู้ที่พระราชากรุณามากเห็นพี่ชายถูกนำไปบูชายันไม่อาจอดกลั้นความโศกเศร้าได้จึงไปกราบลงแทบพระบาทของพระราชบิดาร่ำไห้คร่ำครวญว่าเสด็จพ่อพระองค์ปรารถนาสวรรค์แล้วทำไมจึงต้องเอาเจ้าพี่ของลูกเป็นเครื่องบูชายันแม้เช่นนั้นพระราชาไม่ทรงใส่ใจคำอ้อนวอนของพระนางจากนั้นเจ้าชายวสุละพระโอรสของพระจันทกุมารเห็นพระบิดาถูกจองจำได้รับทุกข์จึงเข้าไปหมอบแทบพระบาทพระราชากอดเข่าพระอัยกาทูลวิงวอนขอชีวิตพระบิดาร้องไห้คร่ำครวญเกลือกกลิ้งไปมาอยู่เบื้องพระพักว่าขอเดชะพระอัยกาหลานเป็นเด็กยังไม่โตเป็นหนุ่มต้องกำพร้าบิดาขอพระอัยกาอย่าได้ฆ่าพระบิดาของหลานเลยพระราชาทรงสดับเสียงคร่ำครวญของหลานเหมือนพระโอระจะแตกทรงสวมกอดหลานมีพระเนตรเต็มไปด้วยพระอัศจรรย์ตรัสว่าหลานรักอย่าทุกข์ไปเลยปู่จะปล่อยพ่อเจ้าพ่อเจ้าอยู่นี่เจ้าจงไปพร้อมกับพ่อเจ้าร้องอยู่อย่างนี้ทำให้ปู่ทุกข์เหลือเกินจงปล่อยพระราชกุมารเราไม่ต้องการไปสวรรค์แล้วขันทหารและพราหมณ์ก็มากล่าวอีกว่ายันนี้ทำได้ยากเกิดขึ้นได้แสนยากขอจงอย่าให้อะไรมามีอุปสรรคต่อพิธีบูชายันแม้พระราชาก็ให้ทหารไปจับกุมพระราชกุมารตามคำของพราหมณ์กลับมาอีกเหมือนเดิมพราหมณ์คิดว่าพระราชาพระองค์นี้เป็นคนใจเบาประเดี๋ยวให้ปล่อยประเดี๋ยวให้จับหากมีเด็กมาอ้อนวอนอีกพระองค์ก็จะปล่อยพระราชบุตรเราจะพาเจ้าชายไปหลุมยันเสียเลยจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์ตระเตรียมยันพร้อมทุกอย่างเสร็จแล้วสมบูรณ์ด้วยรัตนชาติทั้งปวงบัดนี้ได้เวลาแล้วเชิญเสด็จเถิดเชิญพระองค์ทรงบูชายันจะได้ไปสวรรค์บันเทิงพระหฤทัยเกิดจลาจลทั่วพระนครในเวลาที่ทหารพาพระโพธิสัตว์ไปหลุมยันพระชายาของเจ้าชายจันทกุมารและเจ้าชายสุริยกุมารก็ได้ออกจากพระราชนิเวศเดินทางติดตามไปด้วยมีผมเผ่ารุงรังร้องไห้คร่ำครวญ ต่างบ่นเพ้อรำพันไปตามทางว่าพระจันทกุมารและพระสุริยกุมารใส่ชุดผ้าขาวจากแคว้นกาสีใส่ต่างหูลูบไล้ด้วยกฤษณาและจุลจันทร์ถูกทหารนำตัวออกไปบูชายันแล้วเมื่อก่อนทั้งสองพระองค์ถูกทหารเชิญเสด็จโดยคอช้างโดยหลังม้าโดยราชรถคันงามประดับด้วยเครื่องทองแต่วันนี้พระจันทกุมารและพระสุริยกุมารทั้งสองพระองค์เสด็จด้วยเท้าเปล่าพระราชมารดาเป็นทุกข์เหลือเกินประชาชนต่างก็โศกเศร้าเมื่อเจ้าหญิงเหล่านั้นร้องไห้คร่ำครวญอยู่ทหารได้นำตัวเจ้าชายออกจากพระนครไปยังหลุมบูชายันแล้วประชาชนทั่วทั้งพระนครชุมนุมประท้วงกันเกิดจลาจลขึ้นหลั่งไหลออกจากพระนครตามเสด็จไปอย่างเนืองแน่นพราหมณ์เห็นฝูงชนมากเกินไปเกิดความหวาดกลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นจึงสั่งให้ปิดประตูพระนครเมื่อประชาชนออกจากพระนครไปที่หลุมยันไม่ได้ก็พากันไปชุมนุมในสวนแห่งหนึ่งภายในพระนครใกล้กำแพงด้านที่จะประกอบพิธีบูชายันส่งเสียงโห่ร้องอื้ออึงฝูงนกพากันตกใจบินทะยานขึ้นท้องฟ้าฝูงชนเห็นนกแตกตื่นจึงร้องเรียกนกนั้นๆพร่ำเพ้อเหมือนคนบ้าว่านกเอ๋ยถ้าพวกเจ้าต้องการเนื้อก็จงบินไปทางทิศตะวันออกแห่งปุพพวดีนครที่นั้นพระเจ้าเอกราชผู้มีพระทัยเบาจะฆ่าพระโอรสพระธิดาพระมเหสีข้าบดีช้างม้าโคอุสุภราชและสัตว์อื่นๆบูชายันประชาชนคร่ำครวญอย่างนี้แล้วจึงเคลื่อนขบวนไปยังพระตำหนักพระโพธิสัตว์ทำประทักษิณปราสาทแล้วมองดูพระตำหนักเห็นเรือนยอดและพระราชอุทยานก็รู้สึกเงียบเหงาวังเวงใจจึงคร่ำครวญโดยประการต่างๆว่านี่ปราสาทของพระองค์นี่เรือนยอดของพระองค์ล้วนทำด้วยทองคำเกลื่อนกล่นด้วยพวงมาลัยงดงามยิ่งนี่พระราชอุทยานมีดอกไม้บานสะพรั่งตลอดฤดูกาลทั้งอโศกกนิกาแคฝอยมะม่วงสะโบกครณีดารดาษด้วยดอกบัวหลวงและบัวขาวงดงามวิจิตรด้วยลายเครือวันน่ารื่นรมใจยิ่งนักบัดนี้พระโอรสทั้งสี่พระองค์ถูกเขานำไปฆ่าแล้วครั้นประชาชนพร่ำเพ้อที่พระตำหนักแล้วจึงพากันไปพร่ำเพ้อที่โรงช้างโรงม้าว่านี่ช้างแก้วนี่ม้าแก้วพระลูกเจ้าเสด็จไปในรถคันนี้ย่อมงดงามดังเทวดาบัดนี้พระลูกเจ้าถูกเขานำไปฆ่าแล้วอย่างไรหนอพระราชาผู้มีพระทัยเบาจึงจะบูชายันด้วยลูกในไส้บ้านเมืองจะว่างเปล่าเงียบเหงาไร้มนุษย์พระนครจะกลายเป็นป่าใหญ่เมื่อประตูเมืองถูกปิดประชาชนออกไปข้างนอกไม่ได้ก็พากันชุมนุมโห่ร้องไปตามท้องถนนภายในพระนครฝ่ายเจ้าชายจันทกุมารถูกนำตัวไปที่หลุมบูชายันพระมารดาพระโพธิสัตว์นามว่าโคตมีเทวีซบลงแทบบาทพระราชาเกลือกกลิ้งไปมาทูลขอประทานชีวิตพระโอรสว่าหม่อมฉันจะเป็นบ้าแล้วถ้าเขาฆ่าลูกจันทกุมารชีวิตของหม่อมฉันก็จะหาไม่เมื่อพระนางโคตมีเทวีคร่ำครวญอยู่อย่างนี้พระราชาก็ทรงนิ่งไม่ตรัสอะไรพระนางโคตมีจึงบอกลูกสะใภ้ทั้งหลายว่าลูกเราโกรธพวกเจ้าแล้วกระมังจึงหนีจากพวกเจ้าไปเหตุไรพวกเจ้าจึงไม่นำสวามีเจ้ากลับมาเมื่อพระนางคัตติกาพระนางอุปริขีพระนางโบกขรณีและพระนางภาริกาผู้เป็นสะใภ้ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงสวมกอดมารดาพระโพธิสัตว์ต่างร้องไห้คร่ำครวญอยู่อย่างนั้นเมื่อพระมารดาพระโพธิสัตว์กับพระสุนิสาไม่เห็นวิธีอื่นที่ดีไปกว่านี้จึงกล่าวคาถาสาปแช่งพราหมณ์ว่าขันธหาละเมื่อจันทกุมารและสุริยกุมารถูกนำไปฆ่าเจ้าได้ฆ่าความหวังของประชาชนเราเกิดความโศกเศร้าใจเช่นไรขอให้แม่ของเจ้าเมียของเจ้าจงประสบความเศร้าโศกทุกทรมานใจเช่นเราขอให้แม่ของเจ้าได้เห็นพวกลูกๆของตนตายต่อหน้าเช่นกับเราที่หลุมบูชายันแม้พระโพธิสัตว์ก็ทูลวิงวอนพระราชาอีกว่าขอพระองค์อย่าได้ฆ่าพวกข้าพระองค์เลยหญิงผู้ต้องการบุตรแม้จะยากจนข้นแค้นเพียงไรก็ตามหรือแม้แต่จะเป็นหญิงหมันมีลูกไม่ได้ก็ตามก็ยังบนบานศาลกล่าวขอบุตรจากเทวดาบางคนตั้งครรภ์แล้วก็ปล่อยให้ลูกแท้งส่วนมารดาของหม่อมฉันดูแลครรภ์อย่างดีจนลูกเกิดมาแต่พระองค์กลับรับสั่งให้ฆ่าลูกบูชายันขอพระองค์อย่ารับสั่ง ให้ข้าพวกข้าพระองค์บูชายันเลยแม้พระจันทกุมารจะทูลวิงวอนอย่างนี้พระราชาก็ไม่ตอบอะไรพระโพธิสัตว์จึงหมอบลงแทบพระบาทของพระมารดาพลางร้องไห้ปริเทวนาการว่าพระมารดาต้องทุกข์ทรมานใจเพราะเลี้ยงลูกมาด้วยความลำบากแต่ต้องมาถูกฆ่าด้วยเหตุอันไม่ควรลูกขอกราบพระบาทพระมารดาขอพระราชบิดาจงได้ไปเทวโลกสมใจเถิดขอพระมารดาทรงสวมกอดลูกแล้วประทานพระบาทให้ลูกได้กราบบัดนี้ลูกจะจากไปแล้วคงทำให้พระมารดาโศกเศร้าตลอดไปพระมารดาพระโพธิสัตว์ทรงคร่ำครวญพร่ำเผยว่ามานี่เถิดลูกแม่ลูกจงนุ่งผ้ากาสิกพัดเนื้อละเอียดประดับหัตถาภรณ์ด้วยเครื่องประดับทองคำฝังมุกดาและแก้วแม่จะประดับให้ลูกเป็นครั้งสุดท้ายบัดนี้เจ้าหญิงจันทาเทวีผู้เป็นอัครมเหสีของเจ้าชายจันทกุมารหมอบลงแทบฝ่าพระบาทของพระราชาพลางพี่ไรรำพันว่าพระองค์ไม่ทรงรักลูกแล้วหรือพระราชาตรัสว่าเรารักลูกทุกคนไม่ใช่แค่ลูกที่เกิดจากโคตมีเท่านั้นแม้พวกเจ้าผู้เป็นสะใภ้ก็เป็นที่รักของเราเช่นกันแต่เราปรารถนาสวรรค์จึงต้องฆ่าลูกของเราเจ้าหญิงจันทากราบทูลว่าขอจงรับสั่งให้ฆ่าลูกเสียก่อนแต่อย่าทำลายดวงใจของลูกเลยลูกจะได้ไม่เจ็บปวดทุกทรมานเพราะการจากไปของจันทกุมารลูกจะได้ไปอยู่กับจันทกุมารในปรโลกถ้าพระองค์จะทรงทำบุญให้สมบูรณ์ก็จงฆ่าหม่อมฉันทั้งสองพร้อมกันพระราชาตรัสว่าจันทาเจ้าอย่าทำอย่างนี้เลยถึงเราบูชายันด้วยบุตรของเราแล้วพี่ผัวน้องผัวของเจ้าก็ยังอยู่จะทุกข์ร้อนไปทำไมเจ้าก็อยู่กับพวกเขาได้เมื่อพระราชาตรัสเช่นนั้นเจ้าหญิงจันทาเทวีไม่รู้จะทำอย่างไรจึงเอาฝ่ามือตีตัวเองรำพึงรำพันว่าทำไมพระองค์ตรัสเช่นนั้นได้ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปเราจะดื่มยาพิษตายตามจันทกุมารไปไม่มีพระญาติหรือมิตรสหายคนใดเลยที่มีหัวใจยึดมั่นในความดีพอที่จะกราบทูลทัดทานไม่ให้พระราชาฆ่าพระราชโอรสเชิญเถิดนี่ลูกของหม่อมฉันทุกคนขอจงเอาลูกของหม่อมฉันไปบูชายันด้วยพวกเราจะได้ตายไปพร้อมกันถ้าไม่ฆ่าลูกของหม่อมฉันก็จงปล่อยจันทกุมารพระนางจันทาเทวีทรงคร่ำครวญเช่นนี้กับพระราชาเมื่อไม่ได้ผลอย่างไรจึงเสด็จไปยืนร้องไห้อยู่กับพระโพธิสัตว์เจ้าชายจันทกุมารตรัสปลอบเจ้าหญิงจันทาเทวีว่าจันทาเมื่อยังมีชีวิตเราให้อาภรณ์แก่เธอมากมายล้วนแต่ของมีค่าทั้งแก้วมุกดาแก้วมณีและแก้วไพฑูรย์แต่วันนี้เราจะให้อาภรณ์ติดกายนี่จะเป็นของชิ้นสุดท้ายที่เราจะให้เธอเจ้าหญิงจันทาเทวีสุดที่จะกลั้นความเศร้าไว้ได้พระนางร้องไห้พลางรำพันว่าเมื่อก่อนพระศอพระองค์สวมมาลาที่เบ่งบานแต่วันนี้พระศอพระองค์จะถูกฟันด้วยดาบอันคมขณะที่พระนางจันทาเทวีคร่ำครวญอยู่อย่างนั้นพิธีการทุกอย่างในหลุมยันถูกเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกอมาตย์นำพระราชโอรสมาให้ก้มพระศอคุกเข่าลงนั่งขันทหารและพราหมณ์น้อมถาดทองคำเข้าไปใกล้แล้วหยิบดาบมาถือยืนอยู่ด้วยตั้งใจว่าจะตัดคอพระราชกุมารพระนางจันทาเทวีผู้เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าปัญจาละเห็นดังนั้นไม่มีที่พึ่งอื่นใดที่จะช่วยให้พระสวามีรอดพ้นจากการถูกฆ่าได้จึงประคองอัญชลีดำเนินเวียนไปในระหว่างประชาชนที่ชุมนุมมุงดูกันอยู่ทรงกระทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานช่วยพระสวามีว่าขันธหาละได้กระทำกรรมชั่วช้าเหลือเกินนี่คือความสัตย์จริงด้วยสัจวาจานี้ขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่ร่วมกับพระสวามีด้วยเถิดมนุษย์ยักษ์ทั้งสัตว์ที่เกิดมาแล้วและที่กำลังจะมาเกิดก็ตามเหล่าใดมีอยู่ในที่นี้ทั้งเหล่าเทพเทวาบรรดามีขอจงฟังคำของข้าพเจ้าขอท่านทั้งหลายจงช่วยเหลือข้าพเจ้าให้ได้อยู่ร่วมกับพระสวามีขอจงคุ้มครองข้าพเจ้าผู้ไร้ที่พึ่งขออย่าให้พวกข้าศึกขออย่าให้พวกข้าศึกชนะพระสวามีของข้าพเจ้าเลยพราหมณ์ถูกรุมประชาทันพระอินทร์ทรงสดับเสียงคร่ำครวญของเจ้าหญิงจันทาเทวีทรงทราบเรื่องนั้นแล้วจึงฉวยเอาค้อนเหล็กมีเปลวไฟลุกโชติช่วงเสด็จมากวัดแกว่งข่มขู่พระราชาให้ปล่อยคนทั้งหลายว่าพระองค์จงจำไว้อย่าให้เราตีหัวของเจ้าด้วยค้อนเหล็กนี้อย่าได้ฆ่าลูกผู้ไม่คิดร้ายต่อตัวเอง จ้าเคยเห็นที่ไหนคนฆ่าลูกฆ่าเมียแล้วได้ไปสวรรค์ขันธหาและปุโรหิตและพระราชาได้ยินเสียงพระอินทร์ทั้งได้เห็นรูปเกิดความอัศจรรย์ใจและหวาดกลัวจึงให้ปลดปล่อยสัตว์ทั้งหมดเมื่อสัตว์ทั้งหมดหลุดพ้นจากเครื่องจองจำแล้วฝูงชนซึ่งประชุมอยู่ในที่นั้นก็ลุกฮือกันขึ้นต่างช่วยกันรุมประชาทันเอาก้อนดินก้อนหินท่อนไม้คว้างปาขันธหาและปุโรหิตจนถึงแก่ความตายครั้นประชาชนรุมประชาทันขันธหาและพราหมณ์แล้วก็เริ่มกรูกันเข้าไปจะฆ่าพระราชาพระโพธิสัตว์สวมกอดพระบิดาไว้แน่นไม่ให้ประชาชนทำร้ายฝูงชนกล่าวว่าพวกเราจะไม่ฆ่าพระราชาแต่จะไม่ยอมให้เสวตฉัตรและไม่ยอมให้อยู่ในพระนครเราจะให้พระราชาเป็นคนจันทานแล้วไล่ให้ออกไปอยู่นอกพระนครฝูงชนช่วยกันถอดเครื่องทรงของพระราชาให้สวมเสื้อผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดให้โพกผ้าที่พระเศียรด้วยผ้าย้อมด้วยน้ำขมิ้นทำให้เป็นจันทานส่งไปอยู่ที่หมู่บ้านคนจันทานส่วนใครที่ร่วมมือในการบูชายันก็ตามใช้ให้บูชาก็ตามสมรู้ร่วมคิดก็ตามให้ประหารชีวิตทั้งหมดครั้นจัดการกับคนกาลกินีทั้งสองนั้นแล้วก็นำเครื่องราชาภิเษกมาอภิเษกพระจันทกุมารให้เป็นพระราชาที่หลุมบูชายันนั่นเองเมื่อสัตว์ทั้งปวงหลุดพ้นจากเครื่องจองจำแล้วประชาชนต่างโบกผ้าและโบกธงเพื่อประกาศความรื่นรมยินดีขณะที่พระจันทกุมารเสด็จเข้าสู่พระนครต่างโห่ร้องไปตามท้องถนนทุกที่พระโพธิสัตว์ทรงเริ่มปฏิบัติบำรุงพระราชบิดาแม้พระราชบิดาก็ไม่ได้เสด็จเข้าพระนครเมื่อเสบียงอาหารหมดพระโพธิสัตว์เสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในที่ต่างๆก็เข้าไปเฝ้าพระราชบิดาแต่มิได้ถวายบังคมฝ่ายพระเจ้าเอกราชกระทำอัญชลีแล้วตรัสว่าขอพระองค์จงทรงมีพระชนยืนนานพระเจ้าค่ะเมื่อพระโพธิสัตว์ตรัสถามว่าพระบิดาขาดเหลือสิ่งใดพระเจ้าเอกราชจึงทูลสิ่งที่ต้องการแล้วพระโพธิสัตว์ก็โปรดให้ถวายเงินเป็นค่าใช้จ่ายแก่พระบิดาพระโพธิสัตว์ครองราชสมบัติโดยธรรมตลอดมาครั้นสวรรคตก็ได้ไปเกิดในเทวโลกกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วทรงประกาศอริยสัจว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในชาตินี้เท่านั้นแม้ในอดีตชาติพระเทวทัตก็อาศัยเราเพียงผู้เดียวพยายามฆ่าคนเป็นอันมากขันธหาและพราหมณ์ในอดีตชาติได้เป็นพระเทวทัตพระนางโคตมีเทวีเป็นพระมหามายาพระนางจันทาเทวีเป็นมารดาพระราหุลพระวสุละเป็นพระราหุลพระเสลากุมารีเป็นพระอุบลวรรณาภิกษุณีพระสุรกุมารเป็นพระอานนท์พระวามโคตเป็นพระกัสสปะพระพัทธเสนะเป็นพระโมคคัลลานะพระสุริยกุมารเป็นพระสารีบุตรท้าวสักกะเทวราชเป็นพระอนุรุทธะบริษัทในการนั้นได้เกิดมาเป็นพุทธบริษัทส่วนพระจันทกุมารนั้นคือเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองขออำนาจกุศลแห่งผลบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญขันติบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระจันทกุมารดำรงตำแหน่งพระอุปราชผู้ทรงธรรมทรงตัดสินคดีด้วยความเที่ยงธรรมเป็นเหตุให้ศัตรูผู้สูญเสียผลประโยชน์ผูกอาฆาตได้ใช้กลอุบายกราบทูลพระราชาให้นำพระจันทกุมารไปฆ่าบูชายันเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของแว่นแคว้นและจะได้ไปบังเกิดในสวรรค์แม้พระจันทกุมารจะได้รับความทุกข์ทรมานหนักหนาสาหัสเพียงใดก็ทรงชนะความลำบากเหล่านั้นด้วยพระขันติธรรมทรงอดทนอดกลั้นไม่ผูกโกรธต่อผู้ทำร้ายตนจนหลุดพ้นจากการถูกจับบูชายันนั้นมาได้ตั้งแต่ต้นจนจบลงแล้วขออำนาจแห่งขันติบารมีของพระมหาโพธิสัตว์พระจันทกุมารผู้อดทนอดกลั้นด้วยพระขันติธรรมอันสูงส่งได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีมีจิตยินดีในขันติบารมีประกอบด้วยความอดทนอดกลั้นดุจดังพระจันทกุมารสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิด

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
6: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: รู้รักภาษาไทย
10: ตอนฮัลโหลสวัสดี
11: ฮัลโหลก้าวแต้ม
12: อะไรหลวะนะ
13: นี่เขาทักก้าวแต้มเป็นภาษาอังกฤษว่าฮัลโหลไง
12: ถ้าทักทายให้เป็นภาษาไทยเขาว่าอะไรล่ะ
11: สวัสดีจ้าก้าวแต้ม
12: สวัสดีจ้ามิมี่สวัสดีขาวมันนีอย่างเงี้ยเฮ้ฉันค่อยรู้เรื่องกับเขาหน่อย
14: ฮัลโหลฮัลโหลโอ้สายหลุดไปแล้ว
12: เจ้านา ายมิมี่เขาทักใครหรอ
13: ไม่ใช่นะเขาพูดโทรศัพท
12: ์แล้วทำไมไม่ใช้ว่าสวัสดีล่ะอ๋อรู้แล้วเขาเป็นฝรั่งจึงพูดว่าฮัลโหลถ้าเป็นคนไทยก็ต้องพูดว่าสวัสดีใช่ไหม
10: ฮัลโหลเป็นคำทักทายกันเป็นภาษาอังกฤษสวัสดีเป็นคำทักทายในภาษาไทยเมื่อพูดโทรศัพท์เราควรใช้คำทักทายว่าสวัสดี
15: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: การศาสนาได้ทำการคัดเลือกศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือสพอที่มีการดำเนินงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ตามหลักบวรบ้านวัดโรงเรียนราชการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในรูปแบบต่างๆได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อยกย่องให้เป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างและเข้ามาศึกษาดูงานในปีนี้จำนวน10ศูนย์เช่นวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์มีจุดเด่นสืบสานผ้าไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นศูนย์วัดโพนทรายจังหวัดนครพนมมีจุดเด่นด้านการอนุรักษ์อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทโซ่ศูนย์วัดทางหลวงจังหวัดนนทบุรีมีจุดเด่นคือการอนุรักษ์หัวโขนและศิลปะการแสดงโขนศูนย์วัดพระธาตุฉิงแกงจังหวัดพะเยาจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมล้านนาศูนย์วัดตาลเอนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจุดเด่นคือกิจกรรมเดินจงกรมชมค้างคาวแม่ไก่วัดถิ่นในจังหวัดแพร่มีจุดเด่นสืบสานวิถีไทยรื้อศูนย์วัดปราสาทศิษย์จังหวัดราชบุรีมีจุดเด่นด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมสายน้ำเช่นแห่พระทางน้ำแห่เทียนเข้าพรรษานาวาไทยจีนเป็นต้นมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงกลาโหมจัดการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติแลกเปลี่ยนมุมมองยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นประธานการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งมีผู้แทนจาก24ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมณโรงแรมดิแอทินีกรุงเทพมหานครโดยระบุว่าภัยความมั่นคงยุคใหม่ไม่ได้จำกัดเฉพาะภัยทางทหารแต่ครอบคลุมทั้งไซเบอร์สงครามข้อมูลข่าวสารปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อากาศยานไร้คนขับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโรคระบาดและภัยพิบัติไทยจึงต้องปรับจากการเตรียมรับมือเป็นการประเมินและป้องกันภัยล่วงหน้าโดยให้ความสำคัญกับคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นรวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและมีระบบสื่อสารสำรองรองรับภาวะวิกฤตพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อร่วมมือกับทุกฝ่ายอย่างสมดุลในการเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตต่างๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งคุมเข้มเหมืองแร่ทั่วประเทศพร้อมประสานหน่วยงานระหว่างประเทศเร่งแก้ปัญหาสารพิษปนเปื้อนแม่น้ำกก
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์สารพิษและโลหะหนักปนเปื้อนในแม่น้ำกกจึงได้สั่งการให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือกพร.ยกระดับการกำกับดูแลการประกอบกิจการเหมืองแร่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเข้มงวดเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนด้านนายอดิทัศน์วสีนนท์อธิบดีกพร.ยืนยันว่าสารพิษที่ปนเปื้อนในแม่น้ำกกซึ่งไหลผ่านจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่นั้นมีต้นตอมาจากพื้นที่นอกอาณาเขตประเทศไทยกพร.จึงพร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกและบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติในการนำเทคโนโลยีมาตรฐานสากลมาใช้เฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำกกให้กลับมาสมบูรณ์นอกจากนี้กพร.ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขกฎหมายอนุบัญญัติเพื่อยกระดับมาตรฐานการนำเข้าแร่บางชนิดโดยจะบังคับให้ต้องแจ้งแหล่งที่มาต้นทางเพื่อยืนยันถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องป้องกันการสนับสนุนแหล่งผลิตแร่ที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและระบบนิเวศในระยะยาวปฏิพลเสนาพรมมารายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งออกมาตรการเร่งด่วนพยูนต้องรอดเพื่อบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองพยูนอย่างเข้มข้นเนื่องในวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติประจำปี2569
3: นายปิ่นศักดิ์สุรัสสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรพยูนอยู่ประมาณ250ตัวส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังเนื่องจากถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารสำคัญคือหญ้าทะเลเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมของมนุษย์หนาแน่นทำให้พยูนมีความเสี่ยงได้

0: 1940เนื่องในวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติประจำปี2569ตรงกับวันที่17สิงหาคมของทุกปีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาบ้านของพยูนเพื่อให้สัตว์สงวนอันทรงคุณค่านี้ยังคงอยู่คู่ท้องทะเลไทยอย่างยั่งยืนรวมถึงเห็นความสำคัญของปัญหาขยะพลาสติกทางทะเลที่เป็นภัยเงียบต่อชีวิตสัตว์ทะเลอีกหลายชนิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569มีผู้สมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นประธานในการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านได้แก่ด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมด้านผู้สื่อสารนวัตกรรมและด้านองค์กรนวัตกรรมโดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนทั้งบริษัทขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดย่อมหน่วยงานราชการและหน่วยงานไม่แสวงหากำไรรวมถึงกลุ่มนวัตกรรมเพื่อสังคมนำเสนอผลงานนวัตกรรมทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ซึ่งนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้รับเกียรติเป็นคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติในครั้งนี้ผ่านระบบออนไลน์ด้วยผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเปิดเผยว่าการจัดงานในปีนี้มีจำนวนผู้สมัครเพิ่มขึ้นมากและมีการแยกหมวดรางวัลระหว่างด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมออกจากกันอย่างชัดเจนซึ่งปีนี้มีผู้สมัครในด้านสิ่งแวดล้อมจำนวนมากสะท้อนว่าทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการใช้โซเชียลลิสติ้งร่วมกับกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบเสียงสะท้อนจากโลกออนไลน์เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของผู้เข้าชิงรางวัลให้มีความโปร่งใสและได้ผลงานที่ดีที่สุด
2: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ขณะนี้เวลา 20:19 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ100ปีชาตการของอดีตประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินของจีนที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งของจีนในวันนี้โดยประธานาธิบดีสีกล่าวสุนทรพจน์ที่เน้นย้ำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนสืบสานแนวทางและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงพร้อมกำชับให้สมาชิกคอมมิวนิสต์จีนเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามและความท้าทายท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งนี้อดีตประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินของจีนซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อปี2565ในวัย96ปีเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจจีนให้เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงปี2532ถึงปี2546และนำจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกในปี2544ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่ผลักดันให้จีนก้าวสู่การเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกกระทรวงการไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาประกาศปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางคืนตั้งแต่เวลา 23:00 นถึงเวลา 5:00 นของทุกวันจากหน่วยละ900จาร์ตให้เหลือหน่วยละ600จาร์ตหรือประมาณ9บาทเพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าวลดต้นทุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมรวมถึงเพิ่มปริมาณไฟฟ้าสำหรับประชาชนทั่วไปในช่วง

0: ลากลางวันกระทรวงการไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาระบุว่ารัฐบาลเมียนมาอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั่วประเทศทั้งด้านการผลิตการส่งและการจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมมีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่องและรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามเผยแพร่ร่างแผนลดอัตราส่วนเพศเมื่อแรกเกิดให้อยู่ที่ระดับตามธรรมชาติอยู่ที่เด็กชาย106คนต่อเด็กหญิง100คนภายในปี2578เพื่อต่อต้านบริการทางการแพทย์ในการเลือกเพศบุตรและเปลี่ยนแปลงค่านิยมดั้งเดิมที่นิยมการมีบุตรชายเนื่องจากการมีประชากรชายมากเกินไปเป็นเวลานานอาจสร้างแรงกดดันด้านประชากรและสังคมในระยะยาวทั้งนี้เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราส่วนเด็กชายต่อเด็กหญิงสูงสุดในทวีปเอเชียโดยในปี2568เวียดนามมีอัตราส่วนเด็กชาย110คนต่อเด็กหญิง100คนขณะที่ทางการเวียดนามเตรียมบังคับใช้กฎหมายห้ามการเลือกเพศทารกในครรภ์ให้เข้มงวดมากขึ้นดำเนินการตรวจสอบสถานพยาบาลและเฝ้าระวังโฆษณาบริการเลือกเพศบุตรทางออนไลน์เพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนการดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเตรียมทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้ซึ่งทีมแชมป์จะได้โควต้าไปโอลิมปิกเกม2028และอันดับ1ถึง3จะผ่านเข้าไปชิงแชมป์โลก2027พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกล่าวว่านักกีฬาทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือการคว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้เพื่อคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028และเชื่อมั่นว่าทีมมีศักยภาพและความพร้อมมากเพียงพอ
2: ทุกคนก็ตั้งความหวังไว้นะคะว่าจะไปคว้าตั๋วโอลิมปิกให้ได้แล้วก็เป็นแชมป์ในที่นี้ให้ได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเป็นแชมป์เราก็จะได้ตั๋วไปโอลิมปิกรู้สึกว่ามันเป็นมีความเป็นไปได้สูงมากอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวก็รู้สึกว่าครั้งนี้มันใกล้มากๆจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถทำได้ไม่ได้มีความรู้สึกกดดันว่ามีความรู้สึกเหมือนทุกๆเกมที่เราไปแข่งแล้วมันเป็นแค่ผลการแข่งขันที่มันจะส่งผลให้เรา
1: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบแบ่งกลุ่มB 21สิงหาคมพบออสเตรเลียเวลา 13:00 น. 24สิงหาคมพบอินโดนีเซียเวลา 14:00 น. และ25สิงหาคมพบคาซัคสถานเวลา 9:00 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยยืนยันความพร้อมทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองติดตามได้จากรายงาน
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมเปิดตัวเพลงเชียร์นักกีฬาไทยส่งใจไทยถึงนาโกย่าโดยยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ทั้งหมด694คนในจำนวน42ชนิดกีฬาจาก46สมาคมกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองจากการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ผานิชคาดนาครายงาน
1: งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยเปิดราชมังคลากีฬาสถานพบสิงคโปร์แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าแม้ไทยจะบุกไปชนะสิงคโปร์3ประตูต่อ1ในเกมแรกแต่ต้องไม่ประมาทโดยได้กำชับนักเตะให้มองเกมนี้เสมือนเริ่มต้นจากสกอร์0ประตูต่อ0แล้วรักษาความมุ่งมั่นรวมถึงความเข้มข้นในการเล่นให้เหมือนนัดแรกเพื่อคว้าชัยชนะซึ่งในทีมชุดนี้มีนักเตะคุณภาพหลายรายและทุกคนทำงานหนักมาตั้งแต่วันแรกจึงมีความมั่นใจในการหมุนเวียนผู้เล่นโดยจะพิจารณาจากความสดและสภาพร่างกายพร้อมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีมสำหรับทีมชาติไทยจะลงทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2พบสิงคโปร์ในวันพรุ่งนี้เวลา20:00 น.ถ่ายทอดสดทาง True Vision Now นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์บารูประธานสโมสรปัตตานี FC ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างไอแบงค์กับปัตตานี FC โดยความร่วมมือในครั้งนี้ครอบคลุม3ด้านหลักได้แก่การเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของสโมสรตลอดฤดูกาลการร่วมกันจัดทำบัตรไอแบงค์ปัตตานี FC ซึ่งเป็นบัตรสัญลักษณ์ของความเป็นปัตตานี FC ที่ไอแบงค์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมและโครงการบัญชีเงินฝากอุ่นใจวัยเรียนสำหรับโรงเรียนที่มีความร่วมมือกับสโมสรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังการลงนามผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์บารูประธานสโมสรฟุตบอลปัตตานี FC เปิดเผยถึงเป้าหมายของทีมในฤดูกาล 2026-2027หลังสร้างประวัติศาสตร์เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ได้เป็นครั้งแรกว่าเป้าหมายระยะสั้นคือการรักษาสถานะบนลีกสูงสุดให้ได้อย่างต่อเนื่องขณะที่เป้าหมายใน3ปีคือการพาทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลสโมสรเอเชียไม่ว่าจะเป็นรายการ ACL Elite หรือ ACL 2ก็ตาม
4: แล้วก็จะพยายามให้จะอยู่นานที่สุดแต่แน่นอนนะก็พยายามที่จะตั้งไว้ที่เลขตัวเดียวภายใน3ปีเนี่ยอินชาอัลเลาะห์เราจะเข้าไปสู่เอเชียระดับเอเชียครับ
1: สำหรับทัพปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานี FC จะลงประเดิมสนามในศึกไทยลีก1ด้วยการเปิดสนามตินสุรานนท์ต้อนรับการมาเยือนของ BG ปทุมยูไนเต็ดในวันที่4กันยายนนี้เวลา 19:00 น.ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์คัตตวิโรครับ
6: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี
7: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันจันทร์นี้นะคะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการมาพบกันในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ในตอนที่มีชื่อว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกโดยสาวลีสำหรับความเดิมตอนที่แล้วนะคะเรื่องราวได้เล่าผ่านตัวละครที่ชื่อว่าเคียงชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งมีประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษไม่ว่าจะเป็นวันตรุษจีนศาสตร์จีนเชงเม้งซึ่งเคียงเป็นรุ่นที่4ค่ะเมื่อสืบไปถึงบรรพบุรุษรุ่นที่1นั้นอพยพเข้ามาในไทยด้วยกัน2สายคือบรรพบุรุษของเขากง4และครอบครัวของกงหงซึ่งเป็นน้องชายของกง4 2ครอบครัวก็ตั้งรกรากอยู่ใกล้ๆกันในวันเทศกาลเชงเม้งทุกปีครอบครัวของพวกเขาก็จะมาพบปะกันแต่เชงเม้งปีที่แล้วตัวเขาและลูกพี่ลูกน้องที่ชื่อเหงียนเกิดความขัดแย้งกันจากอุดมการณ์ทางการเมืองเขามองความสัมพันธ์เป็นเหมือนเปลือกของโลกที่ไม่ได้เรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่เปลือกโลกที่แตกร้าวก็พยายามที่จะผสานตัวให้คงอยู่และหลังจากเทศกาลเชงเม้งปีที่แล้วเขาก็เตรียมตัวปลูกบ้านหลังใหม่แต่ก็เกิดความขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ที่ต้องการจะได้ที่ดินของเขาไปแบบฟรีๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังในตอนที่มีชื่อว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกซึ่งเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวในตอนจบด้วยกันค่ะ

องของเรื่องก็คือที่ดินผืนนี้เป็นเหมือนที่ตาบอดแต่ก็ไม่บอดซะทีเดียวเนื่องจากว่ามันติดลำรางสาธารณะซึ่งลำรางก็ตื้นเขินไปหมดแล้วไม่มีชาวบ้านมาใช้ประโยชน์แต่อย่างใดผืนดินผืนนี้ก็รกร้างมานานกว่า30ปีกระทั่งผมมาซื้อที่ดินเพื่อปลูกบ้านผมกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอนุมัติเพราะว่าลำรางสาธารณะตื้นเขินในปัจจุบันและก็กว้าง3เมตรพอดีสามารถที่รถวิ่งผ่านได้แต่ว่าตอนนี้นายกธวัชมาเสนอว่าจะทำถนนให้มาถึงบ้านแต่ขอที่ดิน8เมตรเพื่อสร้างถนนผ่านหน้าบ้านเข้าไปด้านในผมต่อรองเหลือ4เมตรผมให้ได้แล้วก็ให้ไปขออีก4เมตรในที่ดินฝั่งตรงข้ามที่ติดกันแต่นายกอ้างว่าที่ดินผืนนั้นเจ้าของอยู่ไกลแล้วก็ติดต่อไม่ได้เมื่อผมปฏิเสธนายกธวัชก็เริ่มแผนชั่วร้ายด้วยการไปที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็เรียกผู้จัดการมาคุยโวยวายว่าไม่ควรให้ผมกู้แล้วก็ออกคำสั่งกับผู้จัดการว่าห้ามให้ผมกู้เงินมาสร้างบ้านทั้งที่ธนาคารอนุมัติไปแล้วผมรู้เพราะว่าผู้จัดการธนาคารโทรมาคุยกับผมโกรธมากและผู้จัดการธนาคารก็โกรธมากเช่นกันนายกคนนี้พูดเหมือนคนไม่มีการศึกษาผมเห็นด้วยไร้เกียรติแล้วก็ไร้มารยาทสิ้นดีผมคุยกับผู้จัดการธนาคารอย่างดีเราสองคนรับรู้ถึงความเลวร้ายของบุคคลนี้แล้วก็ไม่ยอมตกเป็นเบี้ยล่างของเขาขั้นตอนต่อไปก็คือนายกธวัชส่งคนมาขู่ผมว่าจะปิดทางด้วยการขุดลำรางเดิมที่ตื้นเขินให้เป็นลำรางเหมือนเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วก็จะเดินหน้าไปกรมที่ดินเพื่อทำทุกอย่างในการบีบคั้นผมวันที่ผมไปติดต่อขอพิมพ์เขียวจากสำนักงานที่ดินเจ้าหน้าที่ที่นั่นพูดเหมือนคนไร้การศึกษาบอกผมว่าผมขอคัดพิมพ์เขียวลำรางสาธารณะพวกเขามองหน้ากันแล้วก็หนึ่งในนั้นเอ่ยชื่อนายกธวัชกว่าผมจะได้ก็ต้องใช้ความอดทนอย่างมากเขาซื้อเจ้าหน้าที่ที่นี่ได้ด้วยอำนาจเงินอันสกปรกของเขากับคนที่มีความรู้แค่ป.4ซื้อใบปริญญาซื้อตำแหน่งนายกอบต.ด้วยเงินสกปรกผมไม่ค้อมหัวให้หรอกสำหรับคนแบบนี้เขายังคุกคามผมด้วยการเรียกให้ไปพบแล้วก็ยังข่มขู่ต่างๆนานานาทีนั้นผมคิดถึงการต่อสู้ด้วยอาวุธปืนบางทีผมอาจจะต้องไปร้านปืนสมานชีพที่ตั้งอยู่ในตัวอำเภอแล้วก็ซื้อกระสุนดีๆสักกล่องพี่ชายผมมาจากจังหวัดขอนแก่นเขาเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างขณะกำลังทาสีเหล็กก่อนขึ้นโครงพี่ชายผมก็พูดขึ้นว่าคนเรามีเงินก็มีศักดิ์ศรีไม่จริงหรอกพี่สะใภ้ผมเถียงไม่จริงได้ยังไงอ่ะก็ดูอย่างนายกธวัชสิใครๆก็ค้อมหัวให้คนจะมีศักดิ์ศรีอยู่ที่ตัวเองไม่เกี่ยวกับเงินพี่สะใภ้ไม่ยอมแพ้มีเงินแล้วชั่วอย่างนายกธวัชก็ไม่มีศักดิ์ศรีผิดไปละพี่ชัยสั่นหัวก็วางแปลงสีทาเหล็กลงเราจะก้มหัวให้เงินหรือยังไงตะบัดผมยืนฟังคนสองคนเถียงกันมันโกงจนมีเงินเป็นแล้วร้อยล้านก็แค่เป็นนายกอบต.เนี่ยนะยังจะไปยกย่องมันอีกผมเดินออกมาด้านนอกผืนดินผืนนี้อยู่กลางทุ่งหญ้าแต่เดิมคนที่นี่ปลูกหญ้าเลี้ยงวัวนมเมื่อผมมาซื้อที่ดินผืนนี้ใหม่ๆที่ดินผืนที่ติดกับเราแล้วก็อีกหลายผืนที่ด้านในจนถึงหนองน้ำใหญ่เป็นที่ดินที่ไม่มีราคามากนักเพราะว่าไม่มีทางเข้าออกนายกธวัชเห็นผมมาปลูกบ้านก็เห็นช่องทางที่เจ้าที่ดินแถวนี้เป็นของตนเองแล้วค่อยทำให้มีความเจริญในเวลาต่อมาโดยใช้งบของหลวงสิ่งแรกที่นายกธวัชทำก็คือกว้านซื้อที่ดินด้านในทั้งหมดเอาไว้รวมแล้วเกือบ200ไร่จากนั้นก็วางแผนจะทำถนนตัดผ่านเข้าไปจึงมาขอทางผ่านของผมลึกก็มา8เมตรยาวอีกเกือบ20เมตรและขอชาวบ้านทุกคนที่มีที่ดินละแวกนั้นผมถามว่าทำไมไม่ซื้อเขาบอกว่าจะขอฟรีที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือนายกธวัชเป็นคนผลิตยาบ้าขายยาบ้าคฤหาสน์หลังนั้นมีห้องลับมีแหล่งผลิตอยู่ที่นั่นชั้นบนเป็นแหล่งคาสิโนที่มีลูกค้าเป็นถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับนักการเมืองที่มีชื่อเสียงผมเป็นคนพาท่านอธิการบดีมาที่นี่เมื่อหลายปีก่อนในแคล้วคนขับรถมหาวิทยาลัยเล่าเวลาเล่นเสียกันเป็นแสนเป็นล้านท่านนายกก็จะให้คนเอาเงินมาวางเป็นปึกๆแล้วก็ให้กู้ยืมกันเดี๋ยวนั้น
อาจารย์เห็นไหมร้านอาหารด้านหน้าในมหาวิทยาลัยนั่นนะเป็นของนายกทวัฒแต่ว่าเขาห้ามพูดเพราะกลัวว่าจะมีการตรวจสอบหัวกันมาตลอดแล้วครับอาจารย์ที่อธิการขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะเจ้านายคนเดียวกันนั่นแหละผมถูกอธิการบดีเรียกพบในวันต่อมาหลังจากท่านพูดอ้อมค้อมอยู่นานเรื่องนายกทวัฒในที่สุดท่านก็ยื่นคำขาดกับผมว่าคุณเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ใช่ข้าราชการเพราะว่าคุณควรคิดใหม่นะว่าจะทำยังไงถึงจะอยู่รอดคุณกู้แบงค์ปลูกบ้านถ้าไม่มีงานไม่มีเงินคุณคิดดูเอาเองแล้วกันอาจารย์มหาวิทยาลัยนอกระบบน่ะประเมินปีต่อปีนะผมยกมือขึ้นข้างหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ให้ท่านหยุดพูดก่อนจะเดินออกไปอย่างช้าๆ

ระแสการเลือกตั้งการหาเสียงของแต่ละพรรคการเมืองผมรู้สึกหดหู่ใจยังบอกไม่ถูกผมไม่สามารถจะหวังพึ่งใครได้เลยนี่คือประเทศไทยที่ผมรักเช่นนั้นหรือภรรยาของผมเปิดทีวีเมื่อมีข่าวการเมืองผมบอกให้เธอปิดแล้วก็นั่งมือกุมศีรษะตัวขดงออยู่บนเก้าอี้ตัวเล็กๆรู้สึกสิ้นหวังทำกลางความมืดที่เข้ามาครอบงำจิตวิญญาณอันอ่อนล้าผมรู้สึกว่าตัวเองกำลังพ่ายแพ้เสียงที่ดังอยู่ภายนอกเหมือนมัจจุราชที่กำลังรุกรานพื้นที่แคบๆที่เหลืออยู่ของผมในที่สุดผมก็เหมือนคนที่หาทางออกไม่ได้เหมือนกับว่าตัวเองกำลังวิ่งวนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆมันอึดอัดแล้วก็ทำเอาผมล้มป่วยลงภรรยาพาผมส่งโรงพยาบาลหมอให้กินยาคลายเครียดมีนักจิตวิทยามาคุยผมเบื่อหน่ายแต่ยาก็ทำให้ผมหดหู่น้อยลง

วันเลือกตั้ง24มีนาคม2562ผมถอดสังขารไปเลือกตั้งด้วยใบหน้าอันอิดโรยฝาอากาศร้อนก็ไปในคูหาเลือกตั้งที่มีคนมายืนรอกันเต็มชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนลูกสาวผมก็มาด้วยเด็กสาวกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกหล่อนดูตื่นเต้นเหมือนกับเด็กน้อยได้ของวิเศษหลังกกต.ประกาศนับคะแนนผมเดินไปเดินมาตกดึกก็ทราบผลอย่างค่อนข้างเป็นทางการว่าเหงียนมีชัยในการเลือกตั้งครั้งนี้ครอบครัวเรามี4คนเตี่ยไม่ไปเลือกตั้งคนเดียวลูกสาวผมมาใช้สิทธิ์ครั้งแรกหล่อนประกาศว่าจะเลือกพรรคสีส้มแน่นอน1สัปดาห์หลังการเลือกตั้งแม้ว่าจะมีการนับคะแนนกันไม่ถ้วนมีข่าวเสียหายมากมายเกิดขึ้นแต่เหงียนดูเหมือนว่าจะลอยลำไม่น่าจะมีปัญหาใดๆกับการก้าวสู่บทบาทนักการเมืองอย่างเต็มตัวในนาทีนี้วันที่6เมษายนปีนี้ภรรยาผมเตรียมอาหารสำหรับเทศกาลเชงเม้งอีกเช่นเคยอากาศร้อนจัดกว่าทุกปีหล่อนหน้ามันอยู่ในครัวมาหลายชั่วโมงแล้วเรายังอยู่บ้านเก่าอันคับแคบรอจนกว่าบ้านหลังใหม่จะเสร็จซึ่งอีกไม่นานพี่ได้บอกเฮียงเหงียนหรือเปล่าว่าปีนี้เราไปเชงเม้งวันที่6หล่อนเอ่ยถามขณะจัดอาหารใส่ตะกร้าเปล่าผมตอบสั้นๆอาการปวดหัวแม้จะดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่หายไปทั้งหมดลูกสาวกลับมาบ้านไม่สนใจเทศกาลเชงเม้งเลยแม้แต่นิดเดียวโลกเราอ่ะก้าวมาถึงยุคใหม่แล้วพ่อนี่มันยุคดิจิทัล

สายน้ำเบื้องหน้ายังไหลรินอย่างช้าๆเหมือนทุกปีวงซุยสีเขียวอ่อนสงบนิ่งความเงียบแผ่ก็มาปกคลุมไปทั่วนาบริเวณเชียงเม้งปีนี้มีเพียงผมกับภรรยาสองคนญาติพี่น้องที่เคยมารวมกันเมื่อปีที่แล้วก็ห่างหายอาจเป็นเพราะว่าผมไม่ได้บอกเขาว่าจะเลื่อนเชียงเม้งปีนี้เป็นวันเสาร์ที่6เมษายนและแน่นอนผมจะไม่บอกฤดูเลือกตั้งยังไม่ผ่านพ้นมีแต่คนพูดถึงเรื่องนี้กลิ่นอายความเกลียดชังความรักอินเอียนยังอวนอยู่ทั่วไปผมไม่รู้เมื่อใดมันจะสิ้นสุดลงภรรยาผมวางฐานอาหารลงบนพื้นหน้าห่วงซุยมีไก่ต้มหมี่ซั่วผัดซาลาเปาผัดกะหล่ำปลีน้ำชาข้าวสวยผมมองดูอาหารตรงหน้าด้วยความหดหู่ทุกปีอาหารที่นำมาไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลเชียงเม้งจะเต็มไปด้วยอาหารหลากหลายผลไม้มากมายแต่ปีนี้ผมบอกภรรยาว่าทำเท่าที่ทำได้เราต้องช่วยกันประหยัดเพราะว่าผมอาจจะตกงานได้ในเร็วๆนี้ขณะที่ผมกำลังจุดธูปไหว้รถยนต์สีดำก็เล่นเข้ามาจอดเงียนผมอุทานเบาๆผู้คนเริ่มทยอยลงมาจากรถเด็กๆวิ่งลงมาส่งเสียงเจี๊ยวเจ้าพวกเขาสวมใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสดวงตาร่าเริงภรรยาของเหงียนพร้อมกับลูกสะใภ้ต่างกระหิ้วตะกร้าอาหารใบโตเดินตรงมาผมนั่งนิ่งปล่อยทุกอย่างดำเนินไปไม่นานพื้นที่วางอาหารก็เต็มไปด้วยอาหารมากมายทั้งกุ้งย่างเป็ดอบน้ำแดงปลาทับทิมนึ่งมะนาวกุ้งอบบุญเส้นแตงโมส้มโอผลกีวีแอปเปิ้ลและก็ส้มเคียงเหงียนตบบ่าผมเบาเด็กๆยกมือไหว้กันพร้อมเพรียงสวัสดีค่ะผมยิ้มเศร้าๆรับไหว้ลูกหลานภรรยาผมเดินมานั่งใกล้ๆแตะมือผมอย่างให้กำลังใจเคียงจุดธูปแจกทุกคนมันเป็นคนนำกล่าวไหว้บรรพบุรุษผมนั่งเงียบหลังจากปักธูปเสร็จทั้งหมดก็ถอยออกมาด้านนอกสายลมฤดูร้อนยังคงพัดโชยสายน้ำไหลเอื่อยเหงียนเดินตรงมากอดคอผมข้าไม่เคยลืมเองผมมองหน้ามันดวงตาของเหงียนยังเป็นดวงตาคู่เดิมในร่างเดิมผิดแต่ว่าวันนี้มันเป็นว่าที่นักการเมืองหน้าใหม่ที่มีความเห็นหรือว่าอุดมการณ์แตกต่างจากผมแต่มองกี่ทีมันก็คือเหงียนที่เป็นทั้งลูกพี่ลูกน้องแล้วก็เป็นเพื่อนเล่นเพื่อนกินกันมาตั้งแต่เด็กท่ามกลางอากาศร้อนจัดกลางเดือนเมษายนผมกับเหงียนกอดคอกันแน่นนาทีนี้ผมไม่ได้สนใจว่าเหงียนจะเป็นนักการเมืองสังกัดพรรคใดแต่ผมอยากได้รับความช่วยเหลือจากมันเหงียนผมพูดเสียงเบาว่ามามันพูดแบบนักเลงข้ามีเรื่องจะรบกวนเองข้ามีปัญหากับอธิการบดีผมเล่ารายละเอียดให้มันฟังทั้งหมดไม่ลืมเรื่องของนายกทวัตเหงียนพยักหน้าช้าๆเอ็งสบายใจได้ข้ารับปากทูบหมดดอกพอดีผมกับเหงียนยืนอยู่ริมน้ำเสียงนกกระเวกดังมาจากพุ่มไม้ผมนึกถึงบรรพบุรุษของผมพวกเขาหอบเสื่อผืนหมอนใบขึ้นเรือสำเภาข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ขยันขันแข็งจนมีฐานะส่งผลต่อลูกหลานให้มีชีวิตที่ดีไม่มีใครใช้ทางลัดหรือว่าวิธีสกปรกกับชีวิตลูกหลานยังคงสนุกสนานพวกเขาสนิทกันอย่างรวดเร็วทั้งที่เจอกันปีละครั้งผมก็อดชื่นใจไม่ได้เหงียนเป็นคนจุดธูปลาเมื่อปักธูปแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีผมก้มลงกราบอากงพระอาทิตย์เริ่มส่องแสงผ่านยอดไม้ลงมาผมหยีตามองแสงสีเหลืองเบื้องหน้าเหงียนยิ้มกว้างดุจรอยยิ้มของผู้ชนะอีกไม่นานมันก็จะเดินเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติส่วนผมเวลานี้นั่งก้มหน้าแล้วก็แอบยิ้มให้กับชัยชนะของตัวเองด้วยเช่นกัน

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกโดยสาวลีเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันพรุ่งนี้จะนำผลงานเรื่องอะไรมาเสนอกันนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อแผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารัก

0: 5อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: เทศบาลนครหาดใหญ่ต้อนรับคณะสถานทูตสหรัฐหารือเตรียมจัดงานอเมริกันสเตทแฟร์ครั้งแรกที่หาดใหญ่นายชรินทร์แพทย์ชยนันทเวศรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับคณะสถานทูตสหรัฐอเมริกาในโอกาสพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานอเมริกันแฟร์ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลางานอเมริกันแฟร์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6กันยายน2569หน้าลานหน้าโรงช้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ250ปีแห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาโดยจัดขึ้นในรูปแบบเทศกาลประจำรัฐของสหรัฐอเมริกาหรืออเมริกันสเตทแฟร์นำบรรยากาศความรื่นเริงและกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมาสู่พื้นที่อำเภอหาดใหญ่ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทั้งบูธแสดงสินค้าและวัฒนธรรมการออกร้านส่งเสริมการค้าจากแบรนด์สัญชาติอเมริกันรวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรมและกิจกรรมสำหรับชุมชนและเยาวชนในพื้นที่โดยมุ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนำเสนอโอกาสด้านการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหรัฐอเมริกากับประชาชนในภาคใต้ของประเทศไทยทั้งนี้การจัดงานอเมริกันแฟร์ครั้งแรกที่อำเภอหาดใหญ่ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนตลอดจนสร้างสีสันเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้แก่พื้นที่จังหวัดสงขลา
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่าน คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: น้องเล็กครับ
1: คะ
0: ข้อมูลที่พี่ให้หาได้หรือยังจ๊ะ
1: ยังไม่เจอเลยค่ะพี่ทินอุ๊ยแต่ว่าช่วงนี้ค่ะมีข่าวหย่าร้างของดาราต่างประเทศหลายคู่เลยค่ะแถมสื่อบางฉบับนะคะมาเจาะลึกชีวิตเอามาตีแผ่กันตั้งหลายวันเลยค่ะ
0: ก็เขาเป็นดาราเนาะซึ่งถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะคนทั่วไปต้องให้ความสนใจเป็นเรื่องธรรมดาแหละน้องเล็ก
1: งั้นพี่ทินก็เป็นบุคคลสาธารณะนะสิคะ
0: อันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจต้องให้น้องเล็กเป็นคนตัดสินใจเอาเองนะ
2: บุคคลสาธารณะจะต้องหมายถึงคนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางหรือมีตำแหน่งสำคัญในระดับชาติและเป็นบุคคลที่เป็นที่สนใจของคนในสังคมเช่นผู้นำประเทศนักการเมืองหรือว่าดาราน้องเล็กฟังพี่อธิบายแล้วคิดว่าพี่เป็นบุคคลสาธารณะหรือเปล่าล่ะ
1: พี่ทินก็เป็นพิธีกรและดาราแสดงว่าพี่ต้องเป็นบุคคลสาธารณะนะสิ
2: อันนี้ก็คงใช่
1: เอ๊แต่เท่าที่เล็กทราบนะคะคนที่จะเป็นบุคคลสาธารณะจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมด้วยใช่ไหมคะ
2: ก็คงใช่
1: แต่สัปดาห์ที่แล้วเล็กเห็นเขาเขียนแซวพี่ทินในนิตยสารฉบับนึงค่ะว่าพี่ทินไปเป็นพิธีกรให้กับงานนึงแล้วมาสาย
2: อ๋อทั้งนั้นน่ะพี่สายพี่ยอมรับเพราะพี่ไม่สบายแต่สุดท้ายด้วยความที่พี่เป็นบุคคลสาธารณะพี่ก็ต้องทำงานที่พี่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์มากที่สุด
1: พี่ทินนี่เหมาะสมจริงๆที่จะเป็นบุคคลสาธารณะค่ะ
2: จ้าไม่ต้องมายอมมากมายไปทำงานไปหาข้อมูลให้พี่ไป
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
4: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HDขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2ในสตูดิโอบอยบัวบุญก้มหัวสวัสดี
5: สวัสดีค่ะ
6: ผู้ชมสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2แน่นอนครับรายการของเรานั้นจะเปิดโอกาสให้กับคนพิการนะครับได้มาโชว์ความสามารถและก็ศักยภาพบนเวทีแห่งนี้และมาร่วมกันตอบคำถามครับเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของคนพิการและก็การรู้เท่าทันสื่อด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมบอยเจษดาและ
5: ณวาวงเองค่ะกลับมาแล้วค่ะ
6: มาอีกแล้วเป็นไงวันนี้ตื่นเต้นไหมจ๊ะ
5: ตื่นเต้นมากเลยค่ะสิ่งเต้นที่สุดในโลกเลยค่ะ
6: ตื่นเต้นเพราะ
5: ลุ้นแล้วค่ะ
6: ลุ้นใช่ไหมลุ้นว่าวันนี้ใครจะเป็นแชมป์ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
6: เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องลุ้นฮะรู้แน่นอนว่าใครจะเป็นแชมป์แต่ก่อนที่จะไปดูกันครับวันนี้เขาจะมีโชว์สุดพิเศษมาด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นกลุ่มคนพิการของกลุ่มทางจิตใจสติปัญญาการเรียนรู้และออทิสติกครับเดี๋ยวนะไปเตรียมตัวไปทำอะไรจ๊ะเนี่ย
5: โอ้ยไม่เตรียมตัวนี่คะ
6: มีเซอร์ไพรส์ด้วยเหรอ
5: มีเซอร์ไพรส์ค่ะ
6: อ้าวถ้ามีเซอร์ไพรส์ไปรับชมกันครับ
4: บัวบุญตุ้มกุญแจซอนโคโค่อูอิงเต้นตามจังหวะเพลง

0: บัวบุญอุ้งอิงฉีกขาวลงไปนั่งที่พื้นเป็นท่าจบ
1: โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าสดใสและแสบตามากวิงวับวิงวับมากเข้ามาเลยครับลูกครับผมเอาละฮะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโชว์พิเศษในการเปิดรายการนี้เลยนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนคุณผู้ชมฮะว่าวันนี้ต้องขอต้อนรับนะครับทั้งสองคนที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับคุณตุ้มกับคุณแจซอน yeah. และขอเชิญประมือต้อนรับนะครับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของเธอทั้งสองคนมาได้อย่างสดใสและสวยงามมากครับโคโค่แล้วก็อุ้งอิงค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับเอาอุ้งอิงก่อนเหนื่อยไหมคะ
2: เหนื่อยมากหอบด้วย
1: หอบด้วยนะคะวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งโคโค่ดีใจไหมคะ
2: ดีใจค่ะ
1: แล้วหนูเตรียมตัวมานานไหมกับการซ้อมครั้งนี
2: ้นานมากค่ะ
1: นานมากเลยใครเป็นคนซ้อมให้คะอ๋อเป็นน้องสาวของผมซ้อมเอง
3: ใช่ไ
1: หมสนุกไหมครับซ้อมให้กับเพื่อน
4: ๆสนุกมากๆเลยชอบมากๆด้วยค
1: ่
4: ะ
1: ชอบมากๆเลยแอบถามนิดนึงถามทางด้านของคุณตุ้มหน่อยครับคุณตุ้มครับโชว์นี้ต้องการสื่อถึงอะไรเป็นพิเศษไหมเอ่ย
5: ก็อาจจะสื่อถึงความสดใสของพวกเราทุกคนนี่แหละครับก็ไม่อยากให้เราเครียดแล้วก็จริงส่วนเราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเต้นด้วยครับก็รู้สึกเขินอายนิดนึงครับอยากทำเพื่อทุกคนเลยเคยลองเต้นครับ
1: นะเอาเลยว่าทำเพื่อทุกคนทำเพื่อกรรมการของเราด้วยทั้ง3ท่านอยู่กับเราแล้วนะครับขอต้อนรับครับน้องทันพี่ตงหนึ่งและพี่ตรี
0: คอมเมนเตอร์ยกมือสวัสดี
1: ผู้ชมครับต้องบอกว่าแต่ละคนนั้นกว่าจะฝ่าฟันมาถึงในรอบนี้ได้ไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับน้องๆทุกคนเลยจากรายการของเรานะครับมาแล้วฮะมอบให้กับทางด้านของน้องโคโค่ด้วยครับผมแล้วก็คุณแจซอนครับนี่ฮะมาแล้วขอเสียงปรบมือสักครั้งหนึ่งนะครับผมแล้ววันนี้นะฮะต้องขอบคุณทั้งโคโค่แล้วก็อุ้งอิงด้วยนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวโคอยู่กับเราจนจบรายการนะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้ทั้งสองคนพักผ่อนตามระยะสายก่อนนะลูกๆนะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับผมคุณแจซอนครับตุ้มครับเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะอยากได้กำลังใจหน่อยไหม
5: อยากได้มากครับ
1: อยากได้มากเลยนะเดี๋ยวไปฟังกำลังใจจากกรรมการของเราสักหน่อยน้องทันเชิญเลยครับคนแรกครับ
6: ก็วันนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วของทั้งคู่เลยก็อยากให้ตั้งสติดีๆค่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่เลยค่ะ
7: สิ่งที่เราได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ความรู้ที่เราได้เนี่ยก็ขอให้นำไปใช้สร้างประโยชน์ให้กับบุคคลที่อยู่รอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนพิการหรือว่าคนอื่นๆที่อยู่ในสังคมนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้มีสติมีสมาธิที่ดีแล้วก็ทำให้ดีที่สุดค่ะ
8: คาดหวังกับสองคนมากๆนะครับกับสิ่งที่เดี๋ยวเรากำลังจะทำเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้ทำให้ดีที่สุดแล้วก็ตอบคำถามให้ดีที่สุดถ่ายทอดให้ดีที่สุดทำดีแล้วเราก็จะมีความภูมิใจในตัวเองอย่างที่พี่ตงว่าพวกเราก็ภูมิใจในคุณ2คนแล้วก็คุณ2คนก็ต้องภูมิใจในตัวเองด้วยนะครับ
1: ขอบคุณ3ท่านด้วยนะครับอันนี้เป็นคำแนะนำก่อนเริ่มต้นนะครับผมเอาละฮะถ้าตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราจะไปพบกันในช่วงของ The Final Quiz ครับ
0: ขึ้นกราฟิกกติกา The Final Quiz
9: กติกาในรอบ The Final Quiz ผู้แข่งขันจะต้องเลือกคีย์เวิร์ดเพื่ออธิบายและตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อโดยมีเวลาให้คนละ1นาทีคะแนนในรอบนี้จะถูกนำไปรวมกับคะแนนในรอบโชว์มีดีผู้ที่ทำคะแนนรวมได้สูงสุดจะเป็นผู้ชนะในซีซั่น2นี
1: ้เอาละครับและผู้ที่จะมามอบคีย์เวิร์ดนั่นก็คือ
10: เลิฟสองคนค่ะ
1: ถูกต้องครับเราสองคนนะฮะในรอบนี้กติกาง่ายๆครับให้คุณแจซอนกับคุณตุ้มเลือกคีย์เวิร์ดจากใบหน้าของเราสองคนไม่ว่าจะเป็นเลือกพี่บอยหรือจะเป็น
10: น้อง
1: บัวบุญก็ได้นะครับเราเริ่มกันที่กุญแจซอนก่อนเลยครับเลือกเลยครับว่าจะเป็นหน้าไหนครับหน้าพี่บอยหรือว่าน้องบัวบุญดีฮะ
10: ดีค่ะ
1: หน้าใครดีครับ
0: บอยบัวบุญถือป้ายโยกไปมาชวนให้เลือกป้ายตัวเอง
11: บัวบุญ
1: บัวบุญอีกแล้วและคีย์เวิร์ดจากบัวบุญคือสื่อออนไลน์เอาละครับตอนนี้นะฮะคุณแจซอนมีเวลาเพียงแค่1นาทีเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
12: สื่อออนไลน์นะครับจะมีหลายประเภทครับอย่างเช่นยุค 2.0 ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของ Facebook

0: ข่าวสารครับแล้วก็เรื่องสื่อออนไลน์มีปัจจุบันนี้ก็คือมี Facebook Twitter หรือเรียกชื่อใหม่ว่า X Instagram LINE WhatsApp เป็นต้นครับแล้วก็มีอีกอย่างขอให้ใช้สื่อออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณและรอบคอบเพราะว่าสื่อออนไลน์เข้าถึงง่ายแล้วก็มีผลร้ายง่ายเหมือนกันครับขอบคุณครับ
1: คือคำตอบจากคุณแจซอนนะครับผมต่อไปเป็นคำตอบจากคุณตุ้มนะครับหมดสิทธิ์เลือกนะครับเดือนหน้าผมคนเดียวแล้วนะครับและคีย์เวิร์ดจากของผมโอ้โหเข้ากับหน้าผมมากเลยฮะมิจฉาชีพครับเอาละฮะมีเวลา1นาทีคุณตุ้มพร้อมแล้วจับเวลา
2: โอเคครับก็ในฐานะที่เราเป็นคนมีการนะสิ่งที่เราต้องระวังที่สุดก็คือเรื่องของการมิจฉาชีพการหลอกลวงการแสวงหาผลประโยชน์จากคนมีการครับโดยเฉพาะเรื่องของภัยสื่อออนไลน์อย่างนี้เขาจะเห็นว่าการนำภาพคนมีการหรือคนที่น่าสงสารไปออกเพื่อหารายได้นะครับหลายครั้งคนมีการแบบนั้นก็ถูกละเมิดสิทธิ์จากการที่นำภาพคนมีการแบบนั้นไปหลอกลวงหรือว่าให้คนมีการแสวงหาประโยชน์จากคนมีการหรือแม้การหลอกลวงคนมีการให้ไปสมัครงานนี่นั่นเขาต้องเช็คข้อมูลให้ดีครับว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลจริงแค่ไหนเพราะว่าคนมีการก็ตกเป็นเหยื่อหลายครั้งแต่ถ้าอยากให้ชัวร์ก็ว่ามีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานที่ตรวจสอบเรื่องราวแบบนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องปชช.ก็ตรวจสอบเรื่องสื่อนะครับก็มีเขามีสายด่วนก็1,200สามารถโทรไปตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ได้นะก็มีหน่วยงานหลากหลายถ้าอยากจะรู้ก็เสิร์ชข้อมูลอาจจะสามารถที่จะตรวจสอบได้ครับว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นมิจฉาชีพหรือไม่ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ
3: หมดเวลา
1: หมดเวลาครับใช้เวลาได้อย่างเต็มที่1นาทีนะฮะแต่ว่าจะตอบออกมาได้เชื่อมโยงมากน้อยขนาดไหนท่านแรกครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญครับพี่ต้องหนึ่งก่อนได้เลยครับผมเชิญครับ
4: ทั้งสองท่านก็ทำได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะค่อนข้างที่จะดีอย่างกุญแจซอนเองเนี่ยก็จะอธิบายซะมากกว่าว่าประวัติอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกว่าทุกวันนี้เรารู้อยู่แล้วแหละว่าสื่อจริงๆมันคือมีอะไรบ้างแต่ว่าสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนได้มีความรู้คือการเตรียมตัวเพื่อที่จะรับมือนะคะจะใช้ยังไงจะระวังตัวยังไงในการใช้สื่อเหล่านั้นซึ่งอยากจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะมากกว่าที่จะบอกว่ามันเริ่มมาตั้งแต่ยุค2000แล้วอ่ะมันมีอะไรบ้างมี Facebook มี Twitter มี Instagram มี LINE มี WhatsApp อะไรใดๆเนี่ยนะคะส่วนตุ้มเองเนี่ยบอกในฐานะของคนพิการแล้วก็เตือนคนพิการว่าสิ่งที่คนพิการเนี่ยจะต้องเจอกับมิจฉาชีพเนี่ยคือมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างว่าเราเนี่ยจะโดนหลอกลวงหลายอย่างเลยและก็บอกว่าวิถีทางที่จะป้องกันตัวทำอย่างไรให้ติดต่อหน่วยงานมีการบอกเบอร์โทรศัพท์บอกชื่อหน่วยงานซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะครบถ้วนภายในเวลา1นาทีทีเดียวก็ทำได้ดีทั้ง2ท่านค่ะ
5: คีย์เวิร์ดก็เป็นสิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจทั้ง2คีย์เวิร์ดเลยแล้วก็สิ่งที่ท่านอาจจะไม่ได้ยินจากคุณแจซอนพูดให้มันมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก็คืออาจจะไม่ได้มีการกล่าวถึงคนพิการมากนักในมุมประเด็นนี้แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขามีการเรียงลำดับให้เราเข้าใจถึงสื่อออนไลน์แล้วก็มาปิดตรงสุดท้ายให้เรารู้เท่าทันสื่อมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นระยะเวลาสั้นๆช่วงท้ายเนาะส่วนทางคุณตุ้มเองเนี่ยก็คือชอบตรงที่มีการเรียบเรียงเชื่อมโยงค่ะคือหมายถึงว่าด้วยเวลามันค่อนข้างน้อยอ่ะแต่คุณตุ้มก็คือโยงให้เหมือนกับเป็นประโยคที่ตอบคำถามไปในตัวเลยว่ามันมีความสำคัญกับคนพิการนะแล้วก็มีการไล่ว่าคนพิการจะถูกมิจฉาชีพได้ด้วยวิธีการใดบ้างแล้วก็สุดท้ายที่ชอบมากคือมีการให้ข้อมูลที่เหมือนกับว่าเหมือนเป็นองค์ความรู้ที่มีความสัมพันธ์ค่ะคือหมายถึงว่ารู้ว่าหน่วยงานไหนที่จะช่วยเราข้อมูลไหนที่จะเป็นประโยชน์ซึ่งมันเป็นพอยท์ที่สำคัญมากไม่ว่ามีใครมาขอคำแนะนำจากเราหรือเราเองประสบเหตุการณ์เองอะไรเงี้ยถ้าเรามีข้อมูลในส่วนนี้ก็คือเราก็เป็นบุคคลหนึ่งที่รู้เท่าทันสื่อแล้วค่ะก็ทำดีทั้งสองคนเลยค่ะ
6: ทั้งสองคนนะครับก็ต่างก็มีจุดเด่น ที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็จุดเด่นของกุญแจซอนเนี่ยอยู่ที่เขามีองค์เรื่องของ IT อยู่แล้วนะครับเริ่มอธิบายมาเลย 2.0 Facebook เกิดขึ้นมาด้วยความที่มีเวลา1 นาทีอันนี้เข้าใจได้ก็เลยกระโดดมาในยุคปัจจุบันซึ่ง Facebook

0: ก็ยังใช้อยู่แล้วก็คนปัจจุบันมาใช้นู้นนั่นนี้เป็นช่องทางต่างๆที่เป็นสื่อออนไลน์เนาะแล้วก็นำเข้ามาสู่ในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อก็จะมีความพยายามบอกเหตุผลเพราะว่าอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นจุดเด่นอย่างนึงที่เล่าอธิบายถึงความเป็นสื่อออนไลน์ว่ามีอะไรบ้างส่วนคุณตุ้มนะครับก็เล่าถึง2มิตินะครับมิติแรกก็คือมิติที่คนพิการถูกนำไปใช้ในการที่จะไปหลอกลวงอย่างที่2ก็คือคนพิการเองอาจจะต้องระมัดระวังในการถูกหลอกลวงด้วยนะครับตรงนี้เป็นจุดแข็งสำคัญที่เป็นสำหรับคำตอบของตุ้มเลยนะครับก็ให้เห็นถึงวิธีคิดถึง2มิติที่มีความครอบคลุมรอบด้านเก่งทั้งคู่นะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณครับเอาละครับนี่ถือว่าเป็นเฉพาะช่วงแรกเท่านั้นของการตอบคำถามนะครับยังมีอีกรอบนึงที่จะสามารถเก็บคะแนนหรือว่าอาจจะแซงทางโค้งสุดท้ายก็ขึ้นอยู่ที่รอบนี้นะครับ
2: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2
1: มาถึงคำถามในรอบสุดท้ายรอบนี้กับ The Final Quiz นะครับซึ่งคุณตุ้มจะเป็นคนที่ตอบก่อนพร้อมนะฮะเรามีเวลาให้คนละ1นาทีเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วฟังคำถามครับคุณตุ้มครับคำถามถามว่าถ้าคุณเป็นผู้นำในการสื่อสารเพื่อสร้างความเท่าเทียมในสังคมคุณจะมีวิธีการสื่อสารอย่างไร1นาทีพร้อมจับเวลา
3: ขอบคุณสำหรับคำถามครับอย่างแรกคือผมจะใช้ตัวผมเองที่เป็นผู้พิการอยู่แล้วเนี่ยแสดงให้คนทั่วไปในสังคมได้เห็นว่าคนพิการมีศักยภาพและสามารถทำได้จากนั้นผมจะเข้าร่วมกลุ่มสังคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานศึกษาและกลุ่มคนพิการต่างๆเพื่อให้เขาคนมากมายได้เห็นว่าผมก็มีศักยภาพคนพิการมีศักยภาพจากนั้นผมก็จะรวมกลุ่มคนพิการมาร่วมกันในการที่จะโชว์ศักยภาพว่าคนพิการสามารถทำได้ในสิ่งต่างๆอย่างเช่นถ้าเกิดผมเนี่ยส่วนตัวผมอยากเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการศึกษาและการจ้างงานคนพิการผมคิดว่าคนพิการที่เกี่ยวข้องกับสมองอะไม่ค่อยได้รับโอกาสและถูกมองว่าไม่สามารถทำได้แต่เมื่อเขามองมาที่ผมเขาเห็นว่าถ้าผมทำได้คนพิการต่างๆเหล่านั้นก็ทำได้ถ้าเขาได้รับโอกาสเหมือนผมถ้าเขาได้อยู่ในสังคมที่มีแบบผมเขาก็สามารถทำได้ดังนั้นผมก็อยากจะสื่อสารใช้ช่องทางต่างๆเช่นช่องทางออนไลน์สื่อเฟซบุ๊กหรือการไปเสนอนโยบายต่อท่านโอกาสนะครับก็อยากจะให้ผู้นำต่างๆได้เห็นความคิดของผมแล้วก็นำไปเผยแพร่กับคนมากมายขอบคุณมากครับ
1: หมดเวลาครับโอ้พอดีฮะโอ้ต้องบอกว่าบอกมาเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะครับผมสุดยอดมากเอาละครับต่อไปครับจะเป็นรอบการตอบคำถามรอบสุดท้ายของคุณแจซอนครับพร้อมแล้วเริ่ม
4: ถ้าเป็นผู้นำนะครับผมจะประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อออนไลน์สื่อประสาทานะสื่อความเป็นจริงครับเช่นถ้าเป็นผมเป็นผู้พิการก็จะเป็นผู้นำเรื่องของการแนะนำการให้กำลังใจกันประชาสัมพันธ์กับเรื่องข้อมูลของคนพิการแล้วก็เกี่ยวกับของคนLGBTQ ก็ได้นะเพราะว่าพบ LGBTQ เดี๋ยวนี้มันมีในประเทศไทยมันก็เริ่มเปิดเผยแล้วเนาะเพราะว่าส่วนลดเท่าเทียมเอ่ยการเป็นเลสเบี้ยนหรือเป็นเกย์ก็ตามเอ่ยเดี๋ยวนี้มันเปิดกว้างหมดแล้วครับแล้วก็คนพิการถ้าผมเป็นผู้นำก็อยากจะช่วยผู้นำเรื่องเงินสวัสดิการคนพิการใช้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาขึ้นเยอะครับผมเป็นห่วงคนพิการเพราะว่าคนพิการทุกวันนี้อยู่อย่างลำบากหลายอยู่บ้านครับแล้วก็ที่สำคัญผมก็อยากจะให้เบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นเหมือนกันครับแล้วก็สุดท้ายนี้ขอให้เป็นเรื่องของการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตคนพิการครับของครับ
2: หมดเวลา
1: หมดเวลาครับโอ้โหถ้าเกิดบอกว่าเปรียบเหมือนกับมวยนะต้องบอกแรกกันแบบหมัดต่อหมัดนะฮะทรงดีทั้งคู่เลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงหมดเวลาภายใน1นาทีนะครับเอาละฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคอมเมนต์จะออกมาดีมากน้อยขนาดไหนต้องฟังจากกรรมการของเราทั้ง3ท่านนะครับท่านแรกครับน้องทันครับเชิญครับ
5: ใช่ค่ะก็ตอบได้ดีทั้งคู่เลยซึ่งมีเรียกว่าวิธีการแตกต่างกันละกันซึ่งก็น่าสนใจทั้ง2รูปแบบเลยนะคะเอาที่คุณตุ้มก่อนละกันก็คือคุณตุ้มได้มีการแบบว่าเหมือนกับมีการอธิบายให้มันเป็นเห็นเป็นเหมือนเป็นภาพ mind map อะว่าแบบเราจะเริ่มต้นจากที่ตัวเองก่อนแล้วไปขยายวงกว้างยังไงมากขึ้นเนาะอันนี้ชื่นชมนะคะแล้วก็ทางคุณแจซอนก็เรียกว่าสมาธิดีขึ้นแล้วก็รวบรวมสติได้ดีขึ้นแต่ว่าพอยต์หลักๆที่เราอยากจะเห็นก็คือเรื่องของการสร้างความเท่าเทียมสำหรับกลุ่มของคนพิการอาจจะขาดส่วนนั้นไปนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าใจความสำคัญอะตอบคำถามได้ดีค่ะ
0: เริ่มจากพี่ตุ้มนะครับอย่างแรกพี่ตุ้มพูดถึงการใช้ตัวเองผู้นำเนี่ยสิ่งที่จะนำเสนอก็คืออาจจะนำเสนอจากตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็บอกว่าจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพรวมถึงรวมกลุ่มคนพิการที่จะเป็นเครือข่ายกันในการที่จะช่วยกันผลักดันให้สังคมเกิดกระบวนการการเรียนรู้อันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับส่วนกุญแจซอนสิ่งที่ชอบก็คืออธิบายหมดเลยว่าจะใช้สื่อในลักษณะช่องทางไหนออนไลน์สาธารณะแล้วสิ่งที่เป็นคำตอบหนึ่งที่ดีมากสำหรับคุณแจชอนในรอบนี้ก็คือเรื่องของการบอกทั้งช่องทางอีกอย่างหนึ่งคือบอกเนื้อหาถ้าเราเติมเข้าไปอีกนิดว่าซึ่งคนพิการก็สามารถที่จะเป็น LGBT ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับถ้าเติมความเชื่อมโยงเนี่ยมันจะสมบูรณ์เลยนะครับแต่ว่าที่ทั้งหมดในภาพรวมก็ดีมากๆเลยนะครับ
1: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับเอาละครับสุดท้ายปิดท้ายในรอบนี้เลยครับไม่ได้กดดันกรรมการเลยนะฮะเชิญพี่ต้องเหน่งได้เลยครับผมครับ
6: แล้วแต่พี่บอยสะดวกเลยค่ะยินดีค่ะต้องบอกว่าคุณตุ้มสิ่งที่คุณตุ้มตอบเนี่ยค่ะคำแรกเลยคุณตุ้มพูดว่าในฐานะใช้ตัวเองในฐานะคนพิการตรงเนี้ยโอ้โหโดนใจเพราะว่าพอเราเลือกที่ใช้คำนี้ปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหสารที่คุณจะส่งไปประสบความสำเร็จไปแล้วอย่างน้อย 70% นะคะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่อยากจะเน้นในเรื่องของการอยากจะให้เท่าเทียมก็คือในเรื่องของการศึกษาการจ้างงานนะคะช่องทางอันนี้บอกรายละเอียดแล้วมีการใช้ Facebook ออนไลน์อะไรต่างๆถือว่าเรียบเรียงนะคะการลำดับความคิดในหัวข้อในสิ่งที่จะทำเนี่ยได้ดีภายในเวลา1นาทีนะคะส่วนกุญแจซอนเองก็ถือว่าทำได้ดีเช่นกันคือมาก็บอกเลยว่าเราจะประชาสัมพันธ์ในทั้งสื่อออนไลน์แล้วก็สาธารณะต่างๆมีการให้กำลังใจในฐานะคนพิการอันนี้ก็ดีนะคะแต่อยากจะให้เพิ่มอีกนิดนึงว่า how คืออย่างไรทำอย่างไรนะคะอันนี้ถ้าเพิ่มได้ก็จะดีมากๆนะคะแต่ว่าเวลาเราน้อยเนาะเรามี1นาทีเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยการจำกัดหัวข้อของการที่เราจะพูดนะคะให้มันแคบลงเราจะได้ใส่รายละเอียดได้มากขึ้นอาจจะช่วยได้มากขึ้นค่ะ
1: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยนะครับผม
2: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2
1: คุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะรู้กันนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในซีซั่นนี้ก่อนอื่นเรามีของที่ระลึกมามอบให้กับคุณแจซอนและคุณตุ้มด้วยนะครับมาแล้วครับเชิญเซอร์ไพรส์แบบเล็กๆน้อยๆอ่ะพร้อมหรือยังฮะ1 2 3ว้าวเป็นรูปแบบสุดพิเศษซึ่งทางรายการของเรานี่ทำมาให้โดยเฉพาะเลยนะครับเอาละฮะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะทราบกันแล้วครับว่าใครเป็นแชมป์ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ทำการเก็บคะแนนนะครับโดยเฉพาะในรอบของโชว์มีดีแล้วก็รอบการตอบคำถามในวันนี้ตอนนี้ฮะรายชื่อผู้ที่ชนะเลิศอยู่ในมือผมแล้วครับขอแสดงความยินดีกับคุณ
2: กุญแจซอนตุ้มยืนบนเวทีมีแท่นวางโล่รางวัลตรงกลางกุญแจซอนก้มหน้ายกมือพนมตุ้มก้มหน้านิ่ง
1: ปุ้มอนุรักษ์จันทร์โรจน์ครับผม
2: หยิบโล่ขึ้นมายื่นให้กุญแจซอนจับร่วมกัน
1: ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับคุณตุ้มนะครับคุณตุ้มถือไว้ได้เลยครับนี่คือโล่รางวัลอันทรงเกียรติครับหลังจากที่เราได้ฝ่าฟันมาตั้งแต่รอบคัดเลือกฮะอยู่กันมาหลายสัปดาห์จนถึงวันนี้เราได้แชมป์ในซีซั่น2แล้วด้วยนะครับแล้วครับและเชื่อว่าน่าจะมีคนที่อยากจะพูดคุยกับคุณตุ้มแล้วก็คุณแจซอนเป็นพิเศษเช่นเดียวกันนั่นคือกรรมการของเราทั้ง3ท่านนะครับขออนุญาตท่านแรกน้องทันก่อนได้เลยครับเชิญครับ
5: ขอแสดงความยินดีนะคะกับทั้งคุณตุ้มแล้วก็คุณแจซอนเลยเพราะว่าคือทั้ง2คนเก่งมากๆพอเข้ามาในรอบที่ลึกมากๆอยากให้คิดว่าเราทั้ง2คนเป็นทั้งตัวแทนของใครหลายๆคนที่แบบตัวแทนของเพื่อนๆคนพิการคนอื่นๆนะคะที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสเข้ามาถึงรอบตรงนี้แต่อย่างน้อยเราสองคนก็ได้แบบแสดงความสามารถแสดงศักยภาพแล้วก็ฝากเป็นกระบอกเสียงให้กับเพื่อนๆคนพิการคนอื่นๆที่เขาอาจจะได้มีโอกาสรับชมรายการต่อไปค่ะ
0: ก็ฝากไว้แล้วกันทั้งคุณแจซอนกับคุณตุ้มนะครับว่า เราทั้งหมดเนี่ยพอเรียนรู้ไปแล้วแล้วเมื่อกี้เราตอบคำถามไปเนาะแล้วเราก็ตอบคำถามที่ดีมากๆเลยทั้งคู่นะครับก็อยากใ ทำหน้าที่นี้ต่อไปนะครับในฐานะที่เป็นผู้นำของคนพิการทำให้คนพิการได้เรียนรู้เข้าถึงในสิทธิของตนเองนะครับรวมถึงให้สังคมได้เรียนรู้ถึงศักยภาพของคนพิการด้วยครับขอบคุณมากๆเลยครับ
6: ในฐานะกรรมการและก็ตัวแทนของรายการก็ต้องขอแสดงความยินดีทั้งสองท่านที่บากบั่นพัฒนาตัวเองออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองนะคะเราจะเห็นว่าคุณตุ้มเองก็อาจจะไม่ถนัดกับการเต้นหรืออะไรหลายๆอย่างแต่คุณตุ้มก็ทำคุณแจซอนเองก็จะต้องพัฒนาในหลายๆเรื่องทั้งด้านสมาธิหรืออะไรก็ตามแต่คุณแจซอนก็ทำและก็ทำได้ดีจากนี้ไปเราฝากความหวังไว้กับคุณตุ้มและคุณแจซอนนะคะเพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคมสร้างประโยชน์ให้กับสังคมขอบคุณมากๆค่ะ
1: ขอบคุณพี่ต้นเหน่งด้วยนะครับเอาละครับผมอยากจะบอกแบบนี้นะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปคุณตุ้มในฐานะแชมป์ก็จะได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับรายการเป็นแบบ Exclusive ด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศเหล่านั้นมาฝากกันในรายการด้วยนะครับวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับตุ้มแล้วก็คุณแจซอนด้วยถือว่าวันนี้เราทำได้สำเร็จทั้ง2คนแล้วสุดท้ายนี้ฮะผมเชื่อว่าคุณแจซอนอยากจะมีอะไรพูดคุยกับคณะกรรมการคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงมั้ยฮะ
4: ขออื่นนั้นต้องขอบคุณขอแสดงความยินดีกับตุ้มด้วยนะครับตุ้มทำหน้าที่ถือว่าดีที่สุดแล้วแล้วก็ขอบคุณพี่ตรีพี่รัตน์9ขอบคุณรายการสื่อยอดสื่อซีซั่น2ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ทีมงานทั้งทุกคนแล้วก็พี่ทีของพี่บอยแล้วก็น้องบุญบุญครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณแจซอนนะครับสุดท้ายตุ้มครับ
3: ครับจริงๆผมก็มีเรื่องราวของเองอยากจะให้กำลังใจคุณแจซอนครับคือตัวผมเองแล้วก็ล้มเหลวมาหลายครั้งครับผิดพลาดมาหลายครั้งแล้วก็คิดหวังจนผมรู้สึกชินมากครับวันนี้ก็ผมไม่ชนะผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมชนะผมก็รู้สึกขอบคุณที่คณะกรรมการทุกคนให้โอกาสผมให้ผมได้เป็นผู้นำในครั้งนี้ผมก็อยากบอกคุณแจซอนว่าไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ก็ยังเป็นเพื่อนกันเสมอครับ
1: ครับขอบคุณทางซุ้มแล้วก็คุณแจซอนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับแล้ววันนี้ถ่ายไม่ได้ต้องขอบคุณกรรมการของเราทั้ง3ท่านนะครับน้องทานพี่ต้องเด่งและพี่ตรีขอบคุณครับ
3: ขอบคุณ
1: คุณผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดของรายการของเราในวันนี้นะครับอย่าลืมฮะพบกันได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
2: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกริติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ผาติยุทธใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทที่สนทัศน์จำกัด
7: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเ พื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
10: English please press 1
11: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
12: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
13: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับก็สลับมาเป็นบุ๊ครีวิวบ้างนะครับวันนี้จะหยิบหนังสือเล่มหนึ่งที่อ่านจบมาสักพักแล้วนะครับอยากมารีวิวให้ฟังชื่อหนังสืออาจจะดูชื่อแปลกนิดนึงแต่ว่าจะเล่าที่มาที่ไปนะหนังสือชื่อไม่สูงนะครับเขียนโดยคุณบรรยงพงพาณิชย์อ่ะทำไมชื่อมันดูแปลกๆนะไม่สูงคือจริงคืองี้ฮะคุณบรรยงพงพาณิชย์เนี่ยได้มีซีรีส์หนังสือ4เล่มติดต่อกันชื่อไม่สูงไม่ต่ำไม่ดำไม่ขาวนะตอนเนี้ยผมต้องเรียกว่าต้องขอขอบคุณด้วยนะครับมีท่านหนึ่งคุณนายอินบ็อกซ์มาบอกว่าได้อ่านหนังสือของพี่เตาบรรยงพงพาณิชย์แล้วหรือยังนะครับผมก็บอกว่ายังเลยครับนะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตส่งมาให้ผม2เล่มคือไม่สูงกับไม่ต่ำเดี๋ยวถ้าเกิดได้เล่มไม่ดำกับไม่ขาวแล้วจะส่งให้อีกก็ขออนุญาตขอบคุณมาณที่นี้อีกครั้งนึงนะผมขอบคุณท่านไปในอินบ็อกซ์แล้วเรียบร้อยนะครับก็เป็นหนังสือที่เล่าถึงประวัติคุณบรรยงพงพาณิชย์นะครับเป็นเรื่องราวประวัติตั้งแต่เรื่องของครอบครัวเรื่องของโรงเรียนเรื่องของมหาวิทยาลัยรวมทั้งเริ่มการทำงานนะครับเล่มไม่สูงจะเป็นเล่มแรกเพราะฉะนั้นผมเข้าใจเองนะเพราะเล่มที่2เนี่ยไม่ต่ำเนี่ยผมยังไม่ได้อ่านนะครับแต่ว่าจะเล่าถึงช่วงชีวิตตั้งแต่เด็กๆครอบครัวมีพี่น้องกี่คนคุณพ่อเป็นคนยังไงคุณแม่เป็นคนยังไงแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเรียนในโรงเรียนของคุณบรรยงนะครับก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจมากจนกระทั่งพูดถึงเรื่องมหาวิทยาลัยเรื่องการแข่งกีฬาเรื่องอะไรต่างๆแน่นอนผมสไตล์การรีวิวหนังสือผมจะไม่ใช่เอามาเป็นเรื่องย่อแล้วก็เล่าให้ฟังนะอันนั้นท่านไปหาหนังสืออ่านเองแต่ผมเอามาเป็นข้อคิดนะครับบางอันก็เป็นข้อคิดของคุณบรรยงเองบางอันก็อาจจะคุณบรรยงก็พูดถึงเจ้านายพูดถึงคุณครูที่สั่งสอนก็ไม่ได้พูดว่าข้อคิดเหล่านี้เป็นข้อคิดของคุณบรรยงทั้งหมดนะแต่ว่าเป็นข้อคิดที่ผมได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ข้อหนึ่งเลยนะครับถ้าจะพูดแล้วมีคนฟังเนี่ยเราต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งใน3สิ่งนี้ฮะ1คือมีเงินแน่นอนถ้าคุณเป็นวอร์เรนบัฟเฟตต์วอร์เรนบัฟเฟตต์ก็พูดนะว่าสิ่งเนี้ยถ้าเกิดเขาไม่มีเงินเป็นหมื่นล้านดอลลาร์เนี่ยก็อาจจะไม่มีใครฟังเขาพูดแต่พอเขามีเงินเป็นหมื่นล้านดอลลาร์คนฟังไหมฟังเพราะคนอยากจะมีเงินแบบเขาเนาะเพราะนั้นอยากให้คนฟังก็คือคุณต้องมีเงินบางคนบอกโหผมไม่มีผมไม่รวยอันที่2คุณต้องมีอำนาจคุณอาจจะไม่ได้มีเงินนะแต่ว่าคุณเป็น CEO บริษัทนะซึ่งบางทีมันก็สอดคล้องกันนะปกติ CEO ก็มักจะมีเงินแต่ว่าคนฟังเนี่ยอาจจะไม่รู้หรอกว่าคุณรวยแค่ไหนหรือบางคนก็เป็นผู้นำภาครัฐนะคุณเป็นอธิบดีคุณเป็นปลัดกระทรวงคุณเป็นรัฐมนตรีคุณเป็นนายกหลายคนก็อาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงว่าจะเป็นคนร่ำรวยแต่ว่าคุณมีอำนาจคนก็จะฟังคุณเนาะถ้าคุณบอกไม่มีเงินก็ไม่มีอำนาจก็ไม่มีสุดท้ายคุณต้องมีเป็นคนที่มีปัญญาฮะนึกถึงพระที่จะเรียกว่าเป็นที่นับถือนะเงินท่านก็ไม่ได้มีหรอกท่านไม่ได้เป็นพระก็ไม่ได้มีเงินนะอำนาจในเชิงตำแหน่งอะไรท่านก็ไม่ได้มีนะเป็นพระที่คนเริ่มใส่ศรัทธาแต่ว่าท่านมีปัญญานะอันเนี้ย3สิ่งต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งคนจะฟังข้อ2ครับหลักการไม่สำคัญเท่าวินัยความหมายคือว่าเราจะมีหลักการว่าเราควรทำแบบนั้นแบบนี้แต่เราไม่ทำเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลเรามีหลักการว่าเราควรออกกำลังกายทุกวันเราไม่ควรกินอาหารจังฟูแต่คุณทำได้3วันแล้วคุณก็เลิกก็ไม่เกิดผลเพราะนั้นเนี่ยสุดท้ายมันคือวินัยนะที่จะพาให้คุณทำไปได้จนประสบความสำเร็จข้อ3ไม่สูงซึ่งเป็นชื่อหนังสืออันเนี้ยหมายถึงไม่ทะเยอทะยานเกินศักยภาพของเราคือมีความทะเยอทะยานได้เนาะแต่ก็ต้องดูศักยภาพด้วยอย่าทะเยอทะยานเกินไปเพราะว่าสุดท้ายถ้ามันทะเยอทะยานเกินไปนอกจากผิดหวังแล้วเนี่ยเราอาจจะไปหาทางลัดที่ผิดๆก็ได้เอาอาจารย์แต่ผมอยากได้ก็ต้องพัฒนาศักยภาพไปให้ถึงไม่ต่ำแต่ว่าอย่าให้ความทะเยอทะยานต่ำไปผมมันคนไม่มีต้นทุนผมมันทำได้แค่นี้แหละผมไม่มีวันประสบความสำเร็จอันนี้ก็ไม่ดี เพราะนั้นไม่สูงไม่ต่ำเนี่ยคือ2เล่มแรกเนี่ยที่ผมอ่านเล่มไม่สูงจบแล้วไม่ต่ำยังไม่ได้อ่านแต่ว่าเอาวางไว้หัวเตียงเรียบร้อยเตรียมอ่านนะครับก็อย่าให้ความทะเยอทะยานต่ำไปนะข้อ4เราต้องกำหนดชีวิตเราเองครับอย่าปล่อยให้กระแสพาไปเพราะว่าถ้าเราคิดว่าไม่รู้แหละชีวิตปล่อยไปเรื่อยๆอ่ะถ้ามันดีมันก็ดีเองถ้าไม่ดีก็ไม่ดีเองมันก็มีความเสี่ยงสูงผมไม่ได้บอกว่าเรากำหนดชีวิตเราได้ 100% นะมันก็ยังมีเรื่องราวที่เราควบคุมไม่ได้อยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าเราพยายามกำหนดชีวิตมากที่สุดเพราะว่าแน่นอนตัวเรากำหนดชีวิตเราคงกำหนดชีวิตให้ชีวิตเราดีแหละถูกปะอย่าไปปล่อยเลยไม่ทำอะไรเลยเหมือนกับเราปล่อยเลยว่าฉันจะไม่ออกกำลังกายฉันจะไม่กินอาหารดีๆอะไรเงี้ยแล้วก็หวังว่าฉันจะมีสุขภาพดีมันก็อาจจะมีนะบางคนยีนมันดีมากถึงจะกินอะไรแบบนี้ไม่ออกกำลังกายก็ยังมีสุขภาพใช้ได้อยู่อะไรเงี้ยแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเรากำหนดชีวิตเราเองแล้วสุขภาพก็จะดีโอกาสดีมันก็จะสูงข้อ5ถึงเราจะเปลี่ยนโลกไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่เราก็สามารถทำให้โลกดีขึ้นหรือแย่น้อยลงได้คือคุณอย่าไปหวังว่าคุณจะเป็นคนที่แบบว่าพลิกโฉมใหม่ให้กับโลกใบนี้เพราะคุณหวังแบบนี้ซึ่งคุณก็จะพูดกับตัวเองเลยว่าเราทำไม่ได้หรอกอย่าไม่ต้องทำหรอกทำอะไรเล็กน้อยครับวันนี้ผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นวันนี้เนี่ยผมทำพอดแคสต์ตอนนี้มาเนี่ยผมอาจจะทำให้โลกดีขึ้นนิดนึงเพราะคนฟังพอดแคสต์ผมก็ไม่ได้เยอะมากหรอกแต่ในบรรดาคนฟังเขาก็มีครอบครัวเนาะเขาก็มีคนรักหลายคนก็เป็นคุณครูเป็นอาจารย์เพราะนั้นความคิดดีๆบางข้อที่ผมพูดไปวันนี้ท่านทำให้ชีวิตท่านดีขึ้นท่านเอาไปเล่าให้คนรอบข้างอีก5คนอีก10คนดีขึ้นเนี่ยคือโลกมันก็ดีขึ้นนิดนึงแล้วล่ะแต่ถ้าเกิดคนฟังผม100คนแต่ละคนไปพูดต่ออีก100คนต่อมาแล้วคนที่ฟังต่อไปพูดต่ออีกบางทีมันก็อาจจะมี impact ที่มากกว่าที่เราคิดก็ได้นะข้อ6เหนื่อยก็พักหนักก็วางว่างก็สุขเป็นคำพูดง่ายๆนะครับแต่ว่าให้เราได้คิดเลยบางทีเราเหนื่อยเกินไปฮะก็ต้องพักครับบางทีเราแบกรับอะไรเยอะแยะมากเกินไปครับก็วางบ้างครับบางทีเรารู้สึกว่าไม่มีความสุขก็ถ้าเราว่างก็มีความสุขบ้างก็ได้นะไม่อย่าไปกดดันตัวเองมากเกินไปข้อ7ครับแสดงต่อผู้อื่นให้เหมือนกับที่เราต้องการได้รับจากเขาคุณต้องได้รับคุณต้องการรับอะไรความเคารพใช่ไหมคุณให้ความเคารพเขาหรือเปล่าคุณต้องการให้คนใจดีกับคุณใจดีกับเขาหรือเปล่าคุณต้องการให้เขาช่วยคุณช่วยเขาไหมบางทีต้องถามตัวเองนะเรามีแต่เรียกร้องจากคนอื่นโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้ทำสิ่งนั้นคุณอยากให้เขาชมเราคุณชมเขาเปล่าบางคนเป็นคนไม่ค่อยชอบชมคนนะเขาทำอะไรดีๆให้เราเฉยๆแต่พอถ้าเกิดมันมีอย่างนึงไม่ดีเราตำหนิเลยเราบอกว่าเฮ้ยเตี้ยแบบสมมติเขาเอาของมาให้เราเนี่ยเราบางคนก็รู้สึกดีนะแต่บางคนก็รู้สึกเฉยๆแต่วันนึงเขาเอาของมาแล้วมันเกิดเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยเราจะบอกของนี่ไม่ดีเลยบอกเขาเลยสำหรับเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าโหแล้วตอนซื้อของมาตอนที่เอามาให้เรา10อย่างดีๆไม่เคยมาบอกเลยนะเขามีเลโชนะเขาบอกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะ1ต่อ5คุณควรบอกสิ่งดีๆให้เขา5ครั้งแล้วบอกสิ่งที่มันไม่เวิร์คหรือไม่คุณไม่ชอบ1ครั้งจะทำให้ความสัมพันธ์มันดีแต่หลายคนอ่ะ5ต่อ1ตำหนิทุกอย่างชมนานๆทีนะครับมาดูต่อนะครับข้อ8คนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตข้อนี้เป็นแพชชั่นผมอย่างหนึ่งในการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะซึ่งผมสอนหนังสือเนี่ยผมจึงมักจะบอกว่าผมอยากที่จะทำให้นักศึกษาได้รักการเรียนนะคือไอ้เรื่องความรู้ผมต้องให้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะปลูกฝังเป็นนิสัยให้เขาได้คือผมจะบอกว่าการเรียนมันคือความสนุกผมจะทำให้ทุกคาบที่ผมสอนสนุกแต่ได้ความรู้ไปด้วยนะไม่ใช่สนุกอย่างเดียวเพราะว่าต่อไปเขาต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็จะรู้สึกว่าสนุกจังเลยที่ได้เรียนรู้อะไรเงี้ยข้อ9ครับพรสวรรค์เป็นแต้มต่อครับแต่พรแสวงเป็นแต้มต่อถึง2แต้มคือพรสวรรค์มันติดตัวมาตั้งแต่เกิดบางคนทำอะไรเก่งได้เร็วเรียนรู้บางเรื่องได้ง่ายเล่นกีฬาบางเรื่องได้ดีแต่ว่าถ้าคุณไม่มีพรแสวงก็คือความพยายามอ่ะสุดท้ายอ่ะคุณไปได้ระดับหนึ่ง แล้วจริงๆแล้วสิ่งที่เราคอนโทรลได้จริงๆเนี่ยคือพรแสวงพรแสวงคือความมานะอุตสาหะอดทนฝึกซ้อมอะไรพวกเนี้ยนักกีฬาหลายๆคนนะจริงๆไม่ได้มีพรสวรรค์อะไรเลยครับแต่เขาฝึกหนักแล้วเขาก็เก่งแล้วนักกีฬาระดับโลกก็ผมไม่เคยเห็นนักกีฬาคนไหนมีแต่พรสวรรค์นะครับแน่นอนบางคนมีพรสวรรค์สูงมากแต่ว่าสุดท้ายทุกคนซ้อมนะถ้าเขาไม่ซ้อมเขาไปไม่ได้ไกลหรอกข้อ10อย่าอวดดีจนกว่าจะมีดีให้อวดอันนี้เป็นคุณครูนะของพี่เต่าบอกคือบางคนเนี่ยไม่มีอะไรเลยแต่อวดดีคือคนอวดดีเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นก็บอกว่ารอให้คุณมีดีก่อนแล้วค่อยอวดนะคุณเรียนรู้ก่อนไม่งั้นคุณน้ำเต็มแก้วน้ำเต็มแก้วคุณไปได้ไม่ไกล11ครับสิ่งที่เราอยากรู้อยู่ในหนังสือครับดังนั้นเพื่อที่ดีคือคนที่เอาหนังสือที่เรายังไม่ได้อ่านมาให้เราชอบมากนะต้องอย่างแรกนะขอบคุณเจ้าของหนังสือเล่มนี้ด้วยโทษทีจริงๆเจ้าของหนังสือก็คนเขียนหนังสือก็ขอบคุณพี่เตานะเพราะพี่เตาเนี่ยก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตผมได้บทเรียนมาขอบคุณคนที่กุณาส่งหนังสือมาให้ผมด้วยนะครับนี่คือเพื่อนที่ดีเนาะเอาหนังสือที่ผมยังไม่ได้อ่านเนี่ยก็คือเล่มเนี้ยมาให้ขอบคุณทุกสำนักพิมพ์เลยขอบคุณนักเขียนทุกคนเลยหลายคนบอกอาจารย์เขียนส่งมาให้อ่านแล้วช่วยรีวิวให้ด้วยนะต้องพูดแบบนี้นะครับว่าผมอะมีหนังสือเยอะมากคือผมอยากอ่านทุกเล่มที่ท่านส่งมาแต่ผมไม่เคยกล้าการันตีกับใครรวมถึงสำนักพิมพ์ด้วยนะว่าทุกเล่มที่ส่งมาเนี่ยผมจะได้อ่านและได้รีวิวให้เพราะว่าอย่างที่บอกครับหนังสือมันอยู่ในกองประมาณนี่ขนาดให้คนอื่นไปแล้วนะผมว่าหลักร้อยเล่มซึ่งมันใช้เวลาแล้วก็มีหนังสือใหม่ๆตลอดเวลาแต่ผมก็เอาเป็นว่าท่านส่งมาให้เนี่ยผมซาบซึ้งใจแล้วก็ขอบคุณท่านทุกครั้งที่ท่านนึกถึงบางท่านอาจจะส่งหนังสือบางเรื่องที่ผมอาจจะยังไม่ได้อยู่ในความสนใจมากนักก็ขอบคุณท่านเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีเวลาหรือว่ามีโอกาสได้อ่านแล้วก็ได้รีวิวให้ทุกท่านต้องพูดแบบนี้ไว้ก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวท่านจะผิดหวังว่าทำไมอาจารย์รีวิวคนนั้นไม่รีวิวให้ผมอาจารย์ลำเอียงอะไรเงี้ยไม่อยากให้คิดแบบนั้นผมจะอ่านหนังสือในสิ่งที่ผมคิดว่าผมชอบผมคือหนังสือมันมีเยอะมากครับและที่ผมไม่ชอบไม่ได้บอกหนังสือไม่ดีนะพูดแบบนี้อีกเดี๋ยวจะบอกทำไมอาจารย์ไม่ชอบหนังสือผมสมมติท่านเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องที่ในเวลานี้ผมไม่ได้บอกว่าผมไม่เคยชอบนะอาจจะเคยชอบแต่ว่าในเวลานี้ผมอาจจะยังไม่ได้สนใจมากนักเนี่ยผมก็จะต้องขอเอาไว้ก่อนขอไว้ก่อนแต่ผมก็จะพยายามนะคนที่ส่งหนังสือมาให้เช่นเดียวกันนะเช่นเดียวกันพูดต่ออีกมุมนึงคือหนังสือทุกเล่มที่ผมเขียนที่ผมส่งไปให้ผมไม่เคยพูดเลยว่ากูนะอ่านแล้วก็รีวิวให้ด้วยนะผมไม่ได้ expect ว่าท่านจะได้อ่านผมแค่นึกว่านึกถึงท่านน่ะเพราะนั้นท่านไม่ต้องมีแรงกดดันใดๆนะครับอันนี้ในมุมของผมเองนะครับว่าถ้าผมส่งไม่ให้แล้วโอ้โหอาจารย์นพดลก็ส่งหนังสือมาให้เรายังไม่รีวิวให้เขาเลยไม่เป็นไรเลยนะครับท่านแม้กระทั่งท่านจะเอาไปให้คนอื่นผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมแค่หนังสือมันเหมือนกับการแสดงความขอบคุณของผมอ่ะผมรู้สึกผมนึกถึงท่านท่านเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของผมผมอยากให้หนังสือแต่ผมไม่ได้คาดหวังว่าท่านจะต้องรีวิวจะต้องแชร์ให้ไม่เลยนะครับไม่เลยอ่ะมาดูต่อนะครับ12สิ่งที่สำคัญที่สุดในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกไม่ใช่ชัยชนะแต่คือการมีส่วนร่วมในกีฬานี้เขาพูดถึงโอลิมปิกเป็นคำคลาสสิกนะแต่ผมอ่ะผมคิดถึงทุกกีฬาเลยด้วยความบังเอิญนะนี่ถ้าท่านฟังตรงวันมันจะเป็นเช้าวันจันทร์ใช่ไหมผมจะลงตอนนี้วันจันทร์ผมนั่งอัดวันอาทิตย์ก่อนที่ผมจะไปแข่งพิกก็บอกผมก็เป็นข้อที่เตือนใจผมเหมือนกันว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการแข่งขันพิกก็บอกของผมคือการได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันชัยชนะไม่ใช่จุดหมายสำคัญที่สุดผมไม่ได้โลกสวยว่าชนะไม่ดีใจนะดีใจแต่มันไม่เป็นไรเลยถ้าเกิดผมจะได้มีส่วนร่วมและได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆถึงจะไม่ชนะก็ตาม13ถ้าอยากสูงเราต้องยืดตัวไม่ใช่ไปเตะให้คนอื่นล้มครับผมชอบคำนี้นะคือบางคนเนี่ยอยากประสบความสำเร็จโดยการพยายามทำให้คนอื่นแย่ซึ่งนิสัยแบบนี้ข้อ1นะไม่ใช่นิสัยที่ดีเลยนินทาว่ากล่าวทำเฟคนิวใส่เขาเพื่อทำให้ตัวเองดูโดดเด่นไม่ใช่เลยครับถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณต้องทำให้ตัวเองดีขึ้นไม่ใช่ไปทำให้คนอื่นแย่ลงแล้วข้อ2นะผมว่าคนทำแบบนี้ ในระยะยาวเนี่ยประสบความสำเร็จยากเพราะชื่อเสียงคุณจะย่ำแย่มากว่าคุณไต่เต้าขึ้นมาถึงระดับนี้เพราะว่าคุณไปเตะตัดขาคนอื่นคุณไปปล่อยข่าวในระยะสั้นตอนความจริงยังไม่เปิดเผยเนี่ยผมคิดว่าคนอาจจะเข้าใจว่าคุณเก่งเฮ้ยโหคนนั้นไม่ได้เรื่องเลยเทียบกับคนนี้คนนี้เขาเก่งกว่าเขามีความสามารถมากกว่าระยะสั้นบางทีมันดูยากแต่ผมเชื่อว่าระยะยาวถ้าคุณเป็นคนที่นิสัยแบบนี้ไปแทงข้างหลังไปหลอกลวงคนอื่นไปอะไรเงี้ยผมว่าประสบความสำเร็จยากบางคนอาจจะมีข้อโต้แย้งในใจหรือว่าอาจจะพูดออกมาว่าไม่จริงอาจารย์ผมก็เห็นบางคนเลวๆมันก็เป็น CEO ได้นะอ่ะสำหรับผมเป็น CEO ที่คนรอบข้างด่าว่าเลวอ่ะผมไม่เรียกว่าประสบความสำเร็จแล้วกันเอาแบบนี้แล้วกันนะครับหรืออาจารย์แต่คนอื่นเขาไม่รู้เขาก็ชื่นชมใน CEO ที่นิสัยไม่ดีแบบนี้ผมก็ยังไม่ถือว่าคนนี้เป็นคนประสบความสำเร็จถ้าคุณขึ้นมาถึงตำแหน่งเบอร์หนึ่งขององค์กรโดยใช้วิธีผิดๆนะไม่ว่าจะมีคนรู้หรือไม่รู้ผมไม่เรียกสิ่งนี้ว่าประสบความสำเร็จโอเคมาได้ประมาณครึ่งหนึ่งของการรีวิวนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าไม่ใช่สัปดาห์หน้าดิพรุ่งนี้ดินะครับพูดไปถึงสัปดาห์หน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอนต่อไปนะครับกับการรีวิวจะเรียกว่าเป็นบทเรียนชีวิตหรือบทเรียนอะไรต่างๆเนี่ยที่ผมได้จากการอ่านหนังสือของพี่เต่านะครับบรรยงพงพาณิชนะครับชื่อหนังสือคือไม่สูงนะผมต้องคิดว่านะผมไม่แน่ใจหนังสือเล่มนี้อาจจะยังไม่มีวางจำหน่ายหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่เห็นในร้านหนังสือทั่วไปแต่ว่าท่านที่กุณาส่งมาให้เนี่ยน่าจะมันผมเห็นมีจัดงานมีอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นงานครบรอบวันเกิดพี่เตานะถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผิดขออภัยนะครับก็ไม่รู้จริงๆว่าจะไปหาหนังสือเล่มนี้ได้จากไหนเสิร์ชเอาก็ได้นะครับลองดูนะครับต่อไปก็อาจจะมีก็ได้นะผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับคนเขียนคือคุณบรรยงพงพาณิชย์นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในส่วนถัดไปครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story, a life-changing story.

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ชมรมน้องใหม่จุฬา2514มอบเครื่องขูดหินปูนให้กับรพสต.10แห่งในอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทันตกรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แทนในการรับมอบทันตภิบาลหรือเครื่องขูดหินปูนจากคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมชมรมน้องใหม่จุฬา2514นำโดยนายประชาเตรัตน์อุปนายกสมาคมข้าราชการบำนาญมหาดไทยและที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมชมรมน้องใหม่จุฬา2514พร้อมคณะร่วมส่งมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.10แห่งในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มเพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ชำรุดและไม่สามารถใช้งานได้สนับสนุนการให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มโอกาสนี้นายเกรียงศักดิ์บุญตาปวนนายอำเภอแม่แจ่มพร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่มได้เดินทางมารับมอบอุปกรณ์เพื่อนำไปส่งต่อให้รพสต.ทั้ง10แห่งในพื้นที่สำหรับให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ในการดูแลและให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการสนับสนุนครั้งนี้จะช่วยให้รพสต.ในอำเภอแม่แจ่มมีเครื่องมือทันตกรรมที่พร้อมใช้งานและทันสมัยสามารถเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงบริการทันตกรรมได้สะดวกยิ่งขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การมีสุขภาพช่องปากที่ดีสุขภาพกายที่แข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งนี้ฝ่ายกิจกรรมชมรมน้องใหม่จุฬา2514ได้ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาสังคมหลายโครงการครอบคลุมทั้งการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่การสนับสนุนอุปกรณ์ทันตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนการมอบทุนการศึกษาการสร้างฝ่ายและถนนตลอดจนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้านต่างๆโดยมุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ที่เข้าถึงบริการได้ยากพร้อมเดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ลำใหญ่ยายบัว
1: ดีใจเรามาเล่นแข่งขันต่อคำคล้องจองกันไหมสนุกดีนะใครคิดไม่ออกคนนั้นแพ
2: ้งั้นดีใจขอเริ่มก่อนนะจำจี้ผลไม้แตงไทยแตงโม
1: ส้มโอลำใหญ
2: ่มะไฟใยบัว
1: โอ้ยดีใจมั่วแล้วใยบัวไม่ได้เป็นผลไม้สักหน่อยเอ๊ะคำว่าลำใหญ่ใช้สระไอไม้ม้วนหรือไม้มะลาย
2: อ๋อง่ายนิดเดียวพี่พศเคยบอกไว้ลำใหญ่ที่เป็นชื่อผลไม้ใช้สระไอไม้มะลายแต่คำว่าใยเช่นใยบัวใยแมงมุมใช้สระไอไม้ม้วน
1: โอ้โหดีใจจำแม่นนะเนี่ย
2: ใช่ก็สังเกตง่ายๆว่าอะไรที่เป็นเส้นเล็กๆบางๆจะใช้ใยสระไอไม้ม้วน
3: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะ
4: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพน

พชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนไอ้งาดำแท็กที่183

0: ดารินค้อนขวับครึ่งยิ้มครึ่งบึ้งทุกคนสะดุดใจในพฤติการของเจ้าด้วนบ้างเหมือนกันแต่ก็ไม่มีใครสนใจอะไรมากนักสิ่งที่พากันเพ่งเล็งและสนใจถกเถียงกันมากที่สุดในขณะนี้ก็คือมันเกิดปรากฏการณ์พิสดารอะไรกันขึ้นที่อยู่ๆทุกคนเดินทางมาดีๆแท้ๆไม่ได้ยุ่งเกี่ยวหรือสร้างกรรมใดขึ้นกับไอ้ช้างประหลาดโขลงนั้นมาก่อนเลยจนนิดเดียวแต่ก็ถูกพวกมันดักซุ่มเล่นงานประทุษร้ายด้วยเล่ห์ลึกผิดธรรมชาติของช้างป่าสามัญไปมากอย่างน่าคิดเริ่มโดยการงัดหินเพื่อให้กลิ้งเข้าใส่ก่อนแล้วก็ซุ่มเงียบดูเชิงพฤติการมันส่อชัดว่าพร้อมที่จะพลูกันออกมาตะลุมบอลรุมเหยียบคณะพักได้ทันทีถ้าไม่ไหวทันและช่วยกันระเบิดกระสุนโครมครามกันขึ้นซะก่อนพวกลูกหาแบกของขึ้นมาถึงเสียงขยินและนันอินช่วยกันอธิบายให้ทราบคร่าวๆแล้วโบกมือไล่ต้อนให้เดินล่วงหน้าไปก่อนโดยให้ขยินนำไปเบื้องหน้าคงเหลือเฉพาะกลุ่มของเจ้านายและนันอินเท่านั้นที่ยังพิจารณาสิ่งแวดล้อมและพิเคราะห์เหตุกันอยู่โดยยังไม่ยอมผลักจากตำแหน่งก้อนหินที่มีรอยถูกงัดนั้นอดีตปราณชดหรือหม่อมราชวงศ์อนุชาวราริศกนันอินบัดนี้พิสูจน์ให้เห็นชัดแล้วว่าเป็นมือพรานที่อยู่ในเกณฑ์เยี่ยมยอดควรแก่การไว้วางใจได้เพียงไหนและลงได้จับคู่กันแบบนี้ความยิ่งยงของบุคคลทั้งสองแม้จะไม่ถึงระพินไพรวันหรือแง่ทรายก็เฉียดเฉียดไปทีเดียวแหละเพราะทันทีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขับขันขึ้นทั้งคู่ตัดสินใจอย่างเฉียบพลันรวดเร็วและฝีมือการยิงปืนสำหรับการพิชิตสัตว์ร้ายขมังที่สุดชนิดช้างใหญ่นัดละตัวถล่มคลืนโดยไม่มีโอกาสแม้แต่จะดิ้นเจถาชัยยันและดารินก็จำต้องยอมรับเพราะระหว่างที่ถลันเข้าไปเหตุการณ์เกือบจะพร้อมๆกันนั้นอีกสามคนแม้แต่ขยินเองก็ยังมัวเงอะงะตะลึงอยู่แต่ทั้งอนุชาและนานอินยิงอย่างรวดเร็วทันทีโดยไม่พลาดเป้าหมายทั้งที่สภาพของมันขณะนั้นชุลมุนอยู่กับเจ้าด้วนและแนวกระสุนก็ไม่พลาดไปธรรมตาอันตรายกษัตริย์ที่ไม่ต้องการสังหารด้วยบัดนี้สองเบานายคู่ชีพที่เคยดั้นด้นกันไปเพียงแค่สองคนจนเหยียบเทือกเขาพระศิวะมาก่อนแล้วหันไปซุบซิบหารือกันเองโดยพี่น้องและเพื่อนไม่ทราบว่าทั้งสองปรึกษาอะไรกันชยันสะกิดให้เชษฐากดารินดูแล้วก็บ่นว่าดูนายกลางกันหนานอินตอนนี้ดิมันช่างเหมือนกับระพินและไงสายสมัยก่อนไม่มีผิดมีอะไรก็ซุบซิบหารือกันเองเห็นพวกเราที่มาด้วยกลายเป็นคณะนายจ้างผู้ไม่เดียงสาที่จะร่วมรับรู้รับฟังกับเขาไปด้วยนายชยันก็พลุ่งมาดังๆว่าเฮ้ยพรานชดกับลุงอินมีอะไรก็บอกกันมั่งดิเว้ยจะแอคเป็นระพินกับไงสายไปหน่อยเลยนะคำพูดที่ว่ากันตรงๆซึ่งหน้าเช่นนี้เองทำให้อดีตบ่าวนายคู่นั้นเดินกลับเข้ามาร่วมวงด้วยใครมีความคิดยังไงบ้างเกี่ยวกับไอ้ช้างนรกที่งัดหินใส่เราแล้วรวมกลุ่มคุมเชิงจ้องจะเล่นงานซ้ำอยู่เงียบๆแผนการของมันแตกก็เพราะเจ้าด้วนของน้อยเข้าขัดขวางไว้ซะก่อนก็พี่กลางกับลุงอินน่ะตอนนี้ก็อยู่ในฐานะพรานนำทางอยู่แล้วมีความเห็นยังไงน้องสาวคนเล็กถามสวนมาม
1: ันเป็นเรื่องผิดธรรมชาตินะที่ทำให้ต้องคิดมากซะแล้วไอ้ช้างป่าทั่วๆไปนะมาต่อให้ดูร้ายสักขนาดไหนก็จะไม่มีวิธีการอันซับซ้อนไปด้วยเลขกลถึงขนาดนั้นยังเก่งถ้าคิดจะเข้าทำร้ายพวกเราเพราะความดูร้ายก็จะบุกตะลุยเข้ามาหาซึ่งหน้าเท่านั้นไม่ใช่จะซุ่มโจมตีด้วยแผนการเราก็มีสมองของปีศาจคอยบงการแบบนี้ไอ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้เล่นงัดหินเข้าใส่แล้วยังแถมซุ่มเงียบฉันอีกด้วยรวมพวกกันมาเป็นกลุ่มคุมขบวนกันได้ยังก็มีหมวดหมู่ทุกตัวดูจะรับรู้แผนการนโยบาย

0: ทำอะไรพวกมันก่อนแล้วอะไรที่ทำให้พวกมันฉลาดมีไหวพริบผิดธรรมชาติช้างป่าทั่วไปถึงขนาดนี้ในฐานะที่เธอขนานอินชำนาญกว่าพวกเราก็น่าจะมีความคิดได้ดีกว่าพี่ดีกว่าน้อยหรือดีกว่าชยันไม่ใช่เหรอพี่ชายใหญ่ของคณะเอ่ยขึ้นโดยเร็วพรานชดเกาหัวกรากกรากท่าทางเขาเท่ไม่ใช่เล่นอยู่แต่สำหรับน้องสาวคนเล็กคือหม่อมราชวงศ์หญิงดารินมองดูแล้วยังไงก็ไม่เหมือนระพินสักนิดคนละสไตล์เลยถึงแม้จะวางท่าเป็นพรานใหญ่สักขนาดไหนหล่อนดูพี่ชายกลางแล้วก็แอบคิดเปรียบเทียบอยู่ในใจขณะเดียวกันก็ยิ่งทำให้ห่วงอาวรไปถึงบุรุษผู้นั้นเพิ่มทวีขึ้นอีกเหตุการณ์ที่ทุกคนเผชิญอยู่ในขณะนี้ถ้าระพินไพรวันอยู่ด้วยสักคนเดียวเท่านั้นความดำมืดมันก็จะกลายเป็นความสว่างโดยไม่ยากนะผมกับนันอินก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันครับพี่ใหญ่เราตั้งเป็นข้อสังเกตและระมัดระวังตัวไว้ตลอดเวลาก็แล้วกันก็คงจะค้นพบความจริงเขาเองละถ้าหากไอ้ช่างขลุงนี้ยังจองเวรกับเราอีกต่อไปในหนทางข้างหน้าตอนนี้อย่าเพิ่งค้นหาคำตอบออกมาให้ได้เลยครับเอาเป็นว่าเดินทางกันต่อไปดีกว่านี่ก็มืดเต็มทีแล้วอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงเราก็จะถึงหมู่บ้านซับบอนคืนนี้เราจะพักกันที่นั่นบางทีจะได้ข่าวอะไรบ้างไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะเป็นข่าวของระพินหรือข่าวของไอ้ช่างพิลึกขลุงนี้ทั้ง5คนเคลื่อนที่ทันทีติดตามพวกลูกหาบที่ขยินต้องนำหน้าลิ้วไปก่อนแล้วชั่วไม่นานก็ทันกันดารินบ่นถึงเจ้าด้วนด้วยความเป็นห่วงไปตลอดเวลานานอินจึงบอกให้หล่อนพออุ่นใจว่าน
1: ายหญิงจะห่วงไปเลยถ้าไอ้ด้วนมันฉลาดจริงมันจะไม่ตะเลิดไปไหนหรอกก็คงจะป้วนเปลี่ยนอยู่ใกล้ๆพวกของเรานี่แหละบางทีจะไปเดินนำอยู่ข้างหน้าโดยที่เราไม่เห็นก็ได้แล้วถ้ามันยังอยู่ใกล้ๆเราไอ้ช้างเกเรโขลงนั้นก็ไม่ทำอะไรมันหรอก
0: มันน่าแปลกอะไรอยู่อย่างนึงนะลุงอินหล่อนพูดเหมือนรำพึงดวงตาหรี่ลงทำไมเจ้าด้วนมันถึงไม่ตามคณะของพรานใหญ่ไปแต่กลับมาป้วนเปี้ยนอยู่กับฝ่ายเราน
2: านอินตอบได้แต่เพียงว่าม
1: ันไม่กล้าตามนายใหญ่หรอกนายหญิงเพราะเห็นกันทีไรแกตะเพิดไล่มันเข้าป่าไปทุกครั้งตามปกติมันก็ท่องเที่ยวหากินอยู่ใกล้ๆน้องน้ำแห้งมันนานปีแล้วไม่ไปไหนไกลเหมือนช้างบ้านมากกว่าช้างป่า
0: แต่ชยันพูดแทรกขึ้นมาว่าม
1: ันอาจจะเกลียดขี้หน้าแมมสองคนนั่นก็ได้เลยไม่อยากจะตามไปด้วยแต่ที่แน่ๆก็คือมันรักเธอยังไงล่ะน้อยเพราะเธอช่วยมันไว้เมื่อเช้านี้ไงก็เลยมาวนเวียนเดินนำหน้าบ้างตามหลังมั่งอยู่ต้อยต้อย
2: ดารินมองดูเพื่อนชายด้วยหางตาอย่างขมิ้นขมิ้น
1: นี่อย่ามาแกล้งพูดเอาใจฉันหน่อยเลยชยันแต่ฉันสังหรณ์นะสังหรณ์ว่าเจ้าด้วนนี่แหละที่อาจนำทางเราให้ตามไปพบระพินก็ได
0: ้นี่เธอพรานใหญ่นำทางของเราในขณะนี้คือนายชดกับนันอินไม่ใช่เจ้าช้างขาเป๋หางกุดตัวนั้นนะ
1: ก็ไม่แน่นักหรอกมาลองดูกันก็ได้ขอบอกให้รู้ไว้ก่อนเลยว่าถ้าเจ้าด้วนปรากฏตัวนำทางไปทางด้านใดเนี่ยฉันจะตามมันไปทางด้านนั้นทันทีต่อให้พรานชดหรือลุงอินจะตัดสินใจไปทางไหนก็ตามเถอะและแม้ใครจะไม่เห็นด้วยฉันก็จะตามเจ้าด้วนไปคนเดียวฉันเชื่อจากสังหรณ์ของฉันเช่นนี้
0: เฮ้ไปนุ่มมาก
2: ชยันเบะปากแล้วไม่กล่าวอะไรอีกดารินก็ไม่พูดอะไรเช่นกัน

ไปหมดรู้สึกว่าจะมีชาวป่าจำนวนหนึ่งเดินสวนทางมาฝ่ายนายจ้างจับกระแสเสียงที่พูดจาทักทายกันทั้งสองฝ่ายไม่ถนัดนักนันอินกับอนุชาที่คล่องภาษากะเหรี่ยงมากกว่าทุกคนพยายามเบิ่งมองไปข้างหน้าและสดับรับฟังเสียงเหล่านั้นอยู่แล้วครูพรานเท่าก็หันมาบอกคณะเจ้านายทุกคนว่ากะเหรี่ยงปีนายบ้านซับบอนกับพวกลูกบ้านสองสามคนเดินสวนทางมาเจอขยินเข้าแล้วล่ะนายใหญ่พวกนั้นคงจะได้ยินเสียงปืนที่เรายิงช้างบนป่าหินถึงได้ออกมาดูเราถึงหมู่บ้านซับบอนแล้วล่ะนายและพวกนั้นก็รู้ว่าพวกเรามากันเป็นคณะใหญ่มันกำลังพูดอะไรโวยวายอยู่กับไอ้ขยินนั่นแคมป์พักแรมคืนถูกวางขึ้นภายในบริเวณใกล้เคียงหมู่บ้านซับบอนนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสับลงในเวลาอันรวดเร็วด้วยความคล่องตัวของทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนายจ้างทั้งหมดที่คุ้นเคยดีมาก่อนแล้วกับการบุกป่าและพวกลูกหาบทั้งหลายหลังอาหารมื้อเย็นซึ่งความจริงมากินเมื่อค่ำมากแล้วต่างนั่งล้อมวงกองไฟใหญ่พักผ่อนกันด้วยกาแฟเจ้าปีนายบ้านซับบอนและลูกน้องอีก 2-3 คนจึงถูกเรียกให้มาพบกับคณะของเชษฐาอย่างเป็นทางการเพื่อสนทนาสอบซักถามโดยมีอนุชาและหนานอินเป็นล่ามในกรณีที่ข้อความบางข้อความของภาษากะเหรี่ยงซับซ้อนแล้วก็ยากเกินไปกว่าที่เชษฐาดารินและชยันผู้พูดได้แค่งูงูปลาปลาจะเข้าใจได้ลึกซึ้งพอแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดเท่าที่กะเหรี่ยงซับบอนจะรู้เห็นได้ณวันที่ระพินไพรวันนำคณะนายจ้างอเมริกันมาหยุดพักแรมอยู่ที่นี่ก็ถูกเปิดเผยออกไปทั้งหมดโดยไม่มีอะไรปิดบังและแน่ละผู้ที่จี้ด้วยคำถามซักไซละเอียดยิบที่สุดก็คือดารินวราฤทธิ์หล่อนสอบซักแม้กระทั่งลักษณะของอเมริกันทั้ง4คนรวมทั้งนายทหารไทยที่ติดตามมาด้วยอีกคนหนึ่งคือพันตรีเชิดวุฒิซึ่งคำบอกเล่าของกะเหรี่ยงปีและพวกตรงกันกับรายงานที่หล่อนได้รับล่วงหน้าจากนายอัมพลก่อนแล้วทั้งสิ้นไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนผิดไปเลยจำนวนคนคณะนั้นมีอยู่ทั้งหมด20คนโดยมีระพินและพรานคู่ชีพของเขาคือบุญคำจันเกิดเสยครบทีม5คนอเมริกัน2คู่4คนกับนายทหารไทยที่มาด้วย1คนและลูกหาบอีก5คู่10คนสัมภาระที่เห็นแบกหามกันมาพวกนั้นรายงานว่าค่อนข้างมากแล้วก็หนักเอาการทุกคนพอใจในกระแสข่าวการออกติดตามสาวรอยในขั้นแรกโดยการนำของพรานชดหรืออนุชาวราฤทธิ์และหนานอินแม่นยำต่อเป้าหมายยิ่งไม่ผิดพลาดออกไปเลยพรานใหญ่ไม่ได้วางปางพักอยู่ในเขตหมู่บ้านหรอกนะนายใหญ่ปีรายงานให้ทราบต่อไปแต่นู่นไปพักอยู่ในดงเหนือหมู่บ้านขึ้นไปนู่นริมลำห้วยไม่ห่างจากที่นี่นักไม่ได้พาพวกเฉียดเข้ามาในหมู่บ้านเลยนอกจากพวกพรานลูกหาบบางคนจะแวะมาเยี่ยมซอกะเล่ที่นี่ระหว่างที่พักแรมอยู่แล้วปีก็ไปหาพรานใหญ่ที่ปางพักพรุ่งนี้ปีจะพาพวกนายไปดูตรงที่พรานใหญ่พักแรมก็ไม่ห่างจากที่นี่เท่าไหร่นักหรอกเดินชั่วเคี้ยวหมากแหลกก็ถึงแล้วการแสวงหาข่าวขอความร่วมมือจากพวกชาวป่าเป็นที่เชื่อแน่ได้ว่าจะได้รับความสะดวกอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อมีพรานเท่านันอินและเจ้านักเลงโตแห่งหลุมช้างขยินร่วมมาด้วยเช่นนี้เพราะทั้งสองกว้างขวางคุ้นเคยกับพวกคนป่าคนดอยเป็นอย่างดีรวมทั้งเป็นที่นับถือเกรงอกเกรงใจของพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะถามอะไรถ้าพวกนี้รู้เห็นก็จะได้รับคำตอบอย่างกระจ่างแจ้งที่สุดแล้วความจริงก็ถูกเปิดเผยออกไปอีกว่าขณะที่ระพินมาหยุดพักอยู่ในเขตซับบอนนั้นเสือกินคนกำลังอาละวาดหนักโดยคาบเอาลูกชายของกะเหรี่ยงปีเองหายเข้าไปในป่าแม้แต่จะตามซากก็ไม่พบตัวเขาเองได้ขอร้องระพีให้ช่วยกำจัดเสือตัวนี้แต่ก็ได้รับการปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่มีเวลาเพราะต้องรีบออกเดินทางอะไรกันพรานใหญ่ระพินน่ะเหรอปฏิเสธที่จะช่วยเหลือดารินร้องขึ้นอย่างแคลงใจมีการสอบสวนทวนความกันอยู่อีกครู่หนึ่งโดยหนานอินและอนุชาซึ่งพยายามซักปี
แล้วอนุชาก็หันมาอธิบายกับทุกคนว่าปีน่ะเขาบอกว่าเขาสังเกตเห็นระพินก็อยู่ในอาการเร่งร้อนมากที่จะออกเดินทางแล้วก็ได้ปฏิเสธที่จะติดตามเสือตัวนั้นให้จริงแต่เมื่อได้คุยกับบุญคำและพวกพรานลูกน้องของเขาทั้งหลายพวกนี้จึงเพิ่งจะรู้ว่าที่ระพินไม่ยอมรับที่จะตามเสือให้ก็เพราะฝ่ายนายจ้างคืออเมริกันทั้ง4คนน่ะสั่งไว้ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยแล้วก็จะเร่งการเดินทางท่าเดียวไอ้ที่มาแวะพักตรงเขตซับบอนก็เพราะจำเป็นเนื่องจากการเดินทางมันเกิดมาพลบค่ำเอาที่นี่เท่านั้นถ้ายังมีเวลาก็คงจะเดินต่อผ่านไปแล้วราชสกุลสาวอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งชายันโผล่ออกมาตามนิสัยดั้งเดิมว่าไอ้พวกฝรั่งนะมันใจจืดใจดำอย่างนี้แหละมันจะมุ่งเอาแต่งานของมันอย่างเดียวอะไรที่ไม่จะผลประโยชน์ของมันโดยตรงอ่ะมันไม่ยอมเสียเวลาด้วยหรอกและระพินก็ตกอยู่ในฐานะลูกจ้างที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของมันนะกลางนายลองถามต่อไปสิเกี่ยวกับเสือกินคนตัวนั้นอ่ะภายหลังจากที่ระพินเดินทางผ่านซับบอนไปแล้วมันยังอารวาสป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้ต่อไปหรือเปล่าอดีตพรานชดหันไปส่งภาษาแล้วหันมาบอกพรรคพวกในระหว่างที่หนานอินกับขยินยังคงคุยต่อกันในบ้านซับบอนว่าเห็นปีมบอกว่าหลังจากระพินพาพวกนั้นจากไปแล้วในตอนสายของวันรุ่งขึ้นไอ้เสือกินคนที่เคยเข้ามาป้วนเปี้ยนอารวาสอยู่ก็พลอยเงียบหายไปด้วยก่อนพวกนั้นจะจากไปบุญคำได้กระซิบบอกเป็นเชิงปลอบใจพวกนี้ว่าไม่ต้องกลัวหรอกเพราะไอ้เสือตัวนั้นจะต้องตามคณะเดินทางไปคงไม่มาจ้องรังควานหมู่บ้านนี่อยู่อีกต่อไปและนี่เวลามันก็ผ่านไป 7-8 วันแล้วพวกซับบอนก็ไม่ได้วี่แววของเสือตัวนั้นอีกเลยรวมทั้งไม่ได้ข่าวอะไรของระพินด้วยนอกจากจะรู้ว่ามุ่งขึ้นเหนือตลอดอ๋อเขาบอกด้วยนะว่าตอนเช้าก่อนที่พวกนั้นจะออกเดินทางระพินยิงช้างล้มไว้ตัวหนึ่งนายว่ามันลงมาไล่แทงพวกฝรั่งขณะที่อาบน้ำแล้วพวกเขายังเกณฑ์กันไปช่วยแล่เนื้อช้างตัวที่ระพินยิงล้มไว้พี่กลางคะช่วยถามพวกนี้สักนิดได้ไหมน่าจะถามเองภาษากะเหรี่ยงของน้อยมันก็แย่เต็มทีดารินกล่าวอย่างกระวนกระวายใจอ่ะแล้วเธอจะถามอะไรล่ะคือน้อยอยากจะรู้สภาพของระพินจากการสังเกตของพวกนี้นะคะพวกนี้พอจะอ่านความรู้สึกกิริยาท่าทีของเขาออกไหมว่าระพินตกอยู่ในภาวะยังไงในขณะที่นำฝรั่งพวกนั้นมาพักอยู่ที่นี่พี่ชายกลางเข้าใจความรู้สึกของน้องสาวดีว่าอยากจะทราบอะไรบ้างหันไปเจรจากันในบ้านซับบอนต่อส่วนชายันโบกมือร้องน้อยมันจะมากเกินมาแล้วที่เธอจะไปถามพวกนี้ในสิ่งที่เธออยากรู้แบบนั้นกระเรียงพวกนี้จะไปสังเกตสังกาเห็นความละเอียดอย่างนั้นได้ยังไงแล้วอย่างนึงระพินก็คือระพินนั่นแหละหน้าดำมิดหมีแข็งกระด้างอย่างกับหินอยู่ยังไงก็อย่างนั้นแม้แต่พวกเราเองก็ยังอ่านความรู้สึกนึกคิดภายในของเขาไม่ออกแล้วนับภาษาอะไรพวกนี้จะไปอ่านออกเล่าดารินนิ่งเอาศอกยันเข่ามือมองดูกองไฟที่แลบเลียเป็นเปลวสูงสูงต่ำต่ำเบื้องหน้าครู่ต่อมาพรานชดผู้ทำหน้าที่เป็นล่ามก็บอกกับทุกคนว่าเขาบอกว่าระพินท่าทางอารมณ์ไม่ดีนักนะตามปกติถ้าผ่านมาทางนี้ก็จะมาพูดคุยแล้วก็นอนพักในหมู่บ้านของเราแต่คราวนี้แยกไปตั้งแคมป์ซะห่างแล้วก็ไม่ได้เข้ามาเยี่ยมเลยฝ่ายพวกเขาต้องเดินไปหาเองจนถึงที่พวกนั้นตั้งแคมป์อยู่โดยทั่วไปก็เห็นยังแข็งแรงดีอยู่เหมือนเดิมรวมทั้งบุญคำจันเกิดแล้วก็เสยด้วยเมื่อถามว่าแล้วบ่ายหน้าไปทางไหนพวกพรานพื้นเมืองของระพินก็บอกว่าจะพาฝรั่งไปสำรวจหาสมุนไพรแล้วก็ต้องรีบเดินทางโดยไม่ยอมเสียเวลาอยู่ที่ใดทั้งสิ้นมีเรื่องตลกนิดๆหน่อยๆที่เกิดกับคณะของพวกนั้นความจริงก็ไม่สำคัญนักหรอกแต่ปีเล่าให้ฟังประโยคสุดท้ายพรานชดกล่าวพร้อมกับหัวเราะเบาๆว่าไปกลางเราต้องการประมวลข่าวของคุณชุดนั้นให้ละเอียดละออมากที่สุดเท่าที่จะมากได้พี่ชายใหญ่บอกมาเสียงขรึมๆอนุชาพูดปนหัวเราะว่าคืออย่างนี้ครับพี่ใหญ่ก็เช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นที่ทานน้ำก่อนที่ระพินจะยิงช้างเหนือลำห้วย
แมมคนหนึ่งลงอาบน้ำในลำห้วยก็เป็นแมมสีทองอ่ะแมมผมสีทองอ่ะซึ่งปีบอกว่าสวยมากเชียวอ๋อคริสติน่าแล้วยังไงดารินตื่นจากห้วงรำพึงซักโดยเร็วก็เรื่องราวทั้งหลายนะเป็นเรื่องที่จันนำมาเล่าให้ซอกาเล่ฟังอีกทีนึงคือบุญคำได้รับคำสั่งจากรพินให้คอยเป็นพรานคุ้มกันประจำตัวของแม่ผมทองนั่นระหว่างลงอาบน้ำอีตอนนั้นรพินออกสำรวจป่าหายเข้าดงไปบุญคำก็เฝ้าแหม่มคนนั้นอยู่ก็คงจะไม่มีการรู้กันมาก่อนว่าทางพรานใหญ่กำหนดไว้คุ้มกันเช่นไรไอ้ข้างเจ้าฝรั่งตัวโตผมเกรียนที่ชื่อคีตก็เดินตามลงไปพบบุญคำกำลังด้อมๆ มองๆอยู่ก็เข้าใจผิดหาว่าบุญคำน่ะแอบดูแหม่มอาบน้ำเพราะความทะลึ่งโลนก็เลยตบหน้าซ้อมบุญคำรพินโผล่มาจากป่าพอดีตรงเข้าห้ามไอ้เจ้าคิดนั่นก็ไม่ฟังเสียงเรื่องก็เลยเกิดฟาดปากกับรพินซัดกันด้วยหมัดรุ่นๆเหนือลำห้วยนั่นเองเชษฐาชายันและดารินไหวตัวขึ้นทันทีด้วยความตื่นเต้นตกใจฮะรพินเกิดเรื่องต่อยกับฝรั่งนายจ้างอย่างนั้นเหรอชายันร้องลั่นอนุชาคงยิ้มอยู่เช่นนั้นก็เป็นคำบอกเล่าอย่างนั้นน่ะระหว่างที่รพินกำลังซัดอยู่กับไอ้เจ้าฝรั่งตัวโตน่ะช้างป่าตัวหนึ่งก็พุ่งเข้าใส่ทันทีฝรั่งเปิดอ้าวรพินซัดช้างคว่ำลงเพราะมันกำลังกวดไล่จะกระทืบไปนายผมเกรียนผลที่สุดก็ตกลงทำความเข้าใจกันได้เพราะช้างเข้ามาแทรกเหตุการณ์รพินก็คิ้วโปนตาเกือบปิดส่วนนายคิดน่ะเจอมวยไทยเข้าไปหน้าแหกเย็บหลายเข็มแม่มผมแดงที่ชื่ออิสเบลก็ทำแผลให้ทั้งสองคนเรื่องราวก็ดูจะสงบเรียบร้อยลงด้วยดีเพราะฝรั่งที่เป็นหัวหน้าคณะและแม่มีคนนึงก็เข้ามาไกลเกลี่ยเชษฐาชัยยันฟังเป็นเรื่องขบขันแต่ดารินหน้าซีดอุทานแผ่วเบาคุณพระช่วยนี่ฉันฟังแล้วไม่สบายใจเลยนะเนี่ยที่รพินเกิดเรื่องกับกลุ่มพวกนั้นจนถึงก็ต่อยกันขึ้นนั่นมันแสดงว่าไอ้พวกนั้นจะต้องดูหมิ่นดูแคลนแล้วก็เหยียดเขาอยู่ตลอดเวลารวมทั้งไม่คิดที่จะเป็นมิตรด้วยและรพินเองก็ตัวเล็กแค่นั้นน่ะจะไปต่อยกับฝรั่งได้ยังไงโถเฮ้ยเรื่องตื่นเต้นเล็กๆน้อยๆขี้ผงปะติ๋วหลิวนิดเดียวเท่านั้นน่ะน้อยชยันบอกมาปนหัวเราะใครก็ตามที่คิดจะเดินป่ากับรพินแล้วไม่ยอมเป็นมิตรกับเขาก็เท่ากับพยายามฆ่าตัวตายเท่านั้นแหละฉันน่ะไม่วิตกกังวลสักนิดนึงไอ้เรื่องปะทะกันด้วยเชิงหมัดมวยก็เหมือนกันเฮ้ต่อให้แบกน้ำหนักกันครึ่งต่อครึ่งฝรั่งนั้นเจอมวยไทยเข้าก็มีหวังชักไปเท่านั้นรับรองว่าเจ้านั่นที่โอหังลำพองวางมวยกับรพินตามเรื่องที่ปีเล่าให้ฟังเนี่ยฉันว่าไอ้หมอนั่นคงเข็ดขี้อ่อนขี้แก่ไปทีเดียวเห็นว่าเย็บจะหลายเข็มไม่ใช่เหรอไอ้เรื่องที่น่าห่วงนั้นกลับไม่ห่วงดันไปห่วงเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้นี่จะบอกให้เรื่องที่เธอควรห่วงที่สุดก็คือเพื่อนชายแผ่วเสียงลงเอียงหน้าเข้ามากระซิบใกล้ๆนี่แหม่มผมทองกับแหม่มผมแดงคู่นั้นแหละขนาดพวกกะเหรี่ยงซับบอนคนป่าคนดอยนะเขายังบอกว่าสวยมากด้วยกันทั้งคู่สวยกว่าผู้หญิงฝรั่งทุกรายที่เคยเห็นระพินพาเดินป่ามาก่อนในอดีตแล้วนายระพินของเธอเวลาอยู่ในป่าเขามีบุคลิกที่ประทับใจแก่บุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขาแค่ไหนเธอก็รู้ดีอยู่แล้วผู้หญิงคนไหนก็ตามถ้าเดินป่ากับรพินแล้วไม่สนใจเขาละก็ผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ผู้หญิงหรอกนี่พอหยุดพูดไม่อยากฟังดารินร้องเร็วปรือเอามือผลักหน้าเพื่อนชายที่เจตนาจะพูดยั่วพังงะห่างออกไปแล้วกัดริมฝีปากแน่นใช่สิหล่อนรู้ดีกว่าชายันซะอีกในเมืองหรือท่ามกลางแสงสีสิเวลัยแล้วรพินไพรวันอาจไม่มีความหมายอะไรเลยแต่ถ้ากลางป่าดงพงพีท่ามกลางมหันตภัยที่แวดล้อมอยู่แล้วก็ผู้หญิงคนใดก็ตามไม่ว่าจะถือตัวเลิศลอยสักขนาดไหนหากมีหัวใจอยู่บ้างก็ยากนักที่จะเมินเฉยไม่ให้ความสนใจกับสุภาพบุรุษไพรผู้นี้ได้หล่อนประสบมากับตนเองแล้วทำไมถึงจะไม่ซึมซาบตระหนักดีแล้วถึงเมหรือมาเรียอันกลายเป็นแม่ลูกอ่อนของชัยยันอยู่ในขณะนี้เองก็ตามหล่อนรู้ดีว่า
ก่อนจะมาตกร่องปล่องชิ้นกระชายันแม่สาวลูกครึ่งฝรั่งเศสผสมเยอรมันผู้นั้นก็ปรารถนาระพินของหล่อนมาก่อนชนิดที่จ้องจะขมือบให้ได้คำกระซ้าวของชายันซึ่งไม่ได้เจตนาอะไรมากไปกว่าแกล้งพูดยาวเล่นจึงเปรียบเสมือนหนามแหลมคมกรีดกลางใจของหล่อนดารินคิดอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ปกปิดไว้ไม่ให้ใครเห็นและพยายามจะลืมซะเท่านั้นมาโดนสะกิดเข้าแบบนี้ก็ยิ่งทุกข์กังวลหนักเว้นแต่จะทำเป็นปากแข็งแม้จะเชื่อแน่ในหัวใจรักอันมั่นคงหนักแน่นและความไม่มักมากไม่เจ้าชู้โดยไม่เลือกของชายอันเป็นที่รักของหล่อนสักเพียงใดก็ตามแต่ภูมิประเทศและเหตุการณ์มันน่าหวาดเสียวที่สุดป่าเปรียวกันดารเช่นนั้นความพลัดพรากจากไกลจากหญิงอันเป็นที่รักที่หวังหรือมิฉะนั้นก็ความสิ้นหวังท้อแท้ต่อชีวิตที่เจ้าตัวอาจคิดว่าตนเองหมดโอกาสที่จะได้กลับมาพบเห็นโลกภายนอกอีกแล้วมีเปอร์เซ็นต์มากที่สุดที่จะทำให้รพินไพรวันของหล่อนหลวมตัวพลาดไปได้ยิ่งถ้าประกอบกับแม่อเมริกันผมทองและผมแดงคู่นั้นมีเจตนาที่จะผูกพันกับเขาให้ได้มีเหรอที่รพินจะหนีเงื้อมือไปได้พ้นเพียงแค่วาดภาพคำนึงไปเองเท่านั้นอกของดารินก็กลัดหนองแทบจะระเบิดพังพินแต่แข็งใจวางสีหน้าปกติและดับความรู้สึกภายในด้วยแบรนดีจากถ้วยพลาสติกที่กำแน่นอยู่ในมือหล่อนรู้นิสัยสันดานของผู้หญิงอเมริกันหรือยุโรปดีต่อให้ดูเหมือนกับว่าจะจับคู่กันไปสองหญิงสองชายแบบคู่ขาหรือแม้จะเป็นคู่สามีภรรยาก็ตามแต่ถ้าแม่เจ้าประคุณเกิดอารมณ์พิศวาสเสน่หาหรือต้องการในด้านเพศกับใครขึ้นมาเมื่อไหร่เพื่อนชายหรือสามีผิวเดียวกันที่มาด้วยก็ไม่มีความหมายว่าจะกีดกันหรือสกัดกั้นควบคุมไว้ได้พวกนี้มีนิสัยประเภทฟรีเซ็กอยู่ก่อนแล้วยิ่งเป็นนักวิชาการยิ่งเป็นผู้รอบรู้มากขึ้นเท่าใดก็ยิ่งโลดโผนโจรทยานในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นเพียงนั้นเพราะอิสระเสรีมากเกินไปตามเผ่าพันธุ์สภาพสังคมความเป็นอยู่เยี่ยงชนชาติที่คิดว่าตนเองเจริญขีดสุดแล้วถ้าเป็นหญิงทางเอเชียหล่อนจะปลอดโปร่งสบายใจมากกว่านี้เพราะหญิงเอเชียนั้นอย่างน้อยขนบประเพณีและยางอายในด้านนี้ก็ยังพอมีเหลืออยู่บ้างไม่ถึงลูกถึงคนเป็นฝ่ายปรีเข้าถึงตัวผู้ชายซะเองผิดกับพวกแมมส่วนมากทั้งหลายและสภาพของรพินในขณะนี้ก็เปรียบไม่ผิดอะไรกับมดใกล้น้ำตาลต่อให้เป็นมดตัวที่มีสัจจะและเคร่งศีลสักขนาดไหนก็ตามทีเถอะ

มืดสนิททั้งหมดล่วงเข้าเขตซับบอนขยินผู้นำดุมดุมอยู่เบื้องหน้าตะโกนอะไรโวกเวกลั่น

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนไอ้งาดำแทร็กที่186

0: นี่น้อยคราวหลังอย่าทำอย่างนี้อีกนะกลางป่าลึกเวลากลางคืนด้วยอยู่ในแคมป์ดีๆก็แอบหนีออกมาเฉยๆอย่างนั้นแหละอย่าคิดว่าตัวเองจะเก่งกาจสักขนาดไหนอย่าว่าแต่น้อยเลยต่อให้พี่หรือชายันก็ตามถ้าไม่จำเป็นจริงๆแล้วก็จะไม่กล้าทำอย่างที่น้อยทำในคืนนี้อย่างเด็ดขาดนี่ยังไงที่ว่ายิงเสือยิงไว้ตรงไหนหล่อนชี้มือไปทางลำธารฝั่งตรงข้ามในพงทึบตรงโน้นค่ะพี่ใหญ่ที่ซากช้างจะด่วนพาน้อยเดินมาถึงนี่มันก็แสดงอาการฟึดฟัดดุร้ายเอางวงถอนตอไม้ขนาดขาอ่อนขึ้นมาแกว่งพอดีน้อยได้ยินเสียงคำรามฉายไฟไปก็พบลูกตาสองคู่พอดีกำลังอ้าปากแยกเขี้ยวอยู่ก็เลยต้องยิงนั้นอินกับกระเหรี่ยงซับบอลพากันไต่โขดหินในลำธารข้ามไปอีกฟากหนึ่งทันทีตามที่หล่อนชี้บอกพร้อมกับฉายไฟค้นหาอึดใจเดียวครูพรานผู้เฒ่าก็ตะโกนบอกมาว่าน
1: ายหญิงยิงไอ้ลายกระสุนผ่ากะโหลกพอดีฟุบอยู่คาซากช้างเน่าตรงนี้เองตัวบะเหะเลยสีคนหามก็เห็นจะหลังแอ่แล้วนาย
0: เชษฐาคงจ้องหน้าน้องสาวตาไม่กระพริบอยู่เช่นนั้น
2: ยิงยังไงน้อยยิงบนหลังไอ้ด้วนงั้นเหร
0: อค่ะตอนนั้นเจ้าด้วนพาข้ามทาน้ำไปได้ครึ่งนึงแล้วหยุดยืนนิ่งเพราะมันชะงักกับเสียงคำรามของเสือค่ะ
2: เอาละยิงตัวนึงคาที่ไปแล้วอีกตัวนึงล่ะเสียงกระสุนนัดที่สองมันลั่นขึ้นห่างจากนัดแรกร่วม 2-3 นาทีถึงแม้จะมีเสืออยู่2ตัวตัวนึงคว่ำไปก่อนแล้วอีกตัวนึงไม่เพ่นหรือสวนทันทีหรอกเหรอทำไมระยะเวลายิงถึงห่างกันมากเช่นนั้นน่ะ
0: ชัยยันซักอย่างสงสัย
2: ค่ะตัวนึงฟุบอีกตัวนึงมันเพ่นหลบเข้าหลังพุ่มไม้ตามหลักมันควรจะเพ่นหนีไปแล้วล่ะแต่ปรากฏว่ามันไปตะกุยดินสงสัยคำรามอยู่ตรงนั้นมันคงจะหิวมากแล้วก็ไม่ยอมพละจากเหยื่อไปง่ายๆน้อยก็รอจังหวะที่มันจะกระโจนออกมาจ้องปืนระวังอยู่แต่มันก็ไม่โผล่ให้เห็นก็เลยยิงสุ่มๆเข้าไปอีกนัดนึงนัดหลังนี่แหละทำให้มันเพ่นหนีไปอาจจะถูกที่ไม่สำคัญหรืออาจจะไม่ถูกเลยก็ได้จังหวะการยิงจึงเว้นทอดระยะห่างกันออกไปตอนยิงนัดที่สองน่ะเกือบตกจากคอเจ้าด้วนซะแล้วเพราะเจ้าด้วนมันบุกไล่ตามขึ้นไปฝั่งโน้นชนิดพรวดพราดแทบจะรั้งไว้ไม่อยู
0: ่เชษฐาถอนใจเฮือกอีกครั้ง
2: เฮ้ยอะไรนะที่ทำให้น้อยกล้าอย่างบ้าดีเดือดแล้วก็ไร้เหตุผลแบบนี
1: ้ความรักไงความรักทำให้คนตาบอดคลุ้มคลั่งแล้วก็ไร้เหตุผลอย่างเงี้ยครับพี่ใหญ่ไม่ได้พบตัวก็ขอให้พบเศษวัสดุหรือรอยเท้าก็ยังดีแล้วไปยังไงตรวจหาตำแหน่งที่นอนของระพินพบแล้วยังถ้าพบคืนนี้จะย้ายจากแคมป์นอนมานอนตรงตำแหน่งที่ยอดชายนายระพินเคยนอนกอดแหม่มผมทองหรือผมแดงก็เชิญนะไม่ขัดหรอก
0: อนุชาเพิ่งจะโผล่ออกมาได้เป็นประโยคแรกภายหลังจากเงียบอยู่นานทุกคนแม้แต่ผู้พูดเองแน่ใจว่าจะได้รับการสวนตอบที่รุนแรงเผ็ดร้อนพอๆกันแต่ตรงข้ามน้องสาวเล็กของตระกูลกลับตอบด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาน่าสงสารที่สุดขณะที่สั่นหน้าไปมา
2: ไม่ค่ะไม่อย่างเด็ดขาดระพินจะไม่กอดผู้หญิงคนไหนนอกจากน้อยคนเดียวเท่านั้น
0: คำพูดชนิดนั้นทำเอาพี่ชายทั้งสองและเพื่อนชายนิ่งงันกันไปอนุชาหายโกรธเดินเข้ามากอดไหล่น้องสาวไว้พยักหน้าบอกว่า
2: ไปกลับไปนอนแคมป์เราเถอะพรุ่งนี้ก็มาดูที่นี่ใหม่กลางคืนเห็นอะไรไม่ชัดหรอกไปไปกลับกลับกลับ
0: ดารินก้มหน้าซ่อนน้ำตาเงียบกริบหล่อนไม่อยากบอกใครทั้งสิ้นว่าหล่อนเห็นอะไรภายในบริเวณอันเคยเป็นที่พักของระพินตำแหน่งนี้อีกบ้างนอกเหนือไปจากเศษวัสดุหลักฐานอื่นๆของการมาพักแล้วก็คิดว่าไม่จำเป็นจะต้องบอกเก็บรู้ไว้ในใจคนเดียวเท่านั้นสิ่งนั้นก็คือ
2: บริเวณภูรากไม้ใหญ่ซึ่งมีลักษณะเหมือนกำแพงราบเรียบบนผิวของมันมีรอยมีดสลักจารึกเป็นตัวอักษรข้อความว่าลาก่อนดารินยอดรักเราจะไม่พบกันอีกแล้วและแม้ว่าวิญญาณฉันจะออกจากร่างไม้นี้จงเป็นพยานเถิดว่าจะขอรักไปทุกชาติทุกภพก็จะใครซะอีกล่ะที่จะสลักข้อความลงรากไม้ไว้เช่นนี้ถ้าไม่ใช่เขาคนนั้นรพินไพรวันนานอินกับกระเรียงซับบอนที่ข้ามฝั่งไปดูซากเสือโคร่งที่ดารินยิงฟุบคาซากช้างเน่าเอาไว้กลับมาแล้วพร้อมกับพูดอะไรกันเอะอะวกเวกอนุชาตะโกนสั่งให้พวกนั้นกลับหมู่บ้านทันทีโดยบอกว่าถ้าพวกซับบอนต้องการซากเสือก็ไม่ให้มาเอากันในตอนเช้าแล้วทั้งหมดก็พากันกลับโดยพี่ชายกลางเดินโอบไหล่ประคองน้องสาวมาด้วยหล่อนกลั้นน้ำตาวางสีหน้าเป็นปกติเหมือนเดิมด้วยพลังใจอันเข้มแข็งหันไปตะโกนร้องเรียกเจ้าด้วนด้วยเสียงอันดังไปด้วนกลับเข้าไปอยู่ใกล้ๆพวกเราตามเดิมตามมานะเสียงป่าไหวสวบสาบและกิ่งไม้ถูกระทุกคนเว้นดารินไม่วายฉงนเจ้าด้วนเดินตามหลังมาจริงๆตามคำสั่งของดารินแต่เป็นการเดินแฝงบังซุ้มไม้มาโดยไม่ให้ใครเห็นตัวเมื่อกลับมาถึงบริเวณที่พักในเขตของหมู่บ้านพวกกระเรียงที่ติดตามไปด้วยเมื่อครู่นี้ยังคงเข้ามาชุมนุมพูดจาหาเรืออะไรกันอยู่กับนันอินและขยินอีกครู่ใหญ่เชษฐาชยันและดารินเข้าไปนั่งยังบริเวณที่สำหรับพักนอนแล้วเกิดความสงสัยก็ตะโกนถามออกไปพวกนั้นจึงพากันเดินเข้ามาใกล้พวกนี้สงสัยว่าเสือตัวที่น้อยยิงตายคาซากช้างไว้จะเป็นตัวเดียวกับที่คาบเอาลูกชายของหัวหน้าหมู่บ้านหายไปเมื่อ 3-4 อาทิตย์ก่อนหรือเปล่าอนุชาหรืออดีตพรานชดบอกกับเพื่อนและพี่บอกพวกเขาไปว่าพรุ่งนี้เราจะไปดูและจะร่วมพิจารณากันอีกครั้งพี่ชายใหญ่อันเป็นหัวหน้าคณะบอกผ่านทางน้องชายและหนานอินให้อธิบายกับพวกนั้นแต่พี่คิดว่าไม่น่าจะใช่นะเพราะเสือกินคนน่ะลงได้เคยกินคนสักครั้งหนึ่งแล้วมันก็มักจะคอยดักเล่นงานคนเป็นประจำไม่สนใจที่จะคอยกินซากสัตว์ตายอย่างนั้นหรอกแล้วก็จะต้องเป็นเสือประเภทหากินเดี่ยวแก่ชรามากแล้วก็พิการแต่นี่เห็นน้อยบอกว่ามันมากินซากช้างกันอยู่2ตัวจึงน่าจะสันนิษฐานได้ว่าไม่ใช่ตัวที่เคยคาบเอาลูกชายของเขาหายไปมีการพูดอะไรกันอยู่อีก 2-3 คำระหว่างนันอินอนุชาและพวกนั้นต่อมานันอินก็บอกว่าก่อนที่จะออกเดินทางจากที่นี่ไปนายรพินเรียกกระเรียงปีเข้ามาบอกว่าถึงแม้จะไม่มีเวลาติดตามเสือกินคนตัวนั้นให้ได้เพราะต้องรีบไปก็ตามแต่ก็ปลอบใจไว้ว่าไม่ต้องคอยห่วงอะไรเกี่ยวกับเสือกินคนตัวนั้นหรอกเพราะมันจะต้องตามคณะของนายรพินไปคงไม่มายุ่มยามอยู่แถวซับบอนอีกหรอกและตั้งแต่รพินผ่านที่นี่ไปแล้วกว่าอาทิตย์พวกหมู่บ้านซับบอนมีระแคะระคายอะไรเสือตัวนั้นอีกไหมหรือว่ามีใครถูกมันกัดอีกมั่งชายันถามมาบ้างไม่มีเงียบหายไปเลยไม่มีใครเห็นมันหรือพบว่ามันมาอารวาสอีกละอนุชาเป็นคนตอบถ้างั้นก็ไม่น่าห่วงอะไรอีกนี่ไอเสือกินคนตัวนั้นคงจะสะกดรอยตามหลังคณะของรพินไปจริงโดยเลิกสนใจกับหมู่บ้านซับบอนหรือชาวป่าในละแวกนี้ทั้งหมดเพราะสัญชาตญาณเสือรู้ดีว่าเหยื่อแบบไหนง่ายสำหรับการเล่นงานของมันมากกว่า
0: แล้วมันจะเลือกเอาเหยื่อที่ง่ายเข้าไว้ก่อนแต่ถ้ามันคอยติดตามหลังระพินจริงโอ้ยป่านนี้ก็เสร็จไปแล้วระพินคงไม่ปล่อยไว้หรอกไม่ต้องไปตามล่าเสียเวลาคงเข้าทางปืนของนายนั่นเองเข้าจนได้ไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งถ้าเสือกทะลึ่งตามคณะนั้นไปก่อนพวกในหมู่บ้านจะลากลับไปนอนดารินกำชับอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเจ้าด้วนของหล่อนโดยห้ามเด็ดขาดไม่ให้พวกในหมู่บ้านทำอันตรายใดๆมันทั้งสิ้นถ้าบังเอิญเห็นมันป้วนเปี้ยนใกล้ชิดเข้ามาพวกนั้นรับปากอย่างมั่นคงและก็ไม่เป็นการยากอะไรเนื่องจากเจ้าด้วนเป็นช้างที่พวกกะเหรี่ยงหรือชาวป่าโดยทั้งหลายคุ้นหน้าจำมันได้ดีอยู่แล้วอันเนื่องจากมีจุดสังเกตง่ายรอยตำหนิปลายหางของมันที่กุดด้วนผิดไปกว่าช้างป่าอื่นๆพร้อมทั้งให้รายงานเพิ่มเติมว่าระพินไพรวันเองก็ได้เคยสั่งเตือนไว้ในความหมายเช่นเดียวกันนี้ก่อนหน้านี้นานแล้วคืนนี้ระหว่างที่พวกเรายังพักอยู่ที่นี่เจ้าด้วนก็คงจะป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านนี่แหละไม่ไปไหนไกลหรอกจึงขอสั่งพวกเราทุกคนไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นกะเหรี่ยงซับบอนหรือคณะฝ่ายพวกเราระวังอย่าเข้าใจผิดเป็นอันขาดดูให้แน่ๆซะก่อนว่าเป็นเจ้าด้วนหรือเปล่านะหล่อนสั่งเป็นประโยคสุดท้ายทุกคนแยกย้ายกันไปคงปล่อยคณะเจ้านายทั้ง4คนอันประกอบด้วย3ชายชะกัน1หญิงสาวให้รวมกลุ่มกันอยู่ตรงที่พักนอนผู้นอนริมชิดซ้ายสุดคืออนุชาถัดมาเป็นเชษฐาชิดขวาสุดก็คือชัยยันโดยกันที่ตรงกลางระหว่างเชษฐาและชัยยันไว้สำหรับเป็นที่นอนของดารินผู้ซึ่งขณะนี้ยังนั่งกอดเข่าสูบบุหรี่อยู่ในระหว่างที่สามชายเอนหลังลงหมดแล้วอนุชานั้นเมื่อเข้าป่าสัญชาตญาณของเขาก็คือพรานชดนั่นเองไม่สนใจอะไรอีกนอนหันหลังตะแคงให้กับทุกคนหันหน้าออกป่าทำท่าจะหลับไปง่ายๆเชษฐานอนหงายกอดอกเอาหมวกสักหลาดปิดหน้าส่วนชายยันยังนอนลืมตามองดูหลังคาพลาสติกที่ขึงกั้นน้ำค้างสูงจากพื้นขึ้นไปแค่เม็ดเดียว นี่น้อยเธอจะเอายังไงกันแน่เกี่ยวกับไอ้ด้วนฉันรู้สึกว่ามันจะติดเธอแจนะคอยพัวพันใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เชื่อว่าไม่ว่าพวกเราจะไปทางด้านไหนมันก็คงจะคอยตามไปทุกระยะนั่นแหละในที่สุดชายยันก็เอ่ยขึ้นเบาๆความจริงมันก็ไม่ได้ทำเรื่องยุ่งยากหรือเป็นภาระอะไรสำหรับเราเลยนะชายยันในการที่จะมีช้างป่าสักตัวหนึ่งมีสัญชาตญาณแห่งความรู้คุณกตัญญูคอยตามใกล้ชิดคณะเราอยู่ในขณะนี้เราไม่ต้องไปกังวลเสียเวลาเลี้ยงดูหรือแบกหามอะไรมันไม่ใช่เหรอแล้วตรงข้ามน่าจะเป็นการดีซะอีกในการที่มันคอยอยู่ใกล้ๆเราอย่างน้อยก่อนที่อะไรมันจะถึงตัวพวกเรามันก็จะคอยเป็นยามระวังเหตุเตือนให้เรารู้ไงไอ้ข้อนั้นมันก็ดีอยู่หรอกน้อยฉันรู้ว่าเธอมีประสาทส่วนพิเศษที่จะคบหาสมาคมกับมันได้โดยที่มันเองเปรียบเหมือนช้างเลี้ยงเชื่องๆสำหรับเธอและตัวเธอเองก็เป็นควานประจำตัวมัน แต่มันจะเชื่องสำหรับเธอคนเดียวเท่านั้นนะน้อยคนอื่นยังไม่แน่กลัวว่าถ้ายังขืนพัวพันใกล้ชิดอยู่แบบนี้มันอาจเล่นงานพวกเราคนใดคนหนึ่งเขาก็ได้นะดารินถอนใจเบาๆสั่นศีรษะบรรจุกระสุนไรเฟิล2นัดเพิ่มเติมทดแทนให้แก่2นัดที่ยิงไปก่อนแล้วและลดนกไว้วางปืนลงข้างๆตัวอย่าห่วงเลยนะชัยยันฉันขอรับรองเองว่ามันจะไม่ทำอันตรายพวกเราคนใดแน่นอนขออย่างเดียวอย่าไปยิงหรือทำอะไรให้มันตื่นตกใจเข้าเท่านั้นแล้วฉันก็คิดว่ามันจะไม่ตามเราไปไกลนักหรอกตอนนี้มันเป็นช้างพิการชั่วคราวคงอยากจะอยู่ใกล้ๆเพื่อให้ช่วยรักษาบาดแผลที่เท้าแล้วก็อาศัยพวกเราช่วยปกปักคุ้มครองมันด้วยในกรณีที่จะถูกเจ้าพวกช้างร้ายเหล่านั้นน่ะรุมทำเล่นงานฉันแน่ใจว่าพอเท้าของมันหายพอจะเดินเหินได้สะดวกเหมือนเดิมมันก็คงจะแยกจากเราไปเองแหละฉันน่ะไม่กลัวอะไรหรอกกลัวมันจะแอบมาชวนเธอไปไหนกลางดึกแบบคืนนี้อีกอ่ะแล้วเธอก็หลบหนีไปกับมันซึ่งก็ยังไม่รู้ว่ามันจะพาเธอไปไหนได้ยุ่งกันไตหงเธอเองอ่ะระยะนี้ก็สติดีซะเมื่อไหร่ บ้าๆบอๆผิดสังเกตไว้มากซ้ำยังคิดแล้วก็เชื่อมั่นตามภาษาตัวเองว่าเจ้าด้วนมันรู้ความในใจของเธอรักพักดีกับเธอเหมือนลูกที่รักแม่ดารินฝืนยิ้มซุกใบหน้าลงกับแขนที่ประสานกอดเข่าทั้งสองเหลือแต่ดวงตาที่มองจับไปยังกองไฟปลายเท้าของที่นอนอย่างไม่มีความหมายใช่เจ้าด้วนมันรู้ความในใจของฉันรู้ดีซะยิ่งกว่าพวกเราคนใดซะอีกไม่งั้นมันก็คงไม่พาฉันไปดูที่พักของรพินเมื่อตะกี้นี้หรอกนอกจากจะเป็นช้างแสนรู้เป็นพิเศษแล้วยังกล้าหาญแล้วก็ใจสู้เสมอขนาดได้กลิ่นเสือแทนที่จะเพ่นกลับถอนตอไม้เตรียมสู้ทั้งที่ตัวเองก็ขาขยเยกอยู่ตอนฉันยิงเสือขณะที่สาดไฟไปพบดวงตาก็เหมือนกันมันหยุดยืนนิ่งให้ฉันยิงบนหลังอย่างรู้ที่สุดถ้ามันยังเดินหรือเคลื่อนไหวขณะนั้นฉันจะยิงไม่ถูกเลยแล้วก็ไม่ตกใจเสียงปืนด้วยขณะที่ยิงบนหลังมันแต่เอาเถอะต่อไปฉันจะไม่ทำอะไรที่พวกเธอคิดว่าบ้าบอคอแตกอย่างเมื่อตะกี้นี้แล้วกล่าวจบหล่อนก็เอ็นหลังลงกับพื้นช้าๆชันเข่าข้างหนึ่งขึ้นเมื่อลงนอนภายในเนื้อที่แคบจำกัดของพลาสติกหนาที่ปูพื้นไว้ลักษณะของการนอนจึงอยู่ในภาวะเบียดไหลหล่อนแทบเกยไหลเพื่อนชายผู้เปรียบเสมือนพี่ชายหรือญาติสนิทชายันนอนนิ่งอยู่ครู่ก็ขยับตัวอย่างอึดอัดกระซิบน้อยเธอย้ายไปนอนตรงกลางระหว่างอนุชากับเชษฐาไปแล้วก็ทุกครั้งในการนอนน่ะไม่ว่าที่ไหนขอให้รักษาแปลนการนอนของพวกเราทั้ง4คนไว้ในลักษณะอย่างนี้เสมอทำไมมีเหตุผลไงดารินถามมาอย่างพาซึ่งคนหลับก็คือคนไม่รู้สึกตัวแล้วคนไม่รู้สึกตัวก็อาจทำอะไรออกไปโดยไม่รู้สึกตัวได้ฉันน่ะเป็นคนนอนขี้ละเมอและขณะนี้ฉันก็เพิ่งจะจากเมียมาผู้แค่นี้เธอคงเข้าใจนะดารินพลิกตัวตะแคงหันไปทางชัยยันลืมตาใสมองดูแล้วก็จุ๊บริมฝีปากเบาๆไปที่ปลายจมูกอันเย็นเฉียบของเพื่อนตายอย่างรักสนิทนี่ชัยยันฉันคิดอยู่เสมอนะว่าฉันไม่ได้มีพี่ชายอยู่เพียงแค่2คนแต่มีอยู่3คือเธอด้วยอีกคนนึงเออฉันเข้าใจแต่เพื่อความสบายใจของฉันเอาเป็นว่าเธอทำตามที่ฉันขอร้องดีกว่านะนี่ชัยยันเธอคิดถึงลูกคิดถึงเมียมากไหมชัยยันยิ้มซึมๆพยักหน้าก็เป็นธรรมดานะแต่อย่าไปพูดถึงเลยถึงยังไงทั้งลูกและเมียฉันก็อยู่ในที่อบอุ่นปลอดภัยหมดห่วงได้แล้วสำหรับฉันระพินต่างหากที่อยู่ท่ามกลางอันตรายจึงเป็นบุคคลที่ฉันและเราทุกคนควรจะคิดถึงเขาให้มากที่สุดเธออย่าคิดอะไรฟุ้งซ่านมากนักเลยรวบรวมกำลังใจเข้มแข็งที่สุดเราทุกคนมากับเธอแล้วแล้วก็ไม่มีใครทอดทิ้งระพินไปนอนกำลังกายและกำลังสมองไว้ดีกว่าปัญหาเบื้องหน้ายังมีอีกมากนะราตรีสวัสดิ์ชยันดารินกระซิบบอกเป็นครั้งสุดท้ายและคว้าปืนกับเป้ประจำตัวสำหรับหนุนศีรษะเคลื่อนออกจากที่ซึ่งนอนอยู่ย้ายตำแหน่งแทรกตัวเข้าไปในระหว่างพี่ชายกลางและพี่ชายใหญ่เชษฐานั้นยังไม่หลับสนิทนักพอรู้ว่าน้องสาวเบียดที่เข้ามาก็ขยับตัวไปชิดชัยยันแบ่งที่ให้แล้วดารินก็นอนหลับไปภายหลังจากนอนพนมมือสวดมนต์ภาวนาจบตอนไอ้งาดำติดตามตอนต่อไปในจิตรางคนาง

0: 76 3:30 น.ระพินไพรวันตื่นขึ้นมาด้วยการเขย่าปลุกที่ปลายเท้าโดยใครคนหนึ่งพร้อมกับเสียงกระซิบเรียกแผ่วเบาแต่ร้อนรนว่าน
1: าย
0: เขาตบปีกหมวกขึ้นขยายม่านตาก็เห็นว่าคนที่ปลุกคือเจ้าเกิดพรานเด็กหนุ่มของเขาขณะนั้นอากาศหนาวจับใจไฟแทบทุกกองที่ก่อไว้รีมอดเหลือแต่เฉพาะฐานแดงๆคงมีลุกพรมแพรมอยู่บ้างก็เฉพาะกองใหญ่ที่ก่อไว้ทางด้านปลายเท้าของกระโจมที่พักนอนของนายจ้างอเมริกันเท่านั้นลักษณะของเกิดเต็มไปด้วยความรีบด่วนตาเบิกกว้างเห็นแต่ตาขาวกรอกลอกแลกพรานใหญ่ดึงตัวขึ้นนั่งทันทีแล้วก่อนที่เขาจะเอ่ยถามคำใดขึ้นมาเกิดก็บอกมาเร็วปรือนายลุงคำกันหน้าจันกลับมาแล้วจอมพรานแทบกระโดดผางขึ้นยืนความอ่อนเพลียงวงเงียหายเป็นปลิดทิ้งจันกบุญคำกลับมาแล้วเหรออยู่ที่ไหนเกิดชี้มือไปทางเนินด้านที่ต่ำลงไปเสียงพูดยังอยู่ในอาการเดิมโน่นนายสองคนไปนั่งหนาวสันหนักหนักหลบอยู่ใต้เพิงหินต่ำลงไปสัก 2-3 เส้นนี่เองจะจุดไฟผิงก็ยังไม่กล้ากลัวพวกเราในแคมป์นี่จะเห็นแสงกับควันนั่งจ้องกันอยู่สองคนหน้าซีดเหลืองเป็นผีเลยนายคำบอกเล่าของเกิดมันฟังดูสับสนไม่กระจ่างยังไงชบกลระพินขมวดคิ้วจ้องหน้าเจ้าเด็กหนุ่มของเขาเป๋งไหนบอกให้ชัดๆช้าๆสิเกิดบุญคำกระจันกลับมาแล้วรู้สึกไปนั่งจ้องอยู่ใต้เพิงหินซ่อนตัวอยู่ทำไมแล้วนายทหารเชิดบุตรกับแหม่มคริสล่ะไม่มีแหม่มคริสกับนายทหารเชิดบุตรไม่เห็นมาด้วยเลยเห็นแต่ลุงคำกับน้าจันเท่านั้นถามอะไรก็ไม่ยอมพูดน้าจันแอบโผล่ด้อมๆเข้ามาที่ปางพักของเราเมื่อกี้นี่ผมกำลังอยู่ยามแกไม่ได้เข้ามาในปางพักหรอกแต่ด้อมไปแอบอยู่หลังก้อนหินและเป่าสัญญาณใบไม้เรียกผมออกไปดูก็เห็นแกแอบซุ่มอยู่คนเดียวบอกให้ผมแอบปลุกนายโดยอย่าให้ใครเห็นบอกให้นายตามไปพบตรงที่แกกำลังแกกับลุงคำซุ่มตัวอยู่ข้างล่างยอดเนินนี่ก่อนจะมาปลุกนายเนี่ยผมตามน้าจันลงไปก่อนก็เห็นลุงคำนั่งค้างสั่นหนักๆอยู่ตรงนั้นจริงๆไม่อยากจะเห็นแหม่มกับนายทหารอยู่ด้วยเลยจะถามอะไรทั้งสองคนก็ไม่ยอมบอกเร่งมาตามนายอย่างเดียวอ่ะระพินใจวูบตกลงไปถึงปลายเท้าลุกขึ้นยืนทันทีตามองจับไปยังกระโจมพักของนายจ้างซึ่งขณะนี้มีด็อกเตอร์สแตนลีย์คีธอิซาเบลนอนกันอยู่โดยมีเสยเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนเขาไม่แน่ใจว่านายจ้างทั้งสามขนาดนี้จะมีใครตื่นอยู่บ้างแต่เชื่อว่าสำหรับสแตนลีย์กับคิดคงจะหลับสนิทแน่เพราะสะบักสะบอมทั้งสองคนประกอบกับยานอนหลับที่หมอเบลให้ไว้ส่วนตัวหมอเบลเองไม่ทราบว่าจะหลับหรือเปล่าคำรายงานของเกิดถึงแม้จะไม่กระจ่างชัดใดๆเลยก็บอกสัญญาณร้ายที่เขาสังหรณ์ไว้ให้ประจักษ์สำหรับบุญคำกระจันนั้นหลุดรอดออกมาจากใต้โพรงถ้ำภายหลังหินถล่มลงกลบแล้วแน่นอนและสมซานมาจนถึงจุดที่นัดพบกันไว้แต่ก็ไม่กล้าที่จะโผล่เข้ามาให้ใครเห็นเพียงแต่ส่งสัญญาณให้เขารู้และปรารถนาที่จะพบเขาโดยเร็วที่สุดเท่านั้นคงเนื่องมาจากความวิตกอะไรสักอย่างหนึ่งเขาไม่อยากจะคิดในขณะนี้เพราะก่อนจะจากกันโดยแบ่งฝ่ายกันออกเป็นสองฝ่ายพวกเขานำคีธสแตนลีย์และอิซาเบลปีนขึ้นหน้าผาเพื่อเผชิญหน้ากำมันไตรส่วนบุญคำและจันนำเชิดบุตรกับคริสเป็นฝ่ายเดินล่อเข้าไปในช่องเขาตัวเขาเองได้สั่งกำชับไว้แล้วว่าถ้าหากเชิดบุตรและคริสติน่าได้รับอันตรายถึงชีวิตโดยทั้งบุญคำและจันไม่สามารถจะช่วยไว้ได้แล้วก็ทั้งบุญคำและจันก็ไม่ต้องโผล่กลับมาให้เขาเห็นหน้าอีกแต่นี่สมุนซ้ายขวาของเขาเอาตัวรอดออกมาได้แล้วไม่กล้ากลับเข้ามาปรากฏตัวในแคมป์หากจะไปซุ่มแอบอยู่เพื่อรอพบเขาอย่างเป็นความลับอาการเต็มไปด้วยความประวันพรั่นพรึงทำไมบุญคำและจันรอดออกมาได้แล้วเชิดวุฒิกับคริสติน่าล่ะอยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นในเมื่อทั้งสี่คน เดินเกาะหมู่ไปด้วยกันอย่างใกล้ชิดที่สุดในภาวะที่หินถล่มลงนั้นพรานใหญ่กัดริมฝีปากแน่นจะสอบซักถามอะไรเกิดในขณะนี้ต่อไปก็ยังไม่มีประโยชน์อะไรแน่นอกจากตัวเขาเองจะต้องไปพบบุญคำกระจันให้เร็วที่สุดเพื่อรีดเอาความจริงเกิดแกรออยู่ตรงนี้นะฉันจะย่องไปดูที่กระโจมของพวกนายห้างก่อนว่าแล้วรพินก็ออกสาวเท้ายาวๆตรงเข้าไปที่เต็นท์ของคณะนายจ้างทันทีพอใกล้เข้าไปคบก็แผ่วฝีเท้าเป็นย่องค่อยๆแหวกประตูกระโจมโผล่หน้าเข้าไปดูภายในกระโจมสแตนลีย์คีธภายใต้ผ้าแบลงเก็ตผืนเดียวกันนอนในลักษณะหลับเป็นตายห่างออกมาอีกเล็กน้อยคืออิซาเบลซึ่งนอนตะแคงตัวคู่อยู่โดยหันหลังให้ประตูกระโจมอยู่ในอาการหลับสนิทเช่นเดียวกันเซยนั้นนอนขวางอยู่ทางด้านปลายเท้าของทุกคนริมประตูกระโจมรพินทดลองโดยสะบัดฝาไลเตอร์แบบซิปโป้ของเขาให้เปิดออกดังแก๊กเพียงเบาๆครั้งหนึ่งเท่านั้นเซยก็ลืมตาขึ้นทันทีแสดงว่าพรานของเขาอยู่ในภาวะที่พร้อมเสมอระพินเอานิ้วแตะริมฝีปากไว้เชิงบังคับให้เสยเงียบกริบที่สุดตนเองมองสำรวจไปยังนายจ้างทั้งสามอีกอึดใจหนึ่งระหว่างนั้นเสยก็นอนนิ่งลืมตาโพลงมองดูเขาอย่างพิศวงพรานใหญ่ก้มสบตาแล้วกระดิกนิ้วเป็นสัญญาณให้คนของเขาตามออกมาแล้วตนเองก็ปล่อยผ้ากระโจมลงพลุบออกไปยืนคอยข้างนอกไม่ถึงอึดใจเสยก็คลานอย่างเบากริบออกมาอย่างหน้าตื่นตื่นทั้งสามคนหลับสนิทหรือเปล่าเสยเขากระซิบถามเบาที่สุดหลับเป็นตายเลยครับนายสำหรับนายห้างคิดกับนายห้างบ๊อบแต่แมมเบนเพิ่งจะหลับไปสักชั่วโมงที่แล้วเห็นจะได้ก่อนหลับนะเห็นกระสับกระส่ายพลิกไปพลิกมาอยู่นานแล้วก็ลุกขึ้นมาซัดยาอะไรก็ไม่ทราบเอาสลายเม็ดทีเดียวเลยเงียบไปได้เสยรายงานดีละฉันกับเกิดจะออกไปนอกบริเวณปางพักสักครู่เสยกลับก็ไปนอนที่เดิมนะระหว่างนี้ถ้าใครตื่นขึ้นมาโดยเฉพาะแมมเบียถ้าเขาถามถึงฉันก็ให้บอกว่าเดินตรวจบริเวณและพยายามบอกให้นอนซะตามเดิมแล้วนี่นายจะออกไปไหนล่ะเสยทำหน้างงๆรพินตบไหล่ไม่ต้องถามหรอกทำตามคำสั่งแล้วกันเจ้าพรานหนุ่มรับคำอย่างว่าง่ายคลานกลับเข้าไปในกระโจมของนายจ้างตามเดิมรพินก็ปรีตรงมาที่เกิดผู้กำลังยืนคอยอยู่ในเงามืดไปเกิดพาฉันไปพบบุญคำและจันเดี๋ยวนี้ถ้ามันจะยังไงซะแล้วแฮะช่วยได้ไรเฟิลเป้ประจำตัวตวัดขึ้นพาดบ่าสุภาพบุรุษไพรก็เร้นตัวออกจากบริเวณแคมป์ที่พักตามหลังการนำของเกิดไปอย่างเงียบๆโดยเลาะลัดไปตามป่าหินของยอดเนินสักดำโดยไม่ได้พูดคำใดกันเลยท่ามกลางความดำสนิทของราตรี

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมครั้งที่2พิจารณาหน่วยงานต้นแบบคุณธรรม11หน่วยงานศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสอบต.ครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติวงโพธิพันธ์เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการจริยธรรมประจำสอบต.เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบคุณธรรมภายในสอบต.จำนวน11หน่วยงานทั้งนี้การประชุมครั้งนี้นับเป็นการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสอบต.ครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดวาระของคณะกรรมการชุดปัจจุบันซึ่งตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นเสียสละและตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความถูกต้องและความดีงามการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบคุณธรรมทั้ง11หน่วยงานจึงไม่เพียงเป็นการยกย่องหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นแต่ยังสะท้อนถึงผลสำเร็จของการร่วมกันวางรากฐานด้านคุณธรรมและจริยธรรมภายในสอบต.โดยเปิดพื้นที่ให้ความดีได้รับการมองเห็นได้รับการยอมรับและได้รับการสานต่อจนเกิดเป็นพลังจากหน่วยงานต่างๆที่ร่วมหล่อหลอมรวมเป็นวัฒนธรรมแห่งความดีขององค์กร
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: รู้รักภาษาไทย
10: โดยคำไทยคำเทศ
11: เหมียวนี่เธอไปหามิมี่กันไหม
10: ไปก็ดีเหมือนกันนั่งนั่งนอนนอนเดี๋ยวอ้วนลงพุงไปหน้าวิเชียรมาศเผื่อจะได้คำภาษาอังกฤษมาใช้บ้าง
12: จริงสินะมีคำต่างประเทศตั้งหลายคำที่คนไทยพูดจนติดปากบางคนหลงคิดว่าเป็นคำไทย
11: จริงเหรอเช่นคำอะไรบ้างล่ะที่เป็นภาษาอังกฤษ
10: คำว่าไอศกรีมไอติมไงล่ะพูดกันจนนึกว่าเป็นคำภาษาไทยที่แท้ก็มาจากคำภาษาอังกฤษว่าไอศกรีม
12: ใช่ๆอย่างคำว่า ฟุตบอลก็ใช้กันจนไม่มีใครคิดว่าเป็นภาษาอังกฤษเลย
11: แล้วคำว่าแยมล่ะภาษาอะไร
10: แยมที่เป็นผลไม้เชื่อมกวนกินกับขนมปังก็เป็นคำภาษาอังกฤษมาจากคำว่าแจมคำว่าเกมก็มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกันมาจากคำว่าเกมไง
11: เฮ้ยดีจังสอนฉันอีกนะจะได้เอาไปพูดกับมิมมี่นะ
10: คำภาษาต่างประเทศที่ภาษาไทยยืมมาใช้จนชินมีหลายคำเช่นไอศกรีมไอติมมาจากไอศกรีมฟุตบอลมาจากฟุตบอลแยมมาจากแจมเกมมาจากเกม
9: และพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.ชวนปักหมุดเช็คอินงานใหญ่แห่งปีไบค์คอฟฟี่คลับ2569รวมพลคนกาแฟคาราวานบิ๊กไบค์และงานคราฟชายแดนใต้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้แถลงข่าวเตรียมจัดงานใหญ่ยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวดึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นร้อยเรียงสู่ระดับสากลระหว่างวันที่22-23สิงหาคม2569นี้ณสนามนกเขาชวาเสียงอาเซียนบริเวณสวนขวัญเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยะลางานนี้รวบรวมเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตชุมชนคนรักกาแฟงานศิลปะหัตถกรรมและสายลมสองล้อไว้อย่างลงตัวพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะคาราวานบิ๊กไบค์ไทยมาเลเซียกว่า300คันสำหรับไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดภายในงานการแข่งขันดริปกาแฟระดับประเทศสนามยะลาสุดเข้มข้นเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งต่อหน้ากรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียการเปิดตัว Coffee Map รวบรวมลายแทงขุมทรัพย์ร้านกาแฟเด็ดทั่วชายแดนใต้ให้นักท่องเที่ยวตามรอยได้ง่ายๆแฟชั่นแอนด์งานคราฟต์ชมการสาธิตแรปปิ้งการออกแบบชุดแฟชั่นจากผ้าท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพร้อมเสียงไวโอลินบรรเลงสุดคลาสสิกเวิร์กช็อปสายความรู้เรียนรู้เรื่องเซนเซอรี่กลิ่นรสชาติกาแฟมัทฉะและงานหัตถกรรมเพื่อนำไปต่อยอดอาชีพได้จริงและคาราวานบิ๊กไบค์กว่า300คันต้อนรับขบวนบิ๊กไบค์ไทยมาเลเซียพร้อมมาตรการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเข้มงวดตลอดเส้นทางโดยปักหมุดวันเดินทาง 22-23 สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 22:30 น.ณสนามนกเขาชวาเสียงอาเซียนศูนย์ขวัญเมืองจังหวัดยะลามาร่วมสัมผัสเสน่ห์ชายแดนใต้กระจายรายได้สู่ชุมชนและเปิดประสบการณ์ใหม่ไปพร้อมกัน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081 616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ขอบคุณครับ
1: เล็กตกลงพี่หนูเขาจะประชุมเสร็จกี่โมงครับ
2: อ๋อ11โมงค่ะ
1: เฮ้ยแล้วในหนังสือพิมพ์นี่มีข่าวอะไรน่าสนใจครับ
2: ก็มีข่าวผู้นำในต่างประเทศอะค่ะตอนที่ดำรงตำแหน่งอยู่นะคะก็ดูจะใจซื่อมือสะอาดมากแต่พอพ้นตำแหน่งนะคะนักข่าวเข้าไปขุดคุยก็คือพบว่ารับเงินใต้โต๊ะจากบริษัทเอกชนเยอะมากในสมัยเป็นผู้นำอะค่ะ
1: โอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าน้ำลดต่อผุด
2: น้ำลดต่อผุดเอ๊ะแล้วมันคืออะไรคะน้ำลดต่อผุด
1: ไม่เข้าใจความหมายแล้วสิน้ำลดต่อผุดนะครับเป็นสำนวนที่หมายถึงในเวลาที่คนหมดอำนาจแล้วทำความชั่วเอาไว้ความชั่วนั้นก็จะปรากฏขึ้นครับ
2: แล้วทำไมต้องเปรียบเทียบกับน้ำลดตอผุดด้วยล่ะคะ
1: ก็ตอหมายถึงเสาหรือหลักที่ปักไว้และเหลืออยู่แต่โคนเมื่อส่วนบนหักหรือผุกร่อนไปตอที่อยู่ในน้ำนั้นเมื่อน้ำขึ้นเราจะมองไม่เห็นเพราะน้ำท่วมมิดแต่เมื่อน้ำลดลงก็จะมองเห็นตอโผล่ขึ้นมาขณะที่คนมีอำนาจจึงเปรียบเหมือนช่วงเวลาที่น้ำขึ้นความชั่วที่เปรียบเหมือนตอก็ยังไม่มีใครเห็นเพราะอำนาจที่เปรียบเหมือนน้ำท่วมปิดบังไว้แต่พอถึงคราวหมดอำนาจซึ่งก็เปรียบเหมือนยามน้ำลงความชั่วเหล่านั้นก็ปรากฏให้เห็น
2: พี่ทีมเก่งมากเลยนะคะอธิบายให้เล็กฟังละเอียดมากน้ำลดตอผุดหมายถึงในเวลาที่คนหมดอำนาจแล้วถ้าทำความชั่วไว้ความชั่วนั้นก็จะปรากฏขึ้นมา
1: ถูกต้องแล้วครับเล็กเข้าใจถูกต้องแล้วครับ
2: พักนี้บริษัทของเรานี่ใช้ภาษาไทยและสำนวนได้ดีขึ้นทุกคนเลยนะคะอย่างพี่ทีมนี่เก่งขึ้นเยอะนะคะถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อก่อน
1: อ้าวก็ง่ายนิดเดียวพี่ก็เป็นคนหัวไวไงครับอธิบายอะไรนิดเดียวพี่ก็จำได้เลยครับ
2: เหมือนที่พี่หนูพูดไว้เลยค่ะ
1: พี่หนูเขาว่าอะไรหรอ
2: พี่หนูพูดว่าห้ามชมพี่ทินค่ะเพราะว่าพี่ทินเป็นคนหลงตัวเอง
1: รีบโทรหาพี่หนูเลยบอกกองถ่ายรออยู่แล้ว

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สบน.เดินหน้าโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและเชื่อมเกาะลันตาเตรียมลงนามสัญญา31สิงหาคม2569กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน1080วันสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.ร่วมกับกรมทางหลวงชนบทธนาคารโลกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมประมงและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามความพร้อมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลากับอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยทั้ง2โครงการมุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการเดินทางลดต้นทุนด้านคมนาคมพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายหลังดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามสัญญาเงินกู้และข้อตกลงความช่วยเหลือแบบให้เปล่ากับธนาคารโลกเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สัญญาเงินกู้มีผลบังคับใช้และให้กรมทางหลวงชนบทสามารถลงนามสัญญาก่อสร้างได้ภายในปีนี้และหากขั้นตอนต่างๆเป็นไปตามแผนคาดว่าจะลงนามสัญญาก่อสร้างในวันที่31สิงหาคม2569มีกำหนดระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน1080วันหรือประมาณ2ปี11เดือนและคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้ใช้งานช่วงวันที่14ถึง15สิงหาคม2572สำหรับโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลามีระยะทางประมาณ7กิโลเมตรจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางระหว่างจังหวัดสงขลาและพัทลุงจากเดิมเกือบ2ชั่วโมงเหลือประมาณ15นาทีเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้ารวมถึงสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนส่วนโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาระยะทางประมาณ2กิโลเมตรจะเชื่อมจากฝั่งไปยังเกาะลันตาน้อยซึ่งมีสะพานเชื่อมต่อไปยังเกาะลันตาใหญ่อยู่แล้วช่วยลดการพึ่งพาแพขนานยนต์และระยะเวลารอคอยจากเดิมอาจใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงเหลือไม่เกิน5นาทีโดยธนาคารโลกมองว่าทั้ง2โครงการเป็นแบบอย่างระดับโลกในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การอนุรักษ์ธรรมชาติโดยคาดว่าจะสร้างงานมากกว่า 25,000 ตำแหน่งและช่วยให้ประชาชนกว่า 320,000 คนเข้าถึงสถานศึกษาโรงพยาบาลและสถานที่ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยโครงการทั้ง2โครงการผ่านกระบวนการศึกษาและจะทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยนำมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมบรรจุไว้ในแบบก่อสร้างและข้อกำหนดสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาซึ่งอยู่ในพื้นที่อ่อนไหวและเป็นถิ่นอาศัยของโลมาอิระวดีที่เหลืออยู่ประมาณ 14-20 ตัวจึงมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคธุรกิจและชุมชนภายใต้มาตรฐาน ESS พร้อมมาตรการติดตามการเคลื่อนไหวของโลมาระบบดักตะกอนป้องกันน้ำขุ่นและควบคุมสารปนเปื้อนตลอดระยะเวลาก่อสร้างเพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตเชื่อมโยงพื้นที่ภาคใต้ควบคู่กับการรักษาระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: รู้รักภาษาไทย
10: ตนกรง
11: เดี๋ยวก้อยจะไปเอาน้ำมากินพี่เก่งจะเอาด้วยไหม
12: อืมดีเหมือนกันกำลังหิวน้ำอยู่พอดีเลย
11: พี่เก่งทำไมคุณแม่ซื้อน้ำกินเป็นขวดๆมากินล่ะก้อยเห็นตั้งหลายขวดเราไม่ใช้น้ำจากเครื่องกรองน้ำแล้วหรออ
12: ๋อเครื่องกรองน้ำเสียน่ะคุณพ่อน่ะเอาไปซ่อมอยู่ก็เลยซื้อน้ำมากินไปพลางๆก่อนไง
11: ทำไมต้องใช้เครื่องกรองน้ำด้วย
12: ไม่ใช่เครื่องกรองน้ำต้องพูดว่าเครื่องกรองน้ำกรองคำนี้เขียนด้วยกอไก่รอเรืออ้ออ่างงองู
10: เวลาอ่านต้องออกเสียงควบกล้ำให้ถูกต้องด้วยว่ากรองไม่ใช่กองไม่งั้นความหมายจะผิดไปกรองหมายถึงใช้ตะแกรงผ้าหรืออุปกรณ์บางอย่างกั้นกักหรือแยกของหยาบเอาไว้ให้ของละเอียดผ่านไปเช่นใช้ผ้ากรองน้ำกะทิใช้เครื่องกรองน้ำให้สะอาด
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2570ระดับปริญญาตรีหลักสูตร4ปีหลักสูตรเทียบโอนผลการเรียนและหลักสูตรต่อเนื่องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2570ระดับปริญญาตรีหลักสูตร4ปีหลักสูตรเทียบโอนผลการเรียนและหลักสูตรต่อเนื่องพิเศษกับการสมัครโควต้าศรีวิชัยแฟร์ฟรีได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง26สิงหาคม2569พร้อมสัมภาษณ์ภายในงานรู้ผลทันทีโดยมีคณะและสาขาวิชาดังนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงสาขาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหลักสูตร4ปีและหลักสูตรเทียบโอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมงหลักสูตร4ปีและหลักสูตรเทียบโอนคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหลักสูตร4ปีและเทียบโอนสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสารหลักสูตร4ปีและเทียบโอนและสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลหลักสูตรต่อเนื่องและวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการหลักสูตร4ปีและหลักสูตรเทียบโอนสาขาวิชาการบัญชีหลักสูตร4ปีและเทียบโอนและสาขาวิชาการจัดการและการพัฒนาธุรกิจโดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0935802062
2: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่าน คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์หรือสิ่งกีดขวางทางน้ำ
13: ลุงครับสวนยางนี่ของลุงหรือเปล่าครับ
14: เออใช่ใช่ของฉันเองแหละ
13: พอดีสวนยางของลุงขวางทางน้ำนะครับเจ้าหน้าที่จะขออนุญาตตัดรื้อสวนยางของลุงบางส่วนนะครับ
14: โอ้ยฉันไม่ยอมให้ตัดรื้อสวนยางของฉันเด็ดขาดทำไมต้องตัดสวนยางของฉันด้วยล่ะฮะ
13: แต่สวนยางของลุงขวางทางน้ำทำให้น้ำท่วมบ้านของชาวบ้านครับเลยจะตัดทางสวนยางของลุงครับแต่ทางหน่วยงานจะชดเชยค่าเสียหายให้นะครับ
14: โอ้ยฉันไม่อยากได้ค่าชดเชยหรอกฉันเสียดายสวนยางของฉันปลูกมาตั้งหลายปีกว่ามันจะโตนะเฮ้ย
13: เถอะนะครับลุงอย่าขัดคำสั่งเจ้าหน้าที่เลยนะครับ
15: ค่ะกฎหมายว่าไว้การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเจ้าหน้าที่สามารถมีอำนาจทำลายสิ่งกีดขวางทางน้ำได้นะคะซึ่งทั้งนี้จะต้องชดเชยความเสียหายให้แก่เจ้าของด้วยกรณีนี้หากสวนยางกีดขวางทางน้ำทำให้น้ำท่วมจนชาวบ้านเกิดความเสียหายก็ต้องตัดสวนยางออกค่ะถ้าไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
14: อ๋อโอเคเพื่อชาวบ้านและความถูกต้องฉันก็ต้องยอมจำนนสินะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: ดเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เผยปริมาณน้ำในลำน้ำปิงอยู่ในเกณฑ์ปกติสำหรับสถานการณ์น้ำสาขาต้นน้ำแม่ปิงผ่านจุดสูงสุดแล้วหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่ต้นน้ำนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลำน้ำปิงอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วหลังจากเกิดฝนตกในพื้นที่อำเภอเชียงดาวเวียงแหงและอำเภอแม่แตงในช่วงหลายวันที่ผ่านมาสำหรับสถานการณ์น้ำสาขาต้นน้ำแม่ปิงผ่านจุดสูงสุดแล้วซึ่งโครงการชลประทานเชียงใหม่ได้เร่งระบายน้ำที่อาคารชลประทานประตูระบายน้ำฝายต่างๆในลำน้ำปิงทุกแห่งตั้งแต่ประตูระบายน้ำท่าวังตาลอำเภอเมืองเชียงใหม่ไปจนถึงประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองตลอดจนการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หลังจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี2567หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันถอดบทเรียนและดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงต่างๆโดยได้ดำเนินการเร่งขุดลอกแม่น้ำปิงซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จขณะเดียวกันได้ดำเนินการปรับสภาพท้องน้ำโดยการนำวัสดุที่ใช้ทำฝายทั้ง3แห่งออกจากลำน้ำปิงหลังจากได้ทำ MOU ร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและจัดสร้างอาคารป้องกันตะลิ่งป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งซ้ายของลำน้ำปิงบ้านเกาะกลางตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่และตำบลท่าวังตาลอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนพื้นที่ต่อเนื่องไปยังจังหวัดลำพูนขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จซึ่งสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมพื้นที่ฝั่งซ้ายของลำน้ำปิงพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลือในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหา
10: และนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลอะชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่นายเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
11: ยามเช้าพระกรรมฐานจะออกบิณฑบาตเดินเป็นแถวเป็นแนวท่ามกลางบรรยากาศสดชื่นของชนบทคณะศรัทธาจะเรียงรายรอใส่บาตรเมื่อพระคุณเจ้ามาถึงชาวบ้านจะทำบุญใส่บาตรด้วยอาการสำรวมระวังชาวบ้านจะใส่เฉพาะข้าวซึ่งส่วนมากจะเป็นข้าวเหนียวส่วนอาหารคาวหวานนั้นชาวบ้านจะนำมารวมกันใส่ภาชนะปิ่นโตและหาบบ้างหิวบ้างไปถวายพระที่วัดภาพที่ปรากฏนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ชาวบ้านหนองผือนาในรักษาไว้ตราบเท่าทุกวันนี
12: ้ท่านบอกว่านั่งใจสู้ลงมากก็ยายดอกให้คนแก่เขามากมันเบียกหลายไม่นิ่งมันเบียกหลายท่านพูดอย่างนี้ท่านก็เลยบางทีมันไม่มีคนมาบางทีมันกับข้าวหลายก็ต้องลงมามาชม
13: ได้รับความโอวาทของเพื่อนกันหลายข้างหลายข้าวกับหลวงปู่มั่นเนี่ยผมก็เที่ยวลงไปลงมาอยู่เสมอเวลาเป็นบุญเป็นทานก็ลงมาฟังเทศของเพื่อนฟังโอวาทของเพื่อนล่ะเวลาเป็นบุญเป็นทานก็ลงมากับกุฏิเพิ่นอยู่โตดนั่นตรงนั้นกุฏิต่ำ88พ่อพ.ศ. 2488มัน87พุ่นเหรอผมก็ยังลงมาได้เพิ่นมาเนี่ย
14: ท่านเดินบิณฑบาตไปพวกเด็กๆอย่างพวกผมนี่นั่งประนมมือตอนนั้นเด็กทุกคนนั่งประนมมือและนี่เวลาท่านลุกไปนี่ได้ไปหยิบอรอยเท้าของท่านที่ท่านเจียบดินไว้อยู่ไปโรยใส่หัวที่เป็นเด็กอยู่ตอนนั้นรูปที่ลอยตีนของท่านฝ่าเท้าของท่านเนี่ยเป็นรอยคล้ายๆกับกงจักรได้ล้อเล่นกันอยู่แล้วเอาดินไปโรยใส่หัวกันเล่นอยู่ในช่วงนั้น
11: กลับจากบิณฑบาตแล้วพระภิกษุสามเณรทั้งหมดจะมารวมกันที่ศาลาโรงฉันนั่งเรียงกันตามลำดับพรรษามีพระตุเทศที่สงตั้งไว้เป็นผู้จัดแจกอาหารโดยมีชาวบ้านมาช่วยกันปรนิบัติพระคุณเจ้าด้วยความเคารพศาลาโรงฉันแห่งนี้เป็นหลังเดิมครั้งสมัยหลวงปู่มั่นที่ทางวัดและชาวบ้านได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้
15: ได้ขึ้นไปอยู่กุฏิหลังใหม่แล้วท่านก็คงจะได้อยู่ทำความภาคเพียรตามอัธยาศัยของท่านตั้งแต่นั้นมาพระเนรที่เป็นศิษยานุศิษย์ของท่านก็ได้เดินทางเข้ามามากหน้าหลายองค์เหมือนกันที่เข้ามาในสถานที่นี้เพราะว่าสมัยนั้นชาวบ้านนุ่งผือก็คงจะมีความคิดเห็นผิดปกติเหมือนกันเพราะว่าการก่อนนั้นไม่เคยเห็นพระเนรเข้ามามากทีนี้เมื่อเห็นพระเนรเข้ามามากหลายองค์ก็คิดคงจะคิดแปลกใจบ้างนะทีนี้เมื่อเห็นพระมาหลายที่หลายทางก็ทำให้ชาวบ้านนุ่งผือนี้ก็ลงมาอุปถัมภ์ปฏิบัติพระกรรมฐานสมัยนั้นแต่ความจริงหลวงปู่มั่นตามที่คนเฒ่าคนแก่ท่านเล่าให้ฟังท่านก็ไม่ได้สั่งสอนญาติโยมเท่าไหร่นักว่าญาติโยมนั้นคงจะยังไม่เข้าใจหรือยังไม่รู้ตอนหลังมาก็เลยรู้จักว่าเป็นหลวงปู่มั่นที่ท่านได้มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย
11: วัดป่าหนองผือเป็นสถานที่สงัดการพิฆาจารย์ก็ไม่ไกลนักชาวบ้านมีศรัทธาดีมากท่านพระอาจารย์มั่นพำนักที่วัดป่าแห่งนี้เป็นเวลาถึง5ปี
16: ท่านสอนนะสอนตั้งแต่แรกตั้งแต่พระไตรสรณคม3ประการท่านว่าอย่างนี้ท่านเทศว่าอย่างนี้พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิถ้าผู้ใดอยู่ในนี้ปฏิบัติรักษาอยู่ในนี้อยู่ในพุทธังธรรมังสังฆังสรณังในโลกนี้ท่านว่าไม่มีอะไรปานว่านี่นะ
11: ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระท่านเป็นผู้เทิดทูนศาสนธรรมไว้อย่างสูงทั้งทางปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุดงควัตร13ข้อที่ปรากฏเด่นจนเกิดความสนใจปฏิบัติกันในวงพระธุดงทั้งหลายสมัยต่อมาก็เพราะท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้พาดำเนินอย่างเอาจริงตลอดมาในภาคอีสานธุดงควัตรจึงเป็นธรรมะที่จำเป็นสำหรับผู้มุ่งชำระกิเลสทุกประเภทภายในใจให้สิ้นไปวันมาฆบูชาวันเพ็ญเดือน3พุทธศักราช2492ราตรีนั้นท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระท่านเริ่มเทศตั้งแต่เวลา2ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนรวม4ชั่วโมงท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนได้บันทึกไว้ว่าอำนาจธรรมที่ท่านแสดงในครั้งนั้นเป็นความอัศจรรย์ประจักษ์ใจของพระธุดงค์ที่มารวมกันอยู่เป็นจำนวนมากโดยทั่วกันประหนึ่งโลกธาตุดับสนิทไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยปรากฏแต่กระแสธรรมท่านแผ่ครอบไปหมดทั่วไตรโลกธาตุลำดับต่อไปท่านแสดงสมาธิปัญญาตลอดวิมุตติหลุดพ้นอย่างเต็มภูมิและเปิดเผยตอนสุดท้ายแห่งการแสดงธรรมท่านพูดทำนองที่พูดที่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ว่าการนี้เทศซ้ำเท่าต่อไปจะไม่ได้เทศทำนองนี้อีกช่วงหน้าแล้งเดือนมีนาคมพุทธศักราช2492ขึ้น14ค่ำเดือน4เป็นวันที่สังขารท่านพระอาจารย์มั่นเริ่มแสดงอาการไม่สนิทที่จะครองขันต่อไปดังที่เป็นมาแล้ว79ปีวันนั้นเป็นวันที่ท่านเริ่มป่วยแสดงความสั่นสะเทือนขึ้นมาแก่ขันธปัญจักองค์ท่านทราบอย่างประจักษ์ไม่มีทางสงสัยว่าไข้คราวนี้เป็นไข้ครั้งสุดท้ายไม่มีทางหายได้ด้วยวิธีและยาขนานใดๆทั้งสิ้น
17: ท่านก็บอกลูกศิษย์แล้วว่าถึงการและเวลาแล้วที่เราจะต้อง หมดลมหายใจตายอ่ะหมายความว่าง่ายๆทีนี้บรรดาพระอาจารย์ท่านก็บอกล่วงหน้า3เดือนอาตมาขณะนั้นจากท่านไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีออกพรรษาวันนั้นก็รีบมาทันทีเพราะว่าท่านก็สั่งให้บอกลูกศิษย์ว่าเวลานี้ใกล้เวลาที่เราจะมรณภาพแล้วและต่างคนต่างไปพระอาจารย์ต่างๆก็พกอยู่พกยาไปต้องการที่จะให้ท่านต่อชีวิตอีกอาตมาเองก็เช่นเดียวกันพี่เขยเป็นหมออยู่ที่อุดรไปตามมาเพื่อที่จะมาช่วยเหลือท่านก็บอกว่าเฮ้ยต้นไม้มันตายยืนต้นแล้วเอาน้ำมาลดมันจะออกใบได้ที่ไหนว่างั้นในที่สุดเมื่อทุกคนได้ทราบอย่างนั้นแล้วทุกองค์ก็ต่างคนก็ต่างองค์ก็ต่างคิดว่าคงไม่น่าที่จะมีอะไรคอยประคับประคองท่านในระยะนั้นอาตมาพระจันวันก็ได้อยู่อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะคอยดูแลตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งท่านก็บอกว่าเราจำเป็นแล้วที่จะต้องออกจากที่นี้หลวงปู่กำลังป่วยจะไปได้ยังไงป่วยก็ต้องไปอย่างนั้นทำยังไงก็ต้องออกจากที่นี้โดยเด็ดขาดเพราะอะไรเหตุผลท่านบอกว่าถ้าท่านมรณภาพลงที่นี่ผู้คนที่จะมาเนี่ยทั่วประเทศนับเป็นหมื่นเป็นแสนไอ้พวกนี้มันจะอะไรเลี้ยงเขานอกจากมันจะล้มงัวเป็นตัวตัวล้มควายเป็นตัวตัวมันก็เพราะเหตุงานศพของเราแล้วก็ทำให้สัตว์ต้องตายไปจำนวนมากทำอย่างนี้ไม่ถูกเพราะฉะนั้นพวกเธอต้องเอาเราไปแน่เมื่อเป็นเช่นนั้นตื่นเช้าขึ้นมาหลวงพ่อก็ต้องออกประกาศให้ชาวบ้านหนองผือว่าเวลานี้เป็นความจำเป็นแล้วที่หลวงปู่จะต้องออกจากที่นี้พวกนั้นต่างคนก็ต่างมาล้อมวัดเลยเรียกว่าปิดหนทางไม่ให้เราออก
11: ทีแรกญาติโยมบ้านหนองผือทั้งบ้านแสดงความประสงค์ว่าขอให้ท่านมรณภาพที่นี่แม้จะจนข้นแค้นแสนเข็นเพียงไรก็ตามแต่ศรัทธาความเลื่อมใสในครูอาจารย์นี้ได้จนยังมีอยู่เต็มเปี่ยมจะขอจัดการศพของท่าน

0: ชี้แจงโดยเหตุผลโดยธรรมแล้วก็พากันแสดงความเสียดายโดยพูดอะไรไม่ได้จำต้องยอมทั้งที่เลื่อมใสอาลัยท่านแทบใจจะขาด
1: เสียใจไหมที่ท่านไป
2: ไหวง่วงมดบานเย็นมิดจิลีเลยมาตรงนี้ก็บอกจนน้ำตาพังเลยแล้วผมคิดในใจผมว่าเอาสังขารนี่พ้นปลุกแล้วเดี๋ยวไปให้เขาหาไปเถอะหาไปจะกระลุกร้อนสันไอผมคนเดียวน้ำตาตกแล้วบรรยากาศคืนมาแล้วสันวอลนี
0: ่แล้ววันพลัดพรากก็มาถึงคณะสงฆ์ช่วยกันทำแคร่เพื่อที่จะหามท่านพระอาจารย์มั่นไปสกลนครขณะที่พระอาจารย์ทั้งหลายพยุงท่านพระอาจารย์ใหญ่ลงมาจากกุฏิเพื่อราธนาขึ้นสู่แคร่และเตรียมเคลื่อนที่ชาวบ้านทั้งหญิงทั้งชายตลอดพระเนนที่มารวมกันก็อดกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ดวงใจทุกดวงรู้ดีว่านี่คือการจากไปยังไม่มีวันกลับมาบ้านหนองผืออีกของผู้ที่ตนเคารพด้วยเสียงกล่าวสมบัติอันล้นค่าที่เคยอุปถากมาเป็นเวลาหลายปีจำต้องพลัดพรากจากไปสุดวิสัยที่จะทัดทานไม่ได
3: ้เราก็ทำคานหามเสร็จเรียบร้อยเราก็หามหลวงปู่ขึ้นนะบนคานหามเสร็จก็เดินจากหนองผือนี่ออกมาที่อำเภอพรณานิคมมาอยู่ที่วัดของท่านอาจารย์กูหยุดมาถึงที่นั่นเป็นเวลาที่ท่านก็เจ็บหนักแล้ว เราก็พยายามที่จะดูแลท่านอย่างใกล้ชิดมาอยู่ได้ประมาณได้สักหนึ่งอาทิตย์โอ้โหไม่รู้คนมันมาแต่ไหนมันมากันเป็นการใหญ่ในที่สุดท่านก็บอกว่าวันพรุ่งนี้คือยังเหลืออีกวันเดียวอ่ะจะถึงอีกวันเดียวก็จะหมดลมแล้วเอาเราไปที่วัดสุทธวาสด่วนอยู่นี่ก็ไม่ได้ต้องเอาไปที่วัดสุทธวาสเพราะอะไรเพราะว่าที่นี่มันก็ยังจะฆ่างัวฆ่าควายกันอีกอ่ะไม่ได้ต้องรีบเอาไปพรุ่งนี้ทีนี้พวกที่เป็นเจ้าวัดอยู่ที่นั่นก็มาลุมล้อมอาตมาก็เลยต้องชี้แจงเท่าไรก็ไม่ยอมบอกว่าวิริยังอาจารย์วิริยังทำอย่างนี้ได้ไงอะไรงั้นบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้คือทำตามคำสั่งของท่านบอกคำสั่งที่ไหนนี่จะเอาไปฉันไม่ยอมตกลงก็พากันมาล้อมกันใหญ่ในที่สุดหลวงพ่อก็เลยสั่งรถบอกว่าจากสกลนครพรุ่งนี้แปดโมงเอารถมาถึงวัดรถมาถึงทุกคนก็บอกพระอาจารย์ทุกองค์ท่านก็ทราบแล้วให้เขายกให้อาตมาเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเป็นหนังหน้าไฟใครด่าก็มาด่าหลวงพ่อในที่สุดก็ต้องยกท่านขึ้นรถอาตมาก็เป็นคนจับแอมโมเนียที่คอยใส่ที่จมูกของท่านเพราะว่าท่านก็รู้สึกอาการจับเพียบทีนี้พอไปถึงวัดสุทธาวาสก็เอาพักที่กุฏิพอพักที่กุฏิแล้วท่านบอกว่าวิริยังคำพูดสุดท้ายเราจะเข้าฌานสงบทุกคนอย่าพูดนั่งนิ่ง
0: ราวตีหนึ่งท่านเริ่มแสดงอาการลาขันคือพาราหเวปัญจขันธาอันเป็นกองมหันตทุกข์ในโลกสมมุติที่นักปราชญ์ทั้งหลายไม่พึงปรารถนาอยากพบเห็นอีกต่อไปครั้นถึงเวลา 2:23 นาทีของวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2492ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระท่านได้ลาสมมุติคือขันก้าวสู่แดนเกษมเมืองแก้วอันประเสริฐคือพระนิพพานไม่มีวันกลับมาวุ่นวายกับโลก ที่เต็มไปด้วย

0: ความกังวลหม่นหมองอีกต่อไปสิริรวมอายุได้80ปีการศพท่านพระอาจารย์มั่นทั้งฝ่ายพระผู้ใหญ่และฝ่ายราชการเห็นต้องกันว่าควรเก็บไว้จนถึงเดือน3ข้างขึ้นปีหน้าค่อยถวายชาปนกิจศพท่านสรีระของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระพระบุพพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระผู้เป็นจอมทัพแห่งกองทัพธรรมพระกรรมฐานได้ประดิษฐานเพื่อบำเพ็ญกุศลถวายณวัดป่าสุทธาวาสสกลนครครั้นถึงวันขึ้น13ค่ำเดือน3ปีพุทธศักราช2493คณะศิษย์และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันถวายชาปนกิจศพท่านเมื่อเวลา6ทุ่มด้วยไม้จันหอมเป็นการถวายอภิวาสสการะพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่ด้วยความเคารพสูงยิ่ง
1: ถวายเพลิงศพท่านก็ตรงเนี้ยตรงที่สร้างโบสถ์ปัจจุบันตรงนี้ครับโบสถ์เมื่อก่อนจะไม่มีโบสถ์ฮะเมื่อก่อนเป็นโบสถ์ไม้อยู่เยื้องๆไปทางนั้นก็สร้างโบสถ์หลวงปู่มั่นท่านก็หนักไปในทางสอนปฏิบัติเรียกว่าพัฒนาคนเป็นหลักไม่หนักไปในทางการพัฒนาวัตถุคือท่านเน้นหนักเรื่องการปฏิบัติจะเป็นพระเป็นโยมก็แล้วแต่ท่านก็จะสอนเรื่องการปฏิบัติเพราะเห็นว่าวัตถุนั้นมันเป็นของสาธารณะทั่วไปและของมีประจำอยู่ในโลกในส่วนการปฏิบัตินั้นถามว่าพัฒนาได้พระหรือคนได้สักคนหนึ่งมันก็เป็นหลักของพระศาสนาและสามารถที่จะนำศาสนาไปได้อีกไกล
0: ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระท่านจากไปเพียงสรีระแต่คุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อการเผยแผ่เชิดชูศาสนธรรมของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและช่วยชุบชูผู้ปฏิบัติให้มองเห็นเส้นทางเพื่อก้าวเดินตามทางรอยธรรมของท่านยังคงปรากฏเป็นภูริทัตตะธรรมอมตะตราบนิรันดรสมัยสาธุสาธุ

0: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรกิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: พยายามที่จะทำเวลาที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในวันเวลาเท่ากันนี้เองอาศัยความตั้งใจดีให้โอกาสตัวเองได้สร้างคุณงามความดีเพื่อทุกรูปแบบที่เราจะพึงให้โอกาสกับตัวเองเป็นอย่างนี้ถึงถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในหลักของการอยู่ร่วมกันที่เราจะต้องมีเวลาให้กับตัวเองในพบปะซึ่งกันและกันในวันเวลาที่สะดวกย้ำอยู่เสมอว่าคนเรานั้นถ้าไม่เคยเดินทางร่วมกันถ้าไม่เคยใช้ชีวิตร่วมกันแม้ที่สุดถ้าไม่มีกิจกรรมร่วมกันมาก่อนก็คงเป็นการยากที่จะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพราะคำว่าบุญคุณบุญบารมีนั้นต้องได้สารได้ส่งได้เสริมกันไว้อย่างต่อเนื่องมาก่อนเรียกว่าเป็นที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอัญญามัญญาปัจจโยต่างประถือเป็นเรื่องที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันเมื่อเป็นเช่นนี้เราได้อยู่ร่วมกิจกรรมกันเป็นธรรมเป็นวินัยก็ถือว่าเราเคยมีบุพเพกตปุญญตาจนมาถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังมีโอกาสได้ทำคุณงามความดีร่วมกันเพราะในหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเรื่องของความเพื่อนดีมิตรดีสหายดีย่อมทำภาระหน้าที่นั้นๆให้สำเร็จลงได้ไม่ยากนักการมีเพื่อนดีมิตรดีสหายดีย่อมสำเร็จในการนั้นๆทุกเรื่องที่มีอยู่ต่อเนื่องกับตัวเองอาศัยความเข้าใจในหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรานั้นจึงมีความตั้งใจจงใจและมีเจตนาจะทำกิจกรรมอันเป็นส่วนแห่งทานรักษาศีลภาวนาอันจะเป็นที่เพิ่มพูนสติปัญญาของแต่ละคนเป็นเรื่องของความละเอียดของแต่ละคนมากขึ้นเรียกว่าอยู่คนเดียวเราก็อาจจะไม่ได้ระวังอะไรมากแต่พอมาเราอยู่กับหมู่กับพวกเราก็ต้องระวังมากขึ้นที่ศีลสิกขาที่จิตตสิกขาที่ปัญญาสิกขาซึ่งก็เป็นการที่จะทำให้ตัวเองนั้นเข้าใจละเอียดและอ่อนกับสิ่งที่เป็นอยู่กับหมู่กับคณะมากขึ้นในหลักของได้ฝึกจิตได้รักษาศีลและได้ฟังเทศน์ฟังธรรมดังที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วในความเข้าใจของผู้ปฏิบัตินั้นอาศัยวันเวลาเดือนปีซึ่งก็มีอยู่เท่ากันนี้ทำให้มากขึ้นเพียรให้มากขึ้นเจริญให้มากขึ้นมันก็เป็นการแผดเผาและเผากิเลสหยาบๆของเราแต่ละคนให้ค่อยเกลี้ยงเกลาสะอาดสงบสว่างภายในจิตใจของเราทุกรูปแบบอาศัยว่าเรานั้นทำไม่หยุดเพียรไม่หยุดตั้งใจไม่หยุดที่สุดแห่งความตั้งใจเจตนาก็จะสำเร็จได้ทุกสิ่งทุกอย่างอันเหตุผลใดๆที่เราได้สั่งสมได้อบรมกันมาได้ฝึกได้ฝนได้อบรมกันมาเราก็คงต้องรู้อยู่แก่ใจว่าเรานั้นเป็นคนที่ให้โอกาสกับตัวเองให้เป็นคนได้มีจังหวะมีโอกาสที่ดีงามที่ได้ทำตามความตั้งใจที่ดีของเราไว้ด้วยรูปแบบต่างๆที่เรามาอยู่ร่วมกันวัดปฏิบัติเช้าสายบ่ายเย็นในรอบดึกเราก็ถือโอกาสอันนั้นเป็นตัวตั้งที่เราจะทำคุณงามความดีร่วมกันเมื่อเรามาอยู่ร่วมกันแล้วก็คงต้องดูที่มาที่ไปที่ไปที่มาของการอยู่ร่วมกันดูจากตัวแทนของหมู่คณะซึ่งก็ดูภาระดูหน้าที่ที่ให้ รับผิดชอบกันโดยหน้าที่ต้องรับผิดชอบกันโดยหลักเกณฑ์และเหตุผลที่เราทุกคนจะต้องร่วมรับผิดชอบกันเป็นเรื่องเป็นราวแม้เรามีการฟังธรรมแสดงธรรมเป็นกรณีพิเศษในวันอาทิตย์ที่1และที่3ของเดือนก็เป็นงานที่เราจะต้องร่วมกิจกรรมกันเพื่อให้เราได้หลากหลายด้วยความคิดในทางศาสนาซึ่งวันนี้พ่อแม่ครูอาจารย์สนั่นท่านไม่สะดวกไม่สบายก็ได้กราบอาราธนาเจ้าคุณสมเด็จปู่วัดสุวรรณว่าท่านมีอายุถึง92แล้วมาเมตตาเป็นกรณีพิเศษเราผู้มีโอกาสมีเหตุอันควรก็ได้ฟังได้ปฏิบัติเรียกว่าได้สร้างบารมีด้วยกิจกรรมที่ทำร่วมกันในวันเวลาดังที่กล่าวนี้ซึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็ทราบกันดีว่าขณะนี้เดชพระคุณอาจารย์หลวงพ่อพุทธานิโยซึ่งก็เคยบวชอยู่วัดนี้นะก็เป็นพระวัดนี้ด้วยแหละแล้วก็ได้ไปมาหาสู่ดูแลตั้งแต่ต้นอยู่ร่วมกับหมู่คณะเราสวัสดิ์ท่านละสังขารเมื่อวานนี้ก็ไปดูร้านลาวซะก่อนได้โอกาสเราก็ค่อยจะยกหมู่คณะไปร่วมการกุศลสร้างบารมีกับท่านในวันเวลาที่เราคิดว่าพอไปได้ถือเอาเป็นเรื่องที่เรามีโอกาสแล้วก็ไปทำไปสร้างไปก่อไปสานด้วยบารมีร่วมกันรอเวลาในที่สุดเดือนหน้าวันที่9วันที่10เราก็จะต้องไปวันแห่งความกตัญญูวันหลวงพ่อยีและหลวงปู่โง่นโสเรยะไปเย็นวันที่9แล้วกลับถึงนี้เย็นวันที่10เป้าหมายของการไปก็คือไปคารวะแสดงความกตัญญูด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจหมู่เราทั้งหลายผู้ที่จะไปร่วมกันก็จึงต้องรีบจองที่นั่งของตนเองเพื่อความสะดวกของการเดินทางร่วมกันนี่คือความเข้าใจที่เราต้องอยู่ต้องไปต้องมาและต้องทำอันเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันทุกหมู่ทุกมักทุกเหล่าเข้าใจแล้วว่าท่านเมตตากรุณาเรามากเกินที่จะกล่าวให้จบตรงที่นี่ท่านก็มาอยู่ประจำจนถึงมาไม่ได้ก็ตั้งใจจะมาก็มาไม่ได้หลวงปู่งูนมาเป็นเช่นนี้เราก็มีโอกาสเราก็ร่วมกิจกรรมไปสร้างบารมีไปสร้างความดีอันเป็นสิ่งที่บอกเหตุแห่งความกตัญญูต่อกันเพราะชีวิตนั้นเรายังต้องมีโอกาสสร้างความดีต่อกันไปเรื่อยๆมีโอกาสที่เรามีแล้วเราก็ต้องให้มันมีเพราะถือเป็นความดีอันน่าเคารพน่ายกย่องน่าสรรเสริญและเป็นความดีที่น่ากราบน่าไหว้ที่เราควรได้ทำกันเพราะท่านเป็นผู้มีคุณูปการต่อพวกเรามาก่อนเมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงไม่ทิ้งในความดีเหล่านั้นแม้เราจะไปไม่ได้มาไม่ได้ไปสะดวกไม่สะดวกแต่เราก็ยึดหลักในทานศีลภาวนายึดหลักในศีลสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่องที่เราทำอยู่ซึ่งเป็นการบูชาคุณงามความดีโดยเนื้อแท้เพราะอมิตรบูชาบูชาด้วยสิ่งของเข้าของดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นปฏิบัติบูชาก็คือการกระทำตนของตนให้มีเหตุมีผลเป็นคนที่ได้เข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาได้ทำหน้าที่รักษาพระธรรมวินัยและได้ปฏิบัติของตนอยู่ในกรอบขอบเขตของศีลของธรรมทำให้เรานั้นเป็นคนที่ถือว่ายอดแห่งการบูชาเรียกว่าปฏิบัติบูชาเมื่อเราได้ทำได้ปฏิบัติอยู่อย่างนี้ถือว่าได้บูชาด้วยการกระทำด้วยคำพูดแม้แต่ความคิดซึ่งมุ่งเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมแม้ที่สุดไม่ยังตนและคนที่ต่อเนื่องกับเราไม่ให้เดือดร้อนเพราะตัวเราเราเข้าใจดีว่าบุญกุศลคุณงามความดีนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องคอยระมัดระวังคอยตั้งหลักให้ดีไม่ตกเป็นทาสไม่เป็นภัยกับอารมณ์ที่มีอยู่โดยทั่วไปจึงย้ำว่าในเรื่องของการรอบรู้และรู้รอบต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราทุกคนจะต้องดูรู้ให้ละเอียดและท่องแท้ว่ามันคืออะไรต่อวันต่อเดือนต่อปีที่มีอยู่ให้เราพึงร่วงรู้ด้วยความดีงามที่เป็นอยู่ และให้เราพึงรู้ได้เข้าใจในสิ่งที่เราพึงทำและปฏิบัติงานใดที่เราเคยทำเคยปฏิบัติเราก็ไปทำซอยให้ละเอียดขึ้นแยกแยะให้ละเอียดขึ้นอย่าให้เห็นข้อบกพร่องอย่าให้มีข้อบกพร่องในที่สุดจากนี้นั้นจะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความเข้าใจที่เราจะต้องรับผิดชอบตนเองจนที่สุดลงตัวว่าไม่ให้ตนและคนที่ต่อเนื่องกับตนต้องเดือดร้อนเพราะตัวเราแม้หากจะเดือดร้อนก็เดือดร้อนน้อยที่สุดเรียกว่าเดือดร้อนน้อยที่สุดไม่มีอะไรที่เราจะไปสร้างปัญหากับสังคมที่เราอยู่ต่อเนื่องกันด้วยความเข้าใจและด้วยความมั่นใจสังคมที่เราอยู่จึงถือว่าเป็นการสร้างคุณงามความดีทุกรูปแบบอันใจของเรานั้นบางทีเราก็รู้อยู่เต็มอกเต็มใจว่ามันลิงโลดมันโลดโผนมันยากต่อการที่จะบังคับมาอยู่แต่กระนั้นมันก็ไม่ใช่สุดวิสัยฝึกได้ยากฝึกได้แล้วมันดีฝึกยากฝึกแล้วมันดีของที่เราฝึกยากๆแล้วมันได้มาแล้วมันก็ได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนกันตรงนี้แหละเราจึงต้องฝึกตัวเราเองการฝึกตัวเราเข้าใจดีแล้วว่าเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นใดนอกจากพุทธาวุธธรรมาวุธสังฆาวุธอาวุธคือคุณงามความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเราก็มีครบเบ็ดเสร็จอยู่ในตัวเองหิริความละอายแก่ใจโอตปาความเกรงกลัวต่อบาปพยายามสร้างให้เกิดขึ้นกับใจเราตลอดเวลานอกจากนี้เราก็ต้องทำตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตและไม่ทำสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้อนุญาตเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในกรอบและขอบเขตของคำสั่งคำสอนที่พุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมแลวินัยแลก็คือศาสดาของหมู่เราทั้งหลายซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งผู้หนึ่งผู้ใดให้เป็นศาสดาแทนนอกจากธรรมและวินัยแล้วไม่เป็นนั้นไม่มีผู้ใดเข้าถึงพระธรรมวินัยผู้นั้นได้ชื่อว่าเข้าถึงเราตถาคตหรือหากจะบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมเห็นวินัยอย่างท่องแท้และปฏิบัติตามอย่างท่องแท้ผู้นั้นแลได้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นและพบพระพุทธเจ้าโดยเนื้อแท้อาศัยว่าเรามุ่งอยู่ความดีนั่นแหละว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรไว้สั่งอะไรไว้พระสงฆ์สาวกเมื่อฟังและเข้าใจนำอะไรมาสืบมาสานมาต่อเรื่องจนถึงบัดนี้เราพึงระลึกได้ในคุณงามความดีแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นเรื่องของคำสั่งสอนที่มีไว้ต่อหมู่เราผู้ถึงสืบทอดเจตนาอย่างต่อเนื่องสั่งอย่างนั้นห้ามอย่างนี้ห้ามอย่างนี้ห้ามอย่างนั้นอนุญาตอย่างนั้นไม่อนุญาตอย่างนี้เป็นต้นผู้ซึ่งอยู่ในศาสนานี้ก็พร้อมที่จะรับปฏิบัติอย่างง่ายดายแต่ถ้าผู้ที่อยู่นอกศาสนานี้มีความคิดที่เป็นอคติก็จะกลับกลายว่าเป็นปัญหาเพราะบุคคลนี้มีโน่นห้ามอันนี้ห้ามก็ดีแล้วที่ต้องจากเราไปเราจะได้มีคนมาห้ามมาสั่งอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้มีมาแล้วไม่ใช่ไม่มีเพราะฉะนั้นการที่เรามาอยู่ในกรอบพระธรรมวินัยด้วยคุณงามความดีที่เราถือปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องนี้เองจึงถือเอาว่าเป็นการอยู่ด้วยลักษณะแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงอยู่ในลักษณะแห่งความกตัญญูในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีข้อกังขาไม่มีข้อแม้ใดๆในศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เราจะกังขาก็รู้ว่าอะไรที่พระองค์สั่งไว้สอนไว้เราก็สามารถปฏิบัติตามและมีผลตามนั้นทุกเรื่องทุกอย่างไปขอแต่ว่าให้เราเป็นคนที่ปฏิบัติจริงทำจริงพูดจริงแล้วเราก็จะเป็นผู้ชนะใจเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการปฏิบัตินั้นจึงเป็นเรื่องที่เราจะพึงเอาชนะความชั่วด้วยความดีจะพึงเอาชนะความไม่จริงด้วยความจริงจะพึงชนะด้วยความตนีด้วยการให้จะพึงชนะด้วยการโกรธคือเราไม่โกรธตอบแม้ที่สุดอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม ที่เราจะต้องทำและต้องทำให้มากขึ้นนั่นแหละคือธรรมและวินัยซึ่งจะเป็นการขัดเกลาจิตใจของเราทุกรูปแบบจากที่เรามีประสบการณ์วันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าเราคงต้องมีโอกาสได้แก้ไขได้ปรับปรุงตัวเองอะไรซึ่งดูแล้วว่ามันเป็นอัตตาสูงเรียกว่าคนที่มีอัตตาสูงนั้นเป็นคนที่อิจฉาคนอื่นริษยาคนอื่นเรียกว่ามีลักษณะไม่มีใครเกินกว่าเราไม่มีใครแน่กว่าเราพยายามที่จะยกตัวเองให้สูงขึ้นโดยเหยียบคนอื่นลงไปเหยียบคนอื่น ลงไปแล้วก็ยกตัวเองขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนั่นแลชื่อว่าเป็นบุคคลที่หลงตัวลืมตนจะทำอะไรสักอย่างก็กลายเป็นบุคคลที่ขวางโลกขวางธรรมในที่สุดจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ไม่มีเพื่อนมีหมู่มีคณะยิ่งกว่าแมลงวันเรียกว่าที่ไหนเมื่อไหร่ก็เป็นอันว่าไม่มีใครจะคบด้วยแต่แตกเลยตอนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีแต่ความไม่สะอาดในจิตใจของบุคคลที่ไม่เปิดโลกให้กว้างขึ้นการเปิดโลกให้กว้างขึ้นจึงมีลักษณะคุณธรรมโดดเด่นอยู่ว่าเราจะต้องเป็นผู้ชนะตัวเองซึ่งเรียกว่าชิตังเมอันเราชนะแล้วชิตังเมเราชนะแล้วชนะหัวใจเราที่ขัดที่ขวางที่คล้องที่ไม่เจริญเติบโตหรือไม่สมหรือว่าไม่องอาจกล้าหาญถ้าเราเป็นคนที่ชนะใจตัวเองมันก็กลับตาลปัดกันหมดโดยแม้น้อยๆที่เราทำบ่อยๆทำจิตทำใจของเราให้สงบระงับบ่อยๆแล้วเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานในทุกแง่ทุกมุมอาศัยว่าเราอาศัยสิ่งแวดล้อมสถานที่บุคคลชุมชนสิ่งแวดล้อมคำสอนอันต่อเนื่องบุคคลก็ทำให้เรามีเหตุมีผลมากขึ้นการทำลายตัวเองก็เป็นลักษณะที่โกรธโลภหลงการทำลายตัวเองก็เป็นลักษณะราคะโทสะโมหะย่อมใจเราพึงรู้แก่ใจว่าสนิมนี่มันเกิดขึ้นจากตัวเราเองความมัวเมาเศร้าหมองนั้นมันเกิดจากตัวเราเองทั้งนั้นมันไม่ได้เกิดจากใครมายิบยื่นให้เรามันเกิดจากเราที่เป็นเองทำเองและไม่ละเอียดไม่รอบคอบไม่ศึกษาโดยแก่นแท้ถ้าแท้ไม่มีจริงเราก็กลายเป็นคนที่ยากที่จะสงบและนิ่งลงไปและทำใจให้ปล่อยวางได้เมื่อเรามาฝึกมาปฏิบัติอย่างนี้เราก็มีความอดทนมีความอดกลั้นแล้วเป็นที่สุดก็คือแผดเผากิเลสหยาบๆของตัวเราให้หมดไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างมานั่งพิจารณาเพื่อปล่อยเพื่อวางเพื่อละเพื่อลดเพื่อละเพื่อลดเพื่อเลิกอะไรที่เป็นไปเพื่อการปล่อยวางเป็นไปเพื่อไม่ยอมขีดยอมใจให้ตกต่ำโดยรูปแบบของการสลัดออกด้วยสิ่งที่ตรงกันข้ามอยู่เสมอมีความตั้งใจที่จะสลัดออกสิ่งที่เป็นความโลภความโกรธความหลงสิ่งที่เป็นราคะโทสะโมหะเราก็มีความตั้งใจจะสลัดออกทุกรูปแบบเมื่อเรามีความตั้งใจจะสลัดออกจากสิ่งเหล่านั้นได้ชื่อว่าเราเดินทางที่ถูกที่ต้องเพราะที่สุดของที่สุดนั้นก็อยู่ที่เรานั่นแหละว่าเรานั้นเดินทางที่ถูกแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นทิฏฐุชุกรรมเป็นการมองโลกด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสิ่งนั้นเกิดจากสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดจากสิ่งนั้นถ้าไม่มีสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้พอเราพยายามกำหนดลงไปในแต่ละอย่างแต่ละอย่างใจเรามันกว้างมันวางจากตัวยึดทั้งหลายทั้งปวงพอเราปล่อยวางแล้วมันเบามันเย็นมันมีลักษณะเป็นไทยไม่เป็นธาตุอารมณ์ของตัวเองเมื่อเราไม่เป็นธาตุอารมณ์ของตัวเองแล้วเราก็ไม่ยากลำบากอะไรเลยเรากลายเป็นบุคคลที่ง่ายและสะดวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆไม่ว่าจะมีอะไรไม่ว่าจะเป็นอะไรมันดูง่ายและสะดวกมากขึ้นอาศัยความเข้าใจอย่างนี้เราจึงมุ่งมั่นต่อการที่จะสานต่อเจตนาของพุทธเจ้าทุกรูปแบบลดความชั่วทำแต่ความดีซึ่งก็รู้อยู่แก่ใจว่าชั่วกับดีเป็นอย่างไรดีกับชั่วเป็นอย่างไรเราก็รู้อยู่แก่ใจของเราเองเห็นแล้วว่าคนดีก็ตายคนชั่วก็ตายคนดีก็แก่คนเลวก็แก่คนไม่ดีก็แก่เหมือนกันนั้นสิ่งที่รักต้องจากไม่ถูกยกเว้นว่าคนดีและคนชั่วแต่เมื่อเราไม่มัวเมาในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเราก็จะเข้าใจในโลกอย่างความเป็นจริงว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองจะไปแก้ไขคนตามันเลวก็คงยากจะไปแก้ไขเรื่องอื่นใดซึ่งมันผิดธรรมชาติเราก็คงทำไม่ได้เราคงจะได้ปลงสังเวชสลดใจโอ้กรรมใครกรรมมันหนอแม้ที่สุดคำว่าวิกลจริตหรือมีสติวิปลาสซึ่งคาดเคลื่อนจากความดีงามก็เป็นกรรมของเขาเองแม้เราจะเฝ้าพยายามสั่งสอนตักเตือนชี้แนะแต่ก็รับรู้ต่อเมื่อเราพูดกล่าวจบลงก็เลิกกันไปหากที่สุดจะเข้าใจคาดเคลื่อนได้ง่ายซ้ำไปด้วยเพราะมันเป็นเรื่องของความอ่อนแอทางสติปัญญาเมื่อมีความอ่อนแอในเรื่องของสติปัญญาแล้วมันก็เหมือนกันหมดแหละคือมันตกต่ำจนย้ำว่าโกรธง่ายโมโหง่ายกิเลสครอบงำทุกรูปแบบเพราะปัญญาอ่อนจะเป็นอย่างนั้น คันเมื่อเราได้มาภาวนาได้ปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของให้สะอาดสนิมหมดไปความแข็งแกร่งความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวในตัวเองก็เกิดขึ้นเพราะสนิมทั้งในจิตในใจของเรามันหมดมันไม่มีสนิมในใจแล้วมันก็ทำอะไรได้ด้วยความเข้มแข็งและแข็งแกร่งทุกเรื่องทุกอย่างไปหากเมื่อเราเข้าใจโดยหลักการและเหตุผลดังที่กล่าวมานี้เราก็คงจะถือปฏิบัติของตัวเองอย่างเข้มแข็งทุกรูปแบบตั้งใจเจ้าชนะใจเจ้าของตั้งใจเจ้าชนะใจเจ้าของเท่านั้นเองแม้เรื่องอื่นคนอื่นเราก็ต้องรู้ว่าเป็นวิบากกรรมของแต่ละคนขอแต่ว่าเราจะตกต่ำและเศร้าหมองเพราะเรื่องคนอื่นยิ่งเข้าใจกันง่ายว่าเรื่องของตัวเองก็ต้องแก้ไขด้วยรูปแบบต่างๆให้มันหยุดให้มันเลิกออกไปแล้วค่อยว่ากันในเรื่องอื่นแม้แต่ตัวเราเองยังสอนตัวเองไม่ได้เตือนตัวเองไม่ได้เราคงมีประโยชน์กับการที่ไปเตือนไปสอนคนอื่นเราทั้งหลายไม่ปฏิเสธความจริงการได้มาได้เห็นได้ดูได้ดูได้อยู่ใกล้พอที่จะเราได้ข้อคิดว่าชีวิตแห่งความเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงชนิดหน้ามือเป็นหลังมือเรียกกับตลปัดกันหลายๆเรื่องเพราะความเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ไม่หยุดจนไม่เคยรวยก็ไม่มีรวยไม่เคยจนก็ไม่มีอ้วนไม่เคยผอมผอมไม่เคยอ้วนก็ไม่มีแม้อื่นใดที่มีอยู่ในตัวเรามันก็มีความหลากหลายถ้าจิตใจเราสอนตนเตือนตนได้แล้วมันก็จะกลับตลปัดทุกเรื่องทุกอย่างเรียกว่ากลับเลยนั่นแหละจากดีจากเลวก็กลับไปเลยเมื่อเราเข้าใจโดยความหมายที่เป็นอยู่เกิดอยู่มีอยู่กับเราทุกหมู่ทุกเหล่าเราก็จะได้ตั้งตนไว้ด้วยความไม่ประมาทสมาทานในใจของตัวเองว่าตั้งใจจะงดตั้งใจจะเว้นตั้งใจจะเลิกตั้งใจจะหยุดเมื่อเรามีความเข้าใจจงใจจะเลิกจะเว้นจะหยุดในที่สุดสิ่งที่ทำคำที่พูดสิ่งที่คิดใดๆก็จะเป็นตัวหล่อหลอมตัวเราไปในตัวเองแม้ที่สุดเราก็จะมีจิตที่มุ่งมั่นว่าพยายามจะละตัวราคะโทสะโมหะพยายามจะละตัวโลภตัวโกรธตัวหลงเรามีจิตมุ่งมั่นที่จะละสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทุกรูปแบบอะไรซึ่งจะเป็นภาระอะไรซึ่งจะเป็นทุกข์อะไรซึ่งจะเป็นความเมามัวหมองมัวหมองเศร้าหมองในใจเราก็พยายามที่จะเอาชนะใจเจ้าของทุกรูปแบบได้แต่ปรงสังเวชว่ามันมีมันเองมันเกิดมันเองและมันอยู่ของมันเองตั้งแต่ก่อนเราเกิดแล้วแม้เราจะใส่ใจไม่สนใจมันก็มีอย่างนั้นแล้วคนดีก็ตายคนเลวก็ตายคนบ้าก็ตายคนไม่บ้าก็ตายเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างเพื่อเส้นทางของชีวิตนั้นมันเดินไปด้วยเหตุด้วยผลความคล่องตัวในการดำเนินชีวิตก็จะดีขึ้นบางทีเราไม่เข้าใจเป้าหมายของตัวเองและที่มาที่ไปของตัวเองเราก็งมโขงอยู่ที่เก่าเสร็จแล้วก็ตกต่ำเศร้าหมองขุ่นมัวเพราะเรื่องตัวเองคันเมื่อเรามานั่งพิจารณาโดยเนื้อแท้แล้วตัวเองก็คงต้องดูตัวเองแม้คนอื่นก็เป็นเรื่องของคนอื่นแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีโอกาสเคยช่วยตัวเองได้แล้วสอนตัวเองได้แล้วเราก็ช่วยคนอื่นสอนคนอื่นมันจะทำให้มีน้ำหนักมากขึ้นแต่ถ้าในขณะเดียวกันเรายังไม่มีอะไรเลยเราจะไปสอนใครยังไงไปว่ากล่าวตักเตือนใครยังไงมันมีได้จะเข้าสมองมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็จะกลับมาสู่ตัวเราเองท่านตรงนี้ต้องคอยระวังตัวเองว่าอัตนาโจรยัตตนังจงเตือนตนสอนตนทุกรูปแบบก่อนแม้ที่สุดถ้าเราสอนตัวเองไม่ได้เราก็ยังไม่สอนคนอื่นอยู่นั่นเองในแนวทางปฏิบัติจึงต้องทำให้ดูพูดให้ฟังตั้งใจความคิดอ่านให้ดูให้ฟังให้คิดเพราะชีวิตแต่ละวันมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวของมันเองการที่เราจะลดละเลิกความชั่วก็ง่ายการที่เราจะเพิ่มบารมีให้กับตัวเองก็ง่ายถ้าเรามีความหมายและเข้าใจในหลักปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วแม้ว่าเราจะกำหนดองค์ภาวนาด้วยคำว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอย่างนี้ต่อเนื่องหยุดบ้างพักบ้างหยุดบ้างพักบ้างย่อมทำได้ทุกเรื่องทุกอย่างแม้ว่าเราจะดูแต่ลมเข้าลมออกอย่างเดียวดูรู้ที่ปลายจมูกจากความหยาบความละเอียดความยาวความสั้นหรือปกติของลมมีลักษณะอย่างไรดูอาการและสิ่งแวดล้อมของลมที่เกิดขึ้นที่ตั้งอยู่ที่ดับไปเราก็พอทำใจให้สงบลงได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเหมือนกันที่สุดของที่สุดนั้น เราต้องเข้าใจแล้วว่าการปฏิบัติตัวเรานั้นมีหลายรูปแบบต่อให้เพ่งก็ดีหรือต่อให้ยกออกมาพิจารณาเลยเห็นตรงกันข้ามกับสิ่งที่มีอยู่เลยย่อมเป็นที่สร้างอารมณ์ของใจให้เกิดความแข็งแกร่งไ เมื่อเราพยายามท่องบนอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วไม่ดีเลยแล้วไม่ดีเอามากๆเมื่อเราท่องบนอยู่อย่างต่อเนื่องกับตรปัดกันนั่นแหละได้ชื่อว่าเราเห็นทุกโทษเวรภัยในสิ่งที่มีอยู่ในเรื่องของการออกจากสิ่งที่มีอยู่นั้นต้องกลับตรปัดทุกเรื่องเป็นการน้อมสิ่งที่ตรงกันข้ามเข้ามาพิจารณาก็จะเห็นข้อบกพร่องและจะได้แก้ไขและจะได้ปรับปรุงตัวเองทุกรูปแบบทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาศัยว่าทำไม่หยุดเพียรไม่หยุดเมื่อเราทำไม่หยุดขยันไม่หยุดเพียรไม่หยุดแล้วมันมีเหตุมีปัจจัยที่จะทำให้เราไปถึงจุดเป้าหมายที่เราต้องการช้าบ้างเร็วบ้างก็เป็นเส้นทางที่เราปฏิบัติจะด้วยกรรมบริกรรมภาวนาก็ดีบริกรรมนิมิตก็ดีและอื่นใดอันจะเป็นเส้นทางที่ทำใจให้สงบสงัดอันจะเป็นเส้นทางให้รู้ได้ตามความเป็นจริงจากสิ่งที่รู้ก็จะละเอียดขึ้นจากสิ่งที่ไม่รู้ก็จะได้รู้ยิ่งรู้จริงมากขึ้นทำให้เรานั้นคลายออกจากอำนาจตัวยึดทั้งปวงทั้งหลายนั้นเราก็มองว่ามันมีที่มาที่ไปแล้วมันก็จบลงได้ตามเหตุปัจจัยของมันเมื่อเราไม่สำคัญผิดไม่มีอะไรที่ผิดจากทำจากวินัยแล้วการเลื่อนตำแหน่งเพิ่มบารมีตัวเองก็ง่ายขึ้นจึงพยายามย้ำว่าตั้งใจทำตั้งใจพูดตั้งใจคิดแม้จะไม่ถูกความรู้สึกนึกคิดไม่สนองกิเลสตัณหาเจ้าของได้แต่เป็นเรื่องของความเข้าใจที่เราจะทำอะไรให้เป็นหลักเป็นฐานไม่ว่าคดีโลกคดีธรรมเราก็พยายามทำให้เป็นหลักเป็นฐานจากงานของใจที่พยายามสั่งสมอบรมเล็กน้อยไปเรื่อยๆความรู้สึกเศร้าหมองขุ่นมัวในใจเราก็หลุดไปเพราะเราเป็นมีอาหารเป็นเครื่องอยู่ของใจเมื่อใจเรามีเครื่องอยู่ที่ดีงามแล้วใจเราก็จะรับความสดชื่นความร่าเริงเบิกบานในการปฏิบัติหน้าที่นั้นๆเมื่อเรามีงานของใจที่ต่อเนื่องและปฏิบัติกันอย่างนั้นต่อเนื่องเรานั้นแลได้ชื่อว่าเป็นผู้มีจุดหมายปลายทางที่มุ่งสูงสุดของชีวิตเรียกว่าละอัตตาละคำว่ายึดมั่นถือมั่นในที่สุดเราก็จะเป็นคนที่ดูรู้และเข้าใจตามสิ่งที่มีอยู่เท่านั้นเองการปล่อยวางในสิ่งที่มีอยู่ก็ย่อมเกิดขึ้นกับความเข้าใจนั้นๆอาศัยเจตนาบริสุทธิ์ของหมู่ท่านทั้งหลายพยายามแล้วพยายามอีกตั้งใจแล้วตั้งใจอีกความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นได้ดังที่กล่าวมาแล้วจึงขออนุโมทนาฝากความตั้งใจดีต่อกันว่าให้เรานั้นอย่าหยุดเมื่อเราทำไม่หยุดที่สุดมันก็จบลงได้คำว่ารู้ตื่นเบิกบานคำว่าสงบสะอาดสว่างภายในจิตใจของเราด้วยกำลังของสติปัญญาที่เราฝึกกันมาอย่างต่อเนื่องนี้เนื่องนี้เองจะทำให้หมู่เราทุกคู่ทุกคนนั้นเป็นไปเพื่อละโลภโกรธหลงเป็นไปเพื่อละราคะโทสะโมหะเป็นไปเพื่อการปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดจิตของเราใจของเราจงมีคำว่าร่าเริงเบิกบานในสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดแม้แต่อื่นใดก็ขอให้เป็นไปเพื่อความสำเร็จดังที่หมู่เราตั้งใจกันโดยทั่วกันวันเวลาก็มีเท่ากันตั้งใจไว้อย่างไรก็รักษาเจตนาของตนเองแม้วันนี้ภาคบ่ายก็ดังที่ทราบแล้วเราคงต้องดูแลสถานที่ตามที่เราเคยปฏิบัติกันหลวงปู่สมเด็จนั้นท่านก็ปกติก็ต้องนั่งเก้าอี้ถ้าท่านนั่งพับขาก็ไม่ได้ให้ค่อยจะสู้แข็งแรงในส่วนหนึ่งแล้วก็จัดที่นั่งให้เป็นปกติที่ท่านเคยไปเคยมาเพื่อเป็นการเหมาะสมต่อการอยู่ร่วมกันและฟังธรรมร่วมกัน
2: พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์20กรกฎาคม2532ในการสร้างสรรค์ความเจริญนั้นนอกจากจะต้องอาศัยวิทยาการที่ดีแล้วบุคคลยังจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆเกื้อหนุนด้วยอีกหลายอย่างอย่างหนึ่งจะต้องอาศัยความเป็นคนดีคือความเป็นคนที่สะอาดสุจริตในการกระทำและความคิดทั้งมีปัญญาความฉลาดรู้ในเหตุในผลในความเจริญความเสื่อมอีกอย่างหนึ่งจะต้องอาศัยความขยันหมั่นปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่ความเพ่งพินิจและความละเอียดรอบคอบไม่ประกอบกิจการงานโดยประมาทละหลวม
0: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เลย
3: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
4: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: จังหวัดเชียงใหม่เร่งแก้ไข14จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจพร้อมยกระดับเซลล์บอร์ดแคสต์ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างหอกระจายข่าวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทันท่วงทีนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ติดตามสถานการณ์ฝนที่มีแนวโน้มตกหนักถึงหนักมากรวมถึงแนวโน้มปรากฏการเอลนีโญเพื่อวางมาตรการรับมือเชิงรุกเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งอุทกภัยและภัยแล้งโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามการแก้ไข14จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะพื้นที่ทางลอดและอุโมงค์ด้านการแจ้งเตือนภัยจังหวัดเตรียมนำระบบเซลล์บอร์ดแคสต์มาส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็วพร้อมบูรณาการกับหอกระจายข่าวเสียงตามสายและการแจ้งเตือนโดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงแม้กรณีระบบสื่อสารขัดข้องนอกจากนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานทางหลวงและท้องถิ่นจัดชุดเคลื่อนที่เร็วตรวจสอบเครื่องสูบน้ำบริเวณทางลอดเมื่อเกิดฝนตกหนักรวมถึงตรวจสอบเสาไฟฟ้าในจุดเสี่ยงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความสูญเสียแก่ประชาชนโดยการคาดหมายลักษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งระบุว่าประเทศไทยมีแนวโน้มจะมีฝนหนาแน่นเพิ่มขึ้นโดยประมาณร้อยละ 60-70 ของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่รวมถึงฝนตกหนักบางแห่งซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะเดียวกันประเทศไทยยังอยู่ในภาวะเอลนีโญกำลังอ่อนและคาดว่าจะมีแนวโน้มภาวะเอลนีโญต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน2570โดยจะมีแนวโน้มพัฒนาเป็นเอลนีโญกำลังแรงมากขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2569จึงจำเป็นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันรวมถึงการบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศปริมาณน้ำและพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติงานร่วมกันพร้อมสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งเตรียมมาตรการรองรับทั้งสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งเพื่อสร้างความมั่นใจและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
15: เกษตรเพื่อประชาจากพระราชวิสัยที่กว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงเล็งเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมจะช่วยให้ชาวไทยได้บริโภคนมที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายอีกทั้งยังช่วยให้เกษตรกรไทยได้มีอาชีพที่มั่นคงอาชีพเลี้ยงโคนมอาชีพพระราชทานที่เกษตรกรไทยได้สืบสานรักษาต่อยอดให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืนมานานกว่า60ปีโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.เป็นหน่วยงานที่สานต่อภารกิจให้การสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้การเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรโคนมไทยทั้งนี้อสค.มุ่งมั่นเดินหน้าภารกิจขององค์กรสืบสานพระราชปณิธานโคนมอาชีพพระราชทานส่งเสริมสหกรณ์และเกษตรกรโคนมให้ดำเนินกิจการได้อย่างมั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อผลักดันให้เกษตรกรมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมนมที่มีอัตราการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นโดยผลผลิตที่มีคุณภาพปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นในทุกปีพร้อมผลักดันเป็นศูนย์กลางข้อมูลและอุตสาหกรรมนมแบบครบวงจรในระดับสากลและสนับสนุนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมครอบคลุมอย่างครบวงจรด้านกิจการโคนมตลอดจนให้การสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแปรรูปจากน้ำนมดิบของเกษตรกรไทย มาเป็นผลิตภัณฑ์นมภายใต้แบรนด์ตราไทยเดนมาร์กให้ประชาชนคนไทยได้มีผลิตภัณฑ์นมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผงได้บริโภคผลิตภัณฑ์นมที่ดีมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อร่างกายสนับสนุนโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ะแม่ผีเสื
1: ้อสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สบน.เดินหน้าโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและเชื่อมเกาะลันตาเตรียมลงนามสัญญา31สิงหาคม2569กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 1,080 วันสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.ร่วมกับกรมทางหลวงชนบทธนาคารโลกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมประมงและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามความพร้อมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลากับอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยทั้ง2โครงการมุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการเดินทางลดต้นทุนด้านคมนาคมพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายหลังดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามสัญญาเงินกู้และข้อตกลงความช่วยเหลือแบบให้เปล่ากับธนาคารโลกเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สัญญาเงินกู้มีผลบังคับใช้และให้กรมทางหลวงชนบทสามารถลงนามสัญญาก่อสร้างได้ภายในปีนี้และหากขั้นตอนต่างๆเป็นไปตามแผนคาดว่าจะลงนามสัญญาก่อสร้างในวันที่31สิงหาคม2569มีกำหนดระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน 1,080 วันหรือประมาณ2ปี11เดือนและคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้ใช้งานช่วงวันที่14ถึง15สิงหาคม2572สำหรับโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลามีระยะทางประมาณ7กิโลเมตรจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางระหว่างจังหวัดสงขลาและพัทลุงจากเดิมเกือบ2ชั่วโมงเหลือประมาณ15นาทีเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้ารวมถึงสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนส่วนโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาระยะทางประมาณ2กิโลเมตรจะเชื่อมจากฝั่งไปยังเกาะลันตาน้อยซึ่งมีสะพานเชื่อมต่อไปยังเกาะลันตาใหญ่อยู่แล้วช่วยลดการพึ่งพาแพขนานยนต์และระยะเวลารอคอยจากเดิมอาจใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงเหลือไม่เกิน5นาทีโดยธนาคารโลกมองว่าทั้ง2โครงการเป็นแบบอย่างระดับโลกในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การอนุรักษ์ธรรมชาติโดยคาดว่าจะสร้างงานมากกว่า 25,000 ตำแหน่งและช่วยให้ประชาชนกว่า 320,000 คนเข้าถึงสถานศึกษาโรงพยาบาลและสถานที่ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยโครงการทั้ง2โครงการผ่านกระบวนการศึกษาและจะทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยนำมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมบรรจุไว้ในแบบก่อสร้างและข้อกำหนดสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาซึ่งอยู่ในพื้นที่อ่อนไหวและเป็นถิ่นอาศัยของโลมาอิระวดีที่เหลืออยู่ประมาณ 14-20 ตัวจึงมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคธุรกิจและชุมชนภายใต้มาตรฐาน ESS พร้อมมาตรการติดตามการเคลื่อนไหวของโลมาระบบดักตะกอนป้องกันน้ำขุ่นและควบคุมสารปนเปื้อนตลอดระยะเวลาก่อสร้างเพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตเชื่อมโยงพื้นที่ภาคใต้ควบคู่กับการรักษาระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: รู้รักภาษา
10: ต่อจราจรจลาจล
11: จราจรจราจรจราจรเป็นจลาจล
12: บ่นอะไรจ้าวิเชียรมาศ
11: ไม่บ่นอะไรหรอกพูดตามพี่ก้อยว่าจราจรเป็นจลาจล
12: และพูดตามทำไมล่ะ
11: ก็ฉันสงสัยเขียนเหมือนกันเพียงแต่เปลี่ยนรอเรือเป็นรอลิงทำไมจึงพูดไม่เหมือนกัน
12: อ๋อก็เพราะหลักการออกเสียงสิจ๊ะคำที่ไม่มีรูปสระมีแต่ตัวพยัญชนะกับตัวสะกดถ้าตัวสะกดเป็นรอเรือจะมีเสียงสระอเช่น พรจรสอนจลาจรถ้าตัวสะกดเป็นตัวอื่นจะออกเสียงอย่างมีสระโอกเช่นจนขนชนสนจลาจน
13: อย่างนี้เองจอจานรอเรืออ่านว่าจรจอจานรอลิงอ่านว่าจนจราจรรอเรือจราจรรอลิงจราจรรอเรือจราจรรอลิง
12: คำที่ไม่มีรูปสระกำกับถ้ามีรอเรือสะกดจะมีเสียงสระเป็นสระอแต่ถ้ามีพยัญชนะตัวอื่นสะกดจะมีเสียงสระเป็นสระโอ
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661 548-0050